0: ชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
2: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
1: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
3: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
1: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยังชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม933เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
4: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
1: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการ
6: มีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซี่ไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
4: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยกระดับการปราบปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้ำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ พราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
4: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
4: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณ 21.21% ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงตาซิล่าซามาเรียเวียราแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโนเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิราภีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วย ธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้าหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป 2-0 เซตคว้าเหรียญทองเซปตะกร้าทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จดูจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนตัวนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพิดาพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น. 1 นาทีกับกปท.
11: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะห์โดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
14: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
15: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
16: ทุกคนล้วนมีโอกาส
17: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
18: พระพุทธเจ้าของเรานั้นสอนคนให้ฉลาดสอนได้ทั้งเทวดาอินทร์พรหมทั่วโลกจักรวาลพระพุทธเจ้าก็สอนบอกลั่งสั่งสอน อนให้ลดละทิฏฐิมานะความยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราทีนี้ผู้จะลดละมานะทิฏฐิความเห็นผิดต่างๆออกไปได้ข้อแรกก็ต้องปล่อยวางชาติตระกูลเมื่อผู้มาบวชในศาสนาจะสมมติโลกว่าสูงว่าต่ำอย่างไรก็ให้เป็นเรื่องของโลกสมณะนักบวชไม่ควรไปยึดถือว่าเราเป็นคนฐานะสูงฐานะปานกลางฐานะต่ำต้อยท่านก็ไม่ให้ยึดถือให้ถือว่าลดละออกไปถ้ามายึดหน้าถือตายึดชาติยึดตระกูลยึดเราดีเราเด่นเราชั่วเราเลวสามการประพฤติปฏิบัติก็ไม่เจริญเมื่อว่ามันเพ่งเล็งภายนอกพระพุทธเจ้าสอนมาให้เพ่งเล็งภายนอกภายนอกมันจะเป็นอะไรมาเกิดมาจากอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าดูพระองค์เสด็จออกบรรพชาออกบวชถ้าว่าตามฐานะพื้นฐานพระพุทธเจ้านั้นเกิดในตระกูลเท่าพญามหากษัตริย์ทิฏฐิมานะเรียกว่าเหนือคนเหนือโลกตามธรรมดาคนที่มียศใหญ่ไฟสูงย่อมเหยียดยามคนต่ำต้อยไม่ปัญญานับตั้งแต่การศึกษาชาติตระกูลการทำมาหาเลี้ยงชีพตระกูลพ่อแม่ตระกูลญาติวงศาคณาญาติความยึดอันนี้เลยมันยึดมาก่อนยึดเมื่อว่าทิฏฐิมานะอันนี้เราเกิดมามันก็ยึดแหละแต่ว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญาคิดอ่านพิจารณาพระองค์รู้ได้ว่าการเกิดมาใครจะเลือกเอาเองตามความอยากความต้องการของตัวไม่ได้เมื่อเกิดมาในชาติใดตระกูลใดก็ตามมันเพียงแต่ว่า

ในทางศีลธรรมได้ไม่ใช่โยที่ชาติที่ตะโกนโยที่ความประพฤติโยที่ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าลดละทิฏฐิมานะคำว่าคนเกิดในตระกูลสูงอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยเครื่องประดับประดาเครื่องนั่งห่มของคนตระกูลสูงมันก็เรียกว่าสูงไปตามฐานะสมมตินั้นนั้นแต่จิตใจมนุษย์มันไปยึดไปถือไม่ยอมลดละเมื่อไม่ยอมลดละแล้วมันจะเป็นตัวกิเลสอันใหญ่มันมาบังศีลบังธรรมบังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจที่ท่องแก้แน่นอนต้นกำเนิดของมนุษย์ก็มาจากอะไรมนุษย์ร่างกายมนุษย์คนเหล่านั้นมาจากน้ำกามมนุษย์มนุษย์ในโลกเขาหลงไหลอยู่ในกิเลสกามยินดีพอใจในโลกในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์น้ำกามเป็นต้นเหตุแล้วก็ปรุงปั้นให้เป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์มันมาจากธาตุน้ำธาตุน้ำเป็นธาตุปฏิกูลธาตุโสโครกพระองค์ก็คงพิจารณาว่าควรหรือที่จะมายึดเอาธาตุดินน้ำไฟลมของโลกโลกเผาถ่ายเทมาอย่างใดพระองค์จะมายึดมาถือตามที่มันเป็นมามันก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้เมื่อท่านพิจารณาเห็นท่านก็มีความเบื่อละอาต่อเหตุการณ์ที่เป็นโยประจำวันตามชาติตระกูลจึงแสวงหาทางลดทางพ้นเมื่อท่านเสด็จไปไหนมาไหนก็พิจารณายอมเห็นสิ่งต่างๆที่ผ่านไปเห็นคนแก่บ้างเห็นเด็กบ้างเห็นคนมีท้องมีไส้บ้างเห็นคนตายบ้างเห็นนักบวชบ้างเมื่อเห็นหลายๆอย่างพระองค์ก็มารวมว่าทางไหนที่เป็นทางออกอยากวัตตะสงสารได้พระองค์ก็มารวมเห็นว่าทางนักบวชคือว่าประพฤติตัวเบาไม่มีภาระลงลังเหมือนคฤหัสถ์ญาติโยมจะไปไหนมาไหนก็ตัวคนเดียวผ้าผ่อนท่อนสบายอัฏฐบริขารเครื่องใช้ไม่สอยนักบวชก็เรียกว่าน้อยที่สุดไม่มีภาระยุ่งยากมากมายประการใดพระองค์ก็มั่งจดมาว่านักบวชนั่นแหละย่อมมีเวลามากแต่ถ้ายึดถือแล้วก็มันก็เท่าๆกันถ้าไม่ยึดถือบวชแล้วก็ตั้งจบตั้งใจปฏิบัติก็ย่อมเห็นทุกข์เห็นโทษในกิจกรรมการงานคารวะญาติโยมมันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ว่าคนเรามันไม่เห็นมันก็ทำไปตามความไม่รู้ไม่เห็น
จึงได้เกิดความเดือดร้อนทั้งตนและบุคคลผู้อื่นเพราะว่าเอาตามกิเลสที่มันเป็นขึ้นมีขึ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมาสอนเสียใหม่ว่าอย่าไปยึดชาติยึดตระกูลฐานะตำแหน่งหน้าที่ที่เป็นมาใครๆก็ตามให้มองเห็นว่าเกิดมาจากของโสโครกปฏิกูลเกิดมาจากท้องแม่กว่าจะได้ตัวตนขึ้นมาก็ไปนอนอยู่ในท้องแม่ตั้ง9เดือน10เดือนมีความทุกข์ทรมานขนาดไหนจึงได้เกิดมาเป็นคนเมื่อเกิดมาแล้วก็มาอาศัยกฎเกณฑ์ระเบียบมนุษย์ที่เขาตั้งไว้สอนไว้ส่วนมากก็ไม่ได้หนักไปทางสอนเพื่อออกจากทุกข์จากภัยประการใดสอนวิชาความรู้ตั้งแต่ในโรงเรียนเป็นวิชาความรู้ที่จะเป็นการทำมาหากินทำมาหาเลี้ยงชีพชั่วชีวิตที่เกิดมาก่อนจะตายก็ให้ได้รับความสุขสะดวกสบายวิชาการของโลกก็มีอย่างนั้นแต่ในทางธรรมะปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจึงระลึกถึงความเกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วมันมีทุกข์อย่างนี้อย่างที่เราพบผ่านมาแล้วนี่แหละแล้วก็พบผ่านอยู่ตลอดเวลาเรื่องอะไรทั้งหมดมันเป็นเรื่องซ้ำซากทำพูดคิดอะไรต่อมีอะไรมันไม่มีอะไรเป็นของใหม่มีตาก็เห็นรูปมีหูก็ได้ฟังเสียงมีจมูกก็ดมกลิ่นเหม็นหอมมีลิ้นก็ลิ้มรสอาหารมีกายก็กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตามฤดูกาลหรือตามเย็นตามร้อนที่กระทบมามีจิตใจก็คอยย่งไปตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางพวกบางเหล่า

้นไม่ใช่เล็กน้อยบางพวกบางเหล่าบางชาติบางตระกูลก็ถึงขั้นชีวิตแตกดับตายไปเพราะความคิดเห็นไม่ถูกกันไม่ตรงกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เห็นว่าส่วนตัวทำเป็นความถูกคนอื่นคิดนึกไม่ถูกคนอื่นพูดไม่ถูกแต่เราพูดถูกแล้วก็พวกของเราถูกพวก

ท่านเปรียบไว้เหมือนอย่างว่าคนตาบอดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นช้างเขาพูดว่าช้างตัวมันใหญ่มันก็ได้ยินแต่เสียงเขาว่าช้างมันเป็นอย่าง

ใหญ่พอสมควรแล้วก็สงสัยว่าเขาว่าช้างมันใหญ่เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในบนผืนแผ่นดินได้มาพบปะช้างที่ไม่ดุร้ายใครจะไปลูกไปคำอะไรเป็นช้างที่เรียกว่าคุ้นเคยกับมนุษย์ไม่ทำลายใครทีนี้ตาบอดคนตาบอดประมาณว่า5คนขึ้นไปมาพบเขาเขาว่าช้างตัวใหญ่ก็ขอเจ้าของเขาขอให้ดูมันไม่เห็นละก็ว่าตาบอดแต่กำเนิดเกิดมาขอคำดูว่าช้างมันเป็นใหญ่ขนาดไหนนายความช้างก็อนุญาตและนายความช้างก็รักษาช้างมาให้ทำลายคนตาบอดคนตาบอดมันอยากจะรู้มานานพอนายความช้างให้อนุญาตให้คำให้จับดูถามดูว่าจับดูได้ไหมจังก็ได้แต่มันไม่ทำอะไรช้างตัวนี้เป็นช้างที่คุ้นเคยกับเด็กกับเล็กไม่ทำร้ายใครคนตาบอดก็ดีใจก็มาคำช้างบางคนก็คำมาถูกหางหางช้างมันก็ได้ความคิดขึ้นมาว่าช้างนั้นก็เหมือนกับไม่พลอยกวาดบ้านพอคำแล้วก็ออกไปนั่งอยู่คนอื่นๆมาก็คำไปบางคนก็มาคำถูกขามันโลบดูว่าเออช้างนี่ก็เหมือนกับสูบนี่ก็ว่าเขาเวลาตีเหล็กคนโบราณมันไม่เหมือนสมัยนี้ เขาเอามาสูบให้ไฟมันลุกไหม้ถ่านแล้วจะเหล็กมันจะได้แดงได้อ่อนตีเป็นมีดหน้าจอบเสียมขวานก็ว่ามาลูบคำดูแล้วก็ช้างนี่ก็เหมือนกับสูบบ่อยนั้นมันใหญ่แล้วก็ซื่อลงไปเหมือนสูบเขาสูบไปสูบเหล็กให้แดงสูบไฟให้มีลมขึ้นแล้วเอามาตีเหล็กก็ไปนั่งอยู่ทีนี้คนหนึ่งก็มาคำมาถูกหูช้างทำจนรอบในหูก็เข้าใจเอาเองว่าช้างนี้ก็เหมือนกับพัดวีเขาเวลาเขาหุงต้มไฟมัน

แรงก็เอาวีเอาพัดมาพัดช้างนี่ก็เหมือนกับวีคงบางๆอย่างนั้นแหละทีนี้คนหนึ่งก็มาคำถูกงวงยาวช้างนั้นมันใช้งวงช้างงวงนี่เวลามันกินอาหารก็ใช้งวงนี่แหละเอาใบไม้ไผ่เอาอะไรลูดออกมาหญ้าต่างๆมันก็เอางวงนี่แหละจับมาใส่ปากทีนี้ตัวมันใหญ่จะก้มลงมันถึงเอาปากกัดกินเหมือนช้างเหมือนหน้าวัวควายไม่ได้มันเอางวงใช้งวงคนตาบอดก็มาเห็นว่างวงช้างเนี่ยมันก็เป็นงวงยาวๆนั่นเองเป็นช้างมันหารู้ไหมว่าอันนั้นมันเพียงงวงเป็นที่มันหายใจหนึ่งแล้วก็ดื่มน้ำก็เอากินน้ำก็เอานั่งโดดเอาแล้วงวงมันร้องก็ได้เอาดังแป๊ดนี่คนตาบอดก็เข้าใจว่าช้างเป็นอย่างงวงนั่นแหละเลยคนหนึ่งก็เห็นไปต่างๆนานาไม่ตรงกัน

าใครได้เห็นทางหรือไม่เห็นเราได้รู้ได้ทำดูได้จับดูว่าทางมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ไปคำถูกหูก็ว่าทางมันบางๆเหมือนพัดเหมือนวีคำถูกหามันก็ว่ามันสุกว่าไปเรื่อยตามที่ตัวเองเห็นแต่หาว่ารู้ไม่ว่าทางนั้นมันรวมทุกสิ่งทุกอย่างตัวมันใหญ่แล้วก็มีเครื่องอวัยวะร่างกายมันก็แตกต่างกว่าสัตว์อื่นมันมีความรู้อย่างนั้นก็คำอะไรเองเรียกว่าไปเห็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าตาบอดคำช้างไม่ได้คำเป็นช้างแต่ว่าเพราะตาบอดไม่ได้เห็นว่าช้างมันสูงมันใหญ่มันยาวมันสั้นนี่เป็นอย่างไรไม่เห็นเพราะตาบอดเขาให้ชื่อว่าตาบอดคำช้างรู้อะไรก็รู้แต่เฉพาะที่มือคำได้เท่านั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้สาวกทั้งหลายนั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิเหมือนพระองค์นั่งใต้ล้มไม้โพจึงสามารถอาหารคบคิดปัญหาธรรมต่างๆได้ทุกอย่างทุกประการโดยพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาอายุได้29ปีไปบวชเป็นพระฤาษีเป็นหนึ่งอยู่ในป่าหิมพานต์ภูเขาหิมาลัยเป็นเขาใหญ่มีถ้ำมีกวนมีทุกอย่างในเขาลูกนั้นมันใหญ่โตมโหฬารทั้งโลกก็เรียกว่าเขาหิมาลัยเป็นเขาใหญ่เขาสูงหิมะก็คือว่ามันมีน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งความเย็นมันตกลงมาจับมันเย็นจนน้ำแข็งเป็นก้อนจับภูเขาภูเขาแต่ละลูกมันไม่มองเห็นหินเหมือนภูเขาเมืองไทยแล้วหน่อยมองไปก็ไปเห็นหิมะน้ำแข็งแต่เป็นน้ำแข็งที่เราจะไปกินเหมือนน้ำแข็งธรรมดาไม่ได้เป็นน้ำแข็งสกปรกมันมีฝุ่นละอองมีอะไรหลายอย่างเชื้อโรคเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สาวกทำสมาธิรวมจิตรวมใจให้สงบเมื่อทำสมาธิได้ตั้งใจมั่นให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ใจอยู่หรือว่ามัดจิตใจของตนให้อยู่ในบริกรรมภาวนาหรือกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งในร่างกายสังขารของเราทั้งภายในทั้งภายนอกมันจะรู้เข้าใจอย่างไรก็เอามาคิดมาอ่านพิจารณาให้โลกจนโลธาตุกรรมฐานอโสภกรรมฐานในร่างกายสังขารทั่วไปให้รู้ให้เข้าใจด้วยสติปัญญาของตัวเองจะได้เอามาสอนจิตใจลดละตัวทิฏฐิมานะในจิตในใจให้มันเบาบางหมดสิ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ได้มาบวชเป็นพระฤาษีเป็นนักบวชแล้วก็เพียรพยายามทำจิตใจให้สงบระงับทำเท่าไรเท่าไรมันก็ตัดสรู้ไม่ได้จึงมาถึงต้นไม้โพภาคกลางอินเดียจึงตรัสรู้ได้จึงมัดจิตใจของตัวเองสอนใจของตัวเองได้ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลในร่างกายจิตใจความรู้ความฉลาดอะไรทุกอย่างความรู้ความเข้าใจที่คิดนึกปรุงแต่งมาแต่เกิดก็ให้เป็นส่วนหนึ่งเวลามาบวชมาเป็นนักบวชมานั่งภาวนาก็ทำจิตทำใจให้สงบเมื่อมาทำจิตใจของตนให้สงบแล้วอะไรไม่สงบอะไรที่เป็นเหตุที่จะให้กิเลสก็คือไป
ามอารมณ์กิเลสพระองค์ลดละแก้ไขจนได้ปัญญาญาณรู้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์กินชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์จนรู้จักหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปนามตัวตนแจ่มแจ้งด้วยสติปัญญาของตนแล้วจึงได้แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเทวดาอินทร์พรหมทั่วไปในโลกให้ประพฤติปฏิบัติทำตัวทำกายวาจาจิตของตัวเอง

ณาตลอดต้นตลอดปลายมนุษย์มาจากไหนเทวดามาจากไหนท้องฟ้าอากาศเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแผ่นดินเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหนาเท่าไรกว้างเท่าไรพระองค์ค้นคว้าพิจารณาจนไม่มีที่สงสัยจึงลดละทิฏฐิมานะออกหมด

0: ่วงเหงาหงอยนอนมาทับถมใจพยายามฝึกฝนทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งสติปัญญาวิชาความรู้มีมากน้อยเท่าไรก็ฝึกหัดดัดแปลงจริตนิสัยให้เป็นคนมีความอดความทนให้เป็นคนเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้ลดละมานะทิฏฐิอันมันมาเป็นเจ้าเป็นนายผูกมัดดัดลึงร้อยจมูกคนเราให้ติดอยู่ข้องอยู่ในวัฏสงสารมาเนิ่นนานแล้วจิตใจก็ยังหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามยังยินดียินร้ายไปตามโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมจิตใจไม่แน่วแน่มั่นคงเหตุนั้นจึงเป็นผู้พยายามฝึกตัวเองให้เป็นผู้มีจิตใจอันผ่องใสไม่ให้ใจง่วงเหงาเหงานอนขี้เศร้าเหงานอนจิตใจฟุ้งซ่านลำคาญเหล่านี้ไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนให้เลิกให้ละแล้วจิตใจจะได้สบายเมื่อภายหลังใจของคนเหล่านั้นทำไม่เลิกไม่ละความโกรธจิตใจที่ชอบโกรธจิตใจที่ชอบโลภชอบความอยากได้อยากเป็นอยากมีอะไรทุกอย่างเมื่อเลิกละอาการเหล่านี้ไม่ได้มันก็เป็นฝ้าปิดบังเรียกว่าโลอะไรก็เรียกว่าโลแบบตาบอดคำช้างคำไปถูกอะไรก็ว่าช้างเป็นอย่างนั้นโลเข้าใจอะไรก็เข้าใจว่ามันมีเท่าที่เรารู้เราเข้าใจนั้นความจริงในโลกนี้มากมายหลายอย่างถ้าเราไม่ตั้งใจให้ดีทางที่จะลุ่มหลงมัวเมามีมากเหมือนกับว่าคนตามบอดมันรู้ได้นิดหน่อยเวลาให้เดินทางก็ตกหลุมตกบ่อไปเดินไปไหนก็ไปตำขวากตำน้ำไปตำต้นไม้ผิดถนนหนทางเพราะว่าตาบอดมันไม่เห็นอะไรสติสมาธิปัญญาทางศีลภาวนายังไม่บริบูรณ์ก็พาให้มืดมืดตั้งเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาติคำว่าอเนกชาติอเนกภพนั้นเรียกว่ามาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ในกิเลสเหล่านี้นับไม่ถ้วนแล้วไม่รู้ว่ามันกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านกี่แสนนับไม่ถ้วนเรียกว่ารวมว่าอเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาพบใดชาติใดก็หลงวนเวียนอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามให้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะมารสังขารกิเลสมารกิเลสราคะโทสะโมหะพาให้จิตใจว่าวุ่นไปตามอารมณ์กิเลสไม่จบไม่สิ้นจึงเป็นผู้ภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไสงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่า

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680903

วัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่31เรื่องในเมื่อเราละกิเลสไม่ได้เหล็กไหลเสียงบารมีวัตถุมงคลและเป็นห่วงพระพุทธศาสนาพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาของท่านเอาไว้ว่าอุบายสำหรับตัดทอนกิเลสความชั่วฝ่ายบาปให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีความโลภคือความอยากได้มีความโกรธเกิดจากความไม่พอใจมีความหลงในสิ่งที่เราติดพันความโลภเป็นกิเลสที่ชั่วช้าลามกเป็นอกุศลมูลเป็นรากเหง้าของอกุศลคือความบาปทั้งปวงพระพุทธเจ้าสอนให้เราละโลภละโกรธละหลงแต่ถ้าเราละมันไม่ได้พยายามผลักห้ามจิตใจอย่าให้ประพฤติล่วงเกินศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งคือไม่ล่วงเกินในสิ่งที่เป็นบาปเช่นการฆ่าเบียดเบียนข่มเหงรังแกอิจฉาตาร้อนเป็นต้นอันนี้เราตั้งใจละเอาได้ละการกระทำการกระทำที่เราทำด้วยกายวาจาและคิดด้วยใจมูลเหตุมันเกิดจากความโลภความโกรธและความหลงเพราะฉะนั้นในหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ยึดศีล5เป็นหลักปฏิบัติการกระทำสิ่งใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งแม้จะทำด้วยความโลภ ก็ทำลงไปแต่ขอให้เป็นการทำดีเราใช้ความโลภความโกรธความหลงให้เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนจิตของเราให้เกิดมีความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงประสงค์มีอยู่5ประการคือลาภได้แก่ผลประโยชน์คือทรัพย์สินเงินทองและวิชาความรู้ยศได้แก่เกียรติยศยศถาบรรดาศักดิ์เรามียศเป็นนายมียศเป็นเด็กชายเราต้องการอยากจะให้ยศของเราสูงขึ้นไปเราต้องใช้ความโลภของเราเป็นเครื่องเตือนใจของเราให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสร้างความโกรธในสิ่งที่มันจะทำให้เราเสียประโยชน์และสร้างคุณธรรมให้มาโกรธในความโง่เอาความโลภมากระตุ้นให้เราขยันเรียนเอาความโลภมากระตุ้นให้มันขยันในการฝึกหัดคือขยันในการฟังการถามการคิดการฉีดการเขียนสุจิปุลิสุฟังปุถามอะไรไม่เข้าใจเราถามขยันถามลิขีดเขียนคือฝึกหัดให้มันคล่องมือเมื่อเราหมั่นเราขยันเราเอาความโลภเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนใจขยันฟังขยันถามขยันเขียนขยันคิดการถามเป็นอุบายวิธีฝึกหัดปากของเราให้มีความกล้าหาญฝึกหัดนิสัยของเราไม่ให้อายครูโบราณท่านกล่าวว่าอายครูไม่ได้ความรู้อายชู้ไม่ได้อะไรถือหลักว่าเราต้องกล้าอะไรที่เราไม่เข้าใจต้องขยันถามฟังแล้วไม่เข้าใจต้องถามถามมาแล้วต้องฝึกหัดคือขีดเขียนให้มันคล่องตัวแล้วก็คิดหาอุบายและเหตุผลในการกระทำนั้นๆว่ามันเกิดประโยชน์อะไรเกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างไรเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราทำดังที่กล่าวมาแล้วได้ชื่อว่าเราใช้ความโลภของเราถูกทาง
ช้ความโกรธของเราถูกทางเพราะเราโกรธความโง่โกรธความไม่มีความรู้ในเมื่อเกลียดหรือโกรธความไม่มีความรู้ความโง่เราต้องขยันหมั่นเพียรในการเรียนเอาความโลภเป็นแรงกระตุ้นเตือนสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาในข้อต่อไปคือชื่อเสียงอันงามการสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังหรือชื่อเสียงอันงามขยันเรียนมีความประพฤติสุภาพเรียบร้อยชายประพฤติเป็นสุภาพบุรุษหญิงประพฤติตนเป็นสุภาพสตรีเรียกว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เป็นสุภาพชนโดยยึดศีล5เป็นหลักในเมื่อเราประพฤติได้ดังที่กล่าวมาเราก็มีความสุขกายสบายใจแม้ว่าเราจะปรารถนาวิชาความรู้หรือทรัพย์สมบัตินานับประการความมุ่งหมายอยู่ที่ความสุขกายและสุขใจเราเกิดมาในชีวิตหนึ่งๆมาเป็นคนร่วมโลกเขาเราควรจะพยายามหาความสุขกายสุขใจในทางที่ชอบด้วยหลักศีลธรรมหลักกฎหมายปกครองบ้านเมืองและหลักเหตุผลจึงจะได้ชื่อว่าปัญญาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาประการสุดท้ายคืออำนาจได้แจ้งความเป็นใหญ่การสร้างอำนาจเราต้องพยายามสร้างตัวเองให้มีอำนาจบังคับตัวเองให้ได้เวลาขี้เกียจบังคับให้มันเกิดความขยันเวลามันอืดอาดลุกยากนั่งยากก็บังคับให้มันคล่องแคล่วว่องไวเวลามันเกิดขี้ขลาดบังคับให้มันเกิดความกล้าหาญในทางที่ชอบมีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนประพฤติอ่อนโยนนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่สุภาพบุรุษเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมแต่มีความเข้มแข็งเพราะเขามีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดีจึงเป็นผู้มีดีพร้อมเมื่อเขามีดีพร้อมเขามีอำนาจในตัวของเขาเองเมื่อได้รับการศึกษาเล่าเรียนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สำเร็จปริญญาโทเอกในเมื่อเราไปทำธุรกิจส่วนตัวเราก็มีอำนาจในหน้าที่ของเราเมื่อรับราชการเรามีอำนาจหน้าที่ตามที่ราชการมอบหมายให้เรามีอำนาจที่จะทำอะไรโดยไม่มีใครขู่เข็นบังคับเราทำด้วยความพอใจโดยอาศัยกติกาคือกฎหมายระเบียบศีล5เป็นเครื่องประกันความปลอดภัยสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนานี่มันสำเร็จหมดยังเหลือแต่พระนิพพานอันเดียวเท่านั้นอยากได้พระสมเด็จท่านก็มาเองอยากได้เหล็กไหลก็มาเองเพราะอาศัยการประพฤติดีปฏิบัติชอบคนเขาเที่ยวหาจนจะเป็นจะตายฆ่ากันตายนับไม่ถ้วนต้มแยงกันเขาก็ยังไม่ได้ตายทิ้งเฉยๆหลวงพ่อมีแต่สวดมนต์ก็มีผู้เอามาให้สิ่งมงคลอีกอย่างที่หลวงพ่อได้มาอย่างประหลาดคือเหล็กไหลซึ่งได้มาประมาณปีพุทธศักราช2538พระให้มาก่อนอื่นเขาให้แต่งขันห้าไปวางไว้บนหัวเตียงดอกไม้เขาให้เอาดอกบัวแต่เอาดอกบัวตูมดอกบัวบานไม่เอาพอเสร็จแล้วก็เอาไว้หัวเตียงแล้วเขาก็เอาใส่มือให้พอใส่มือให้จูงมือไปฝั่งสระสั่งให้ปาลงในน้ำอ้าวทำไมจะให้กันแล้วให้ปาทิ้งอย่างนี้ล่ะเอาเถอะประเดี๋ยวภายใน3วันแล้วท่านจะไปอยู่ในดอกบัวทีนี้เราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเสร็จแล้วเขาก็โทรศัพท์ไปหลวงพ่อดูหรือยังยังไม่ได้ดูเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวนี้ไปบีบดอกบัวบีบไปได้9ดอกพอดอกที่10เอ้าเป็นก้อนแข็งอยู่ในนั้นพอคลี่ออกมาก็เห็นเลยดอกบัวไม่มีคลี่ไม่มีอะไรเลยโยนลงสระหน้ากุฏินั่นแหละเขาให้จัดดอกบัว4ไว้พอเสร็จแล้วมาอยู่ในดอกบัวถามเขาทำไมถึงทำอย่างนี้เขาบอกว่าเสี่ยงบารมีอย่างนี้มันแน่นอนดี
บางทียื่นให้เฉยๆแล้วบางทีก็ไม่อยู่หนีไปถ้าโยนทิ้งแล้วกลับมาอยู่ต่อไปนี่ตกหายที่ไหนใครเอาไปต้องกลับคืนมาหาเจ้าของแล้วที่เป็นก้อนกลมนี้ไม่ได้เกรไนถ้าตัดออกแล้วจะม้วนกลมเข้ามาเองถ้าจะอธิษฐานให้เป็นองค์พระก็ได้ไอ้เราก็เลยบอกว่าเอาไว้ธรรมชาติอย่างนี้ดีหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งอยู่ๆไปเปิดตู้ก็เห็นพระสมเด็จองค์เบอร์เรอร์อยู่ในนั้นอ้าวท่านมาจากไหนมาอย่างไรคิดหาที่มาที่ไปไม่มีพระทุกองค์นี่ใครให้มาองค์เล็กองค์น้อยนี่จำได้หมดไม่เคยลืมสรุปแล้วองค์นี้ท่านเสด็จมาเองพระองค์นี้เขาเรียกว่าพระทรงไกเซอร์ที่พระองค์รอ5ใส่กระเป๋าเครื่องทรงไปที่ไปมีปัญหากันกับพระเจ้ากรุงไกรเซอร์กรุงเยอรมันเป็นพระสหายกันเจ้ากรุงไกรเซอร์นี่ในฐานะที่เราเป็นพระสหายกันขออะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมพระองค์จะขออะไรได้หมดต่างคนก็ต่างขอพระองค์ขอก่อนในหลวงของเราว่าขอให้พระองค์ขอก่อนจะต้องการอะไรพระเจ้าไกเซอร์ก็ขอพระเจ้ามรกตเอ้ายกถวายเลยเอาทีนี้เจ้ากรุงสยามจะขออะไรขอพระเจ้ามรกตคืนอะไรอยู่ในกระเป๋าเสื้อทำไมมีแสงก็ควักพระสมเด็จนี่ออกมาทีนี้ขอพระสมเด็จองค์นี้ซะก็เลยถวายไปรุ่นนี้ทำได้มากสมเด็จโตท่านทำถวายรอ5สำหรับแจกพ่อค้าในตลาดเจริญกรุงเยาวราชที่เขาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองผู้สร้างคือสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านเป็นพระอมตะแล้วสมเด็จไม่ใช่พระที่ไปยึดเอาเวทมนต์กลคาถาเป็นแต่เพียงท่านเอามาเป็นส่วนประกอบของท่านเท่านั้นท่านเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในเหตุในผลไม่ใช่ผู้ที่มาท่องมนต์เสกของแก่คนอย่างธรรมดาเวลาท่านจะเสกของท่านท่านก็เอามาใช้เวลาท่านเลิกแล้วท่านก็เข้าสมาธิของท่านท่านไม่ได้หลงงมงายในเรื่องหมู่นี้ท่านเป็นพระทั้งฉลาดทั้งตลกและก็ตลกเข้าท่าตลกคอไม่ขาดพระสมเด็จในประวัติที่ท่านสร้างพระนี่ท่านไม่เคยจำหน่ายไม่เคยขายมีแต่แจกกรุงเทพเกิดโรคอหิวาท่านก็ระดมสร้างพระสมเด็จแจกให้เขาเอาไปแช่น้ำกินแก้โรคอหิวาสมเด็จทรงไกเซอร์นี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่นอกจากจะได้คุณธรรมแล้วยังพลอยได้วัตถุตามหลังมาด้วยเป็นผลพลอยได้หลวงพ่อส่องพระนี่มีพระองค์หนึ่งมาถามว่าโอ้ยหลวงพ่อยังติดพระเครื่องผมคิดว่าติดพระเครื่องดีกว่าไปติดสาวเด้อยู่มาไม่นานคนที่ว่าหลวงพ่อนี่สึกไปโคโร่เลยสาวมาหลอกให้สึกดูพระดีกว่าดูสาวๆอันนั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรมันได้แต่นรกดูพระนี่มีแต่ได้สวรรค์ท่าเดียวดูให้มันซึ้งๆดูให้มันถึงจิตถึงใจดูจนกระทั่งพระไปนั่งอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นพวกรู้ไม่จริงดอกมันเที่ยวหาหมู่ว่างมงายอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่เราได้มาจิตมันสร้างมโนภาพนึกเอาไว้แต่ก่อนแล้วในเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมาคอยสังเกตว่ามันมีคุณประโยชน์อย่างไรทำไมสิ่งนี้เขาจึงแสวงหากันนักแต่สำหรับคนทั่วไปก็พอจะมองออกว่าเขาแสวงหาเพราะมันเป็นของมีค่าเขามุ่งไปทางวัตถุทีนี้เราจะดูว่าสิ่งที่เขานิยมชมชอบกันว่าเป็นของมีค่าและแสวงหาถึงกับฆ่ากันตาย
ที่เขาแสวงหาเพราะจุดมุ่งของเขาอยู่ที่ราคาค่างวดแต่เราจะดูว่าสิ่งนี้มันมีดีอะไรนักหนาถ้าเรามีแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรสำหรับเราแต่เมื่อสรุปลงแล้วมันอยู่ที่ศีลธรรมของที่เขานิยมชมชอบว่าเป็นของดีวิเศษมันจะเกิดประโยชน์สำหรับผู้ใช้ศีลธรรมอันดีนี่แหละเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้สิ่งเหล่านี้มันมีความหมายขึ้นถ้าขาดศีลธรรมแล้วจะเจ๋งวิเศษสักแค่ไหนความหมายมันก็ลดคุณค่าลงอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งนี่ท่านว่าเอในใต้บาดาลนี่มันจะมีอะไรท่านก็ไปกำหนดจิตพิจารณาดูจิตมันก็หลอกมีพลานหินเกลี้ยงเป็นพลานหินใหญ่ขนาดศาลานี่ท่านบอกคล้องใหญ่มันอยู่ใต้นี่หลอกให้พระนวกะขุดก้อนหินก้อนนั้นกลางคืนก็ขนฟืนมาเผาขุดลงไปได้วันละคืบละคืบมันก็ไม่ทะลุก้อนหินสักทีหลวงพ่อก็ไปเรียนท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์กิเลสมันหลอกนะมันไม่มีหรอกคล้องลงผลสุดท้ายก็ขุดไม่ทะลุก็เลยไม่เจอคล้องพวกไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาบางทีมันมีถ้ำอยู่ที่สูงสูงข้างหน้ามันเป็นเหวลงไปภาวนาแล้วใจมันมีกิเลสอยากได้แก้ววิเศษบ้างอยากได้อะไรบ้างทีนี้พอภาวนาไปแล้วมันจะมีแก้วเป็นแสงลอยมาใกล้ๆนั่งอยู่เฉยๆมันก็มาคลอเคลียอยู่นั่นแหละพอเอื้อมมือไปจับมันก็กระโดดหนีไปพอไล่มันไปมันก็กระโดดไปมันหลอกให้ไปตกเหวตายนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นพระธุดงค์กรรมฐานไปอยู่ในป่าในดงพวกแสวงหาของวิเศษเพชรนิลจินดาหรือเหล็กหลงเหล็กไหลไปตายกันเยอะแล้วคือว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าพูดถึงว่ากฎหมายปกครองบ้านเมืองในปัจจุบันมันไม่เหมือนอย่างแต่ก่อนประเทศอินเดียพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดนับถือพระศาสนาท่านจะประกาศว่าดินก็ดีน้ำก็ดีภูเขาเถาวัลย์ก็ดีทรัพยากรในอาณาจักรของเราขอยกถวายพระศาสนาพระสงฆ์ถ้าอย่างในเมืองไทยเรานี่มีกฎหมายพิทักษ์ธรรมชาติทรัพยากรในพื้นแผ่นดินอันนี้ใครจะไปเอามาต้องขออนุญาตเสียภาษีถ้าพระไปแสวงหาทรัพย์ในดินสินในน้ำแม้แต่โบราณวัตถุในเจดีย์เก่าๆร้างๆอะไรพวกนี้พระจะไปเอาไม่ได้มันผิดกฎหมายสิ่งที่มันผิดกฎหมายก็ผิดวินัยเมื่อสิ่งที่ผิดวินัยพระไปละเมิดมันก็เกิดอาบัติการสร้างทำวรวัตถุใหญ่ๆสร้างเจดีย์สร้างวิหารใหญ่ๆถ้าจะพูดตามหลักพระพุทธศาสนามันก็ไม่ขัดแต่มันขัดกับการสมัยอันนี้หลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอๆว่าคนที่คิดสร้างอะไรใหญ่ๆโตๆขึ้นมานี่คล้ายๆกับว่ามีเจตนาที่จะลบล้างของเก่าที่มีอยู่คือเหมือนกับว่าจะทำลายของเก่าให้มันสูญพันธุ์ไปเลยแล้วจะสร้างของใหม่ขึ้นมาถมแทนในเมืองไทยเราปัจจุบันนี้เรามีครบอยู่ทุกภาคแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีพระธาตุพนมภาคเหนือก็มีพระธาตุดอยสุเทพภาคกลางก็มีพระปฐมเจดีย์นครปฐมภาคใต้ก็มีพระศรีมหาธาตุนครศรีธรรมราชของเราก็มีสิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์ที่รำลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วหลวงพ่อจะไม่ตำหนิว่าท่านดำริผิดหรือดำริถูกเพียงแต่ออกความที่เห็นว่าการที่จะคิดทำเช่นนั้นมันไม่เหมาะสมกับการสมัยเพราะเราจะต้องทำความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ประชาชนพากันอดอยากยากแค้นอยู่แล้วก็ยิ่งจะไปรบกวนประชาชนมากขึ้นก็ยิ่งจะไปกันใหญ่
ิ่งที่หลวงพ่อยอมรับว่าเป็นบาปอยู่ในหัวใจทุกวันนี้แล้วก็นึกขึ้นมาทีไรก็นึกว่าตัวบาปอยู่เสมอก็คือความคิดที่ว่าศาสนาพุทธเข้ามาสู่เมืองไทย 2,500 กว่าปีคณะสงฆ์ไทยควรจะมีทุนสำหรับบำรุงพระพุทธศาสนาอิสระเฉพาะคณะสงฆ์อยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 กว่าล้านหรือ 2,000 เกือบ 3,000 ล้านแต่ทุกวันนี้ทุนกลางของคณะสงฆ์ไม่มีเลยนอกจากเป็นทุนส่วนของวัดซึ่งมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่พอที่จะทำอะไรได้จึงมานึกตำหนิว่าทำไมครูบาอาจารย์ของเราไม่คิดในเรื่องนี้ถ้าเราคิดตั้งแต่ต้นตั้งแต่สมัยศาสนาพุทธเข้ามาสู่เมืองไทยหลังจากปรินิพพานแล้วได้303ปีนี่เริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เข้าใจว่าคณะสงฆ์จะมีเงินบำรุงพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องไปรบกวนศรัทธาของใครนี่ไม่น้อยกว่า 2,000 กว่าล้านแต่นี่เราไม่มีอะไรสักอย่างสักนิดหนึ่งทีนี้ส่วนท่านที่คิดจะสร้างเจดีย์ใหญ่โตมโหฬารนี่ไม่ได้ตำหนิว่าท่านทำผิดหรอกก็อนุโมทนาด้วยแต่ว่ามันยังไม่เหมาะสมกับการสมัยพระพุทธองค์ทรงสละราชสมบัติหนีจากวัตถุออกไปบวชอยู่ตามป่าตามเขาทีนี้ถ้าเราจะเอาวัตถุมาเป็นเครื่องดึงศรัทธาของชาวต่างชาติหลวงพ่อว่ามันไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วยอย่าว่าแต่ชาวต่างชาติต่างประเทศแม้แต่ชาวไทยเราเองรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเราจะแบ่งขั้นตอนการเป็นไปของศาสนาของเรานี่ก็มีอยู่3ประเภทหมายถึงจุดหมายของผู้ทำกิจของพระศาสนาคือผู้เผยแผ่1ศาสนบุคคลเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้ได้ความนิยมนับถือจากประชาชน2ศาสนวัตถุเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุเช่นสิ่งปลูกสร้างต่างๆเป็นต้น3ศาสนธรรมพวกศาสนธรรมนี่ไม่ได้มุ่งผลประโยชน์อะไรทางวัตถุมุ่งที่จะสอนธรรมะให้คนเข้าใจในธรรมะและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทายเดียวเพราะฉะนั้นนักทำกิจพระศาสนาหรือผู้รับผิดชอบกิจพระศาสนานี่เมื่อเรามาแยกบุคคลแล้วก็ได้3ประเภทที่นี้มาสมัยปัจจุบันนี้ทางคณะพุทธบริษัทเราโดยเฉพาะคณะสงฆ์นี่ท่านเผยแผ่ศาสนาไปเพื่ออะไรเราก็ไม่บังอาจไปวิพากษ์วิจารณ์ท่านเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านแต่ทางที่ดีที่ชอบนั้นควรจะเน้นไปในทางศาสนธรรมให้มากที่สุดเพราะว่าโลกสมัยนี้เจริญแล้ววัตถุก็เจริญจนชาวโลกเขาอิ่มทางด้านวัตถุแล้วจะเอาวัตถุไปล่อก็ไม่สำเร็จนอกจากเหตุผลการศึกษาธรรมะถ้าเราศึกษากันตามหลักของธรรมชาติโดยยกพระพุทธเจ้าไปไว้ที่อื่นยกพระเจ้าพระเป็นเจ้าไปไว้ที่อื่นตั้งไว้ในฐานะที่เป็นที่เคารพบูชาเป็นหลักกิจหลักใจของแต่ละศาสนาแต่เมื่อเรามาศึกษาธรรมะเราควรจะได้ศึกษาธรรมะตามกฎของธรรมชาติถ้าเรามาเรียนธรรมะตามกฎของธรรมชาติโดยไม่ต้องไปอ้างเอาว่าพระเจ้าบันดาลพระพุทธเจ้าบันดาลอะไรทำนองนี้เราก็จะไปพบธรรมะอันเป็นหลักสัจธรรมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเคยเทศนาแล้วในเมื่อเทศจบลงยังบอกว่าอัคคาตาโรตถาคตาพระตถาคตเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกใครจะได้ดิบได้ดีต้องลงมือปฏิบัติเอาท่านว่ากันอย่างนี้แล้วพระพุทธองค์ไม่เคยประกาศท้าทายว่าฉันจะช่วยใครสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยมีแต่อัตตาหิอัตโนนาโถอย่างเดียวเท่านั้นถ้าพระพุทธศาสนาเสื่อมจากประเทศไทยจะไปเจริญที่รัสเซีย
ตอนนี้รัสเซียเขาก็เริ่มค้นคว้าทางจิตกันมากแม้ว่าจะมีจุดประสงค์ไว้ใช้ประโยชน์ในทางโลกแต่การทำสมาธิพอถึงจุดหนึ่งจะถึงจุดสันติเหมือนกันเขาจะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจเขาจะสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้กว้างไกลมากคอยดูกันถ้าใครอยู่ได้ถึง200ปีข้างหน้าถ้าไม่เป็นไปตามนี้ศพหลวงพ่ออยู่ที่ไหนเยี่ยวรถได้เลย

สมาธิสมาธิจริงๆไม่ใช่หมายถึงการนั่งหลับตาแต่หมายถึงความปกติของจิตคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวจริงๆไม่มีอดีตและอนาคตเลยมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่รู้อยู่จิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาย่อมจะสงบปกติเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งของจิตนี่แหละเรียกว่าเอกคตารมณ์หรือสมาธิคือความสงบหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายใดๆต่อทุกผัสสะที่เกิดขึ้นทั้งลืมตาและหลับตาจิตนั้นจะมีแต่ความปกติรู้ตื่นทั้งกายใจตลอดเวลาและส่งผลออกมาเป็นความเบาสบายสดชื่นเบิกบานปราศจากทุกข์ใดๆที่จะเข้ามาแทรกแซงได้เป็นอิสระเอกเทศเหนือสิ่งใดที่จะเข้ามาครอบมันได้มันจะเป็นส่วนของมันเองจริงๆในความรู้สึกนั้นจึงจะเรียกว่าเหนือสุขเหนือทุกข์ก็ได้เพราะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆหากทำถึงจุดของมันนั่นเองสมาธิแท้ๆไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตาแต่หมายถึงจิตปัจจุบันหรือจิตหนึ่งเท่านั้นสมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตนั้นไม่มีเรื่องของอดีตที่ผ่านมาให้ยึดถือหมายมั่นและเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้ทุกข์กังวลมีแต่รู้อยู่กับปัจจุบันที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเท่านั้นและปล่อยไปปล่อยไปจงพยายามรู้สึกตัวในขณะปัจจุบันนั้นให้ได้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่แต่รู้เบาๆเท่านั้นแล้วก็ปล่อยไปจับแต่ตัวปัจจุบันที่เกิดขึ้นให้รู้ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเร็วมากต้องตั้งใจเฝ้ากำหนดดูจริงๆจึงจะเห็นและจับได้มันจะเกิดขึ้นทางอายตนะ6คือหูตาจมูกลิ้นกายและจิตใจของตนของตนตลอดเวลาสุดแท้แต่จะเกิดตรงไหนก่อนเท่านั้นไม่ตายตัวเสมอไปพยายามรู้สึกตัวต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งกายใจให้ได้ให้ทันความรู้สึกตัวอันนี้แหละเรียกว่าสติต้องฝึกมากๆเพราะสติตัวนี้คือแม่ทัพใหญ่ในกองทัพธรรมถ้ามีสติคือความรู้สึกตัวตัวนี้ให้มากๆสมาธิก็เกิดขึ้นมาเองเพราะสติตัวนี้จะเกิดขึ้นได้แต่ในขณะปัจจุบันเท่านั้นเมื่อจิตรู้แต่ปัจจุบันแน่นอนมันย่อมเป็นอารมณ์เดียวคือสมาธินั่นเองดังนั้นตัวสมาธิตัวแท้ๆจะเกิดขึ้นแต่ในขณะปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันจึงเป็นแกนกลางหรือทางสายกลางสัมมาปฏิปทาหรือมรรคก็ได้เพราะมันเป็นทางแห่งความหลุดพ้นจริงๆถ้าใครทำได้จับปัจจุบันให้ได้ตลอดสายเท่านั้นศีลคือความปกติก็จะอยู่ในนั้นสมาธิคือความสงบก็จะอยู่ในนั้นหากสติเต็มรอบจริงๆปัญญาก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นถ้าทำให้ถึงจุดของมันจริงๆหลักหรือเคล็ดลับอยู่แค่นี้แหละคือรู้ตัวในขณะปัจจุบันให้ได้ตลอดสายทุกการกระทำ

มันยากตรงที่ว่าจะสามารถจับปัจจุบันคือรู้สึกตัวในขณะปัจจุบันได้แค่ไหนเท่านั้นเพราะตัวปัจจุบันนั้นเกิดเร็วมากหากไม่ตั้งใจจริงๆแล้วจะไม่สามารถจับมันได้เลยและส่วนมากมักจะลืมตัวในการกำหนดรู้คือเผลอนั่นเองจึงไม่ได้ผลต่อการปฏิบัติไม่มีอะไรยากหรือง่ายอยู่ที่ความตั้งใจจริงเท่านั้นซึ่งเป็นตัวที่สองของมรรค8คือสัมมาสังกัปปะความตั้งใจจริงตั้งใจชอบทำจริงก็ได้จริงเพราะของจริงต้องทำจริงๆเท่านั้นเองแนวปัญญาให้เฝ้าสังเกตคือพิจารณาดูด้วยว่าขณะที่จิตกำลังคิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วนั้นทั้งในเรื่องดีและเรื่องร้ายจิตจะเกิดอาการผิดปกติหวั่นไหวพิริพิไรรำพันอะไรอวรเสียอกเสียใจคิดแล้วคิดอีกยิ่งคิดยิ่งทุกข์เพราะเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วคิดเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถจะกลับคืนมาให้เราแก้ไขได้อีกนอกจากจะมาปรับปรุงแก้ไขในขณะปัจจุบันนี้เท่านั้น

ทุกขณะปัจจุบันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำหากเป็นสิ่งดีก็ทำไปอย่าได้ท้อถอยต่ออุปสรรคต่างๆอนาคตก็เช่นกันเราสามารถคิดได้ตั้งใจไว้ได้แต่เราต้องพร้อมที่จะยอมรับความจริงในผลของมันด้วยว่ามันจะไม่แน่นอนเสมอไปมันจะไม่สมหวังเสมอไปยากนักที่จะหมายมั่นได้เพราะมันไม่เที่ยงและอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้จงยอมรับความจริงในข้อนี้เสียแล้วเตรียมจิตเตรียมใจไว้ให้พร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลนั้นเกิดขึ้นมาเป็นความสมหวังเราก็พยายามรู้สึกตัวอยู่เสมอและอย่าหลงยินดีดีใจกับมันจนมากเกินไปหากไม่สมหวังไม่เป็นไปดั่งใจหวังเราก็อย่าไปเสียอกเสียใจโกรธแค้นผลักต้านจนเป็นทุกข์คือยินร้ายกับมันจนเกินไปอย่ายึดให้เตรียมใจไว้เสมอว่ามันเป็นของคู่กันและเปลี่ยนกันเกิดขึ้นขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนกลางวันกับกลางคืนแล้วก็หมดไปผ่านไปมันเป็นเช่นนี้จริงๆให้รู้จักช่างมันช่างมันเสียบ้างได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีทั้งดีและไม่ดีได้และไม่ได้มันก็ไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดไปอีกเช่นกันดูให้ดีๆซิว่าจริงไหมสมาธิเป็นเพียงที่พักกายพักใจเท่านั้นสมาธิดับทุกข์ไม่ได้มีแต่สติปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นระหว่างความสงบและความไม่สงบนั้นต่างกันอย่างไรเพราะเหตุใดเท่านั้นที่จะดับทุกข์ได้วิธีกำหนดสติขณะนั่งภาวนาดูลมหายใจอิริยาบถนั่ง 1. ให้นั่งในท่าที่สบายๆอย่าเกรงตัว 2. ทำใจให้สบายเหมือนเรากำลังนั่งพักผ่อนด้วยการปล่อยอารมณ์ให้สบายสบายอย่ากังวลกับสิ่งใดทั้งสิ้นอย่ากดข่มอย่าจดจ้องอย่าตึงเครียดจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อในร่างกายผลคือนั่งแล้วเกิดเวทนาทางกายมากเช่นปวดเมื่อยปวดหัวปวดหลังตึงตรงต้นคอมึนงงอึดอัดหงุดหงิดหายใจไม่ออกจุกเสียดเป็นต้นสาเหตุเกิดจากการเกร็งตัวของร่างกายมากเกินไปนั่นเองให้ทำตัวให้สบายสบายด้วยการมีสติแต่รู้เบาๆเท่านั้นเองหมายถึงให้ค่อยๆนั่งดูลมหายใจก่อนดูจนเห็นชัดจริงๆแล้วค่อยๆกำหนดตามรู้นั้นเข้าก็รู้ออกก็รู้อย่ากำหนดก่อนเห็นลมรู้ลมมันเป็นการไปสั่งสมไปบังคับลมมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติคือมันผิดปกติแล้วนั่นเองเช่นพอเริ่มนั่งขณะนั้นลมหายใจคือปัจจุบันกำลังเข้าหรือออกก็ไม่รู้กำหนดเอาเองทันทีว่าเข้าพุทธออกโทหากบังเอิญไปตรงกับทางเดินของลมเข้าพอดีเป็นไปตามธรรมชาติพอดีจิตก็จะสงบง่ายสมาธิจะเกิดง่ายเวทนาคือความเจ็บปวดต่างๆก็ไม่ค่อยมีเพราะจิตสงบนั่นเองแต่บางทีลมหายใจกำลังออกไม่รู้ไปกำหนดหายใจเข้าเป็นพุทธทันทีมันจึงเกิดการผิดปกติของทางเดินของลมไปผิดธรรมชาติลมกำลังออกก็ออกไม่ได้กลับสูดลมหายใจเข้าไปอีกทำให้ลมเกิดการปะทะคือชนกันเองในทางภายในผลคือเกิดอาการจุกเสียดแน่นหน้าอกอึดอัดหายใจไม่ออกหรือหงุดหงิดใจเป็นต้นเป็นเพราะเหตุนี้แหละดังนั้นการปฏิบัติธรรมให้เราเป็นเพียงผู้ดูผู้รู้ผู้เห็น

ก็พอคือค่อยๆเฝ้าสังเกตดูลมหายใจว่าขณะนี้มันเป็นอย่างไรลมมันกำลังเข้าหรือออกเหมือนการแอบดูลมหายใจว่ามันทำงานอย่างไรนั่นเองหากจดจ้องคือตั้งใจมากจนเกินไปจนเกิดอาการเกรงตัวมันก็ไม่เห็นและจับไม่ได้ไม่มีลมให้จับเพราะการเกรงตัวทำให้ลมหายใจขาดช่วงไปนั่นเองหากเผลอคือไม่รู้สึกตัวปล่อยจนขาดสติที่จะกำหนดรู้ก็ไม่ใช่เพราะมันจะพาไปเที่ยวรอบโลกคือพาไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ต่างๆนานาเดี๋ยวไปเรื่องอนาคตเดี๋ยวไปเรื่องอดีตเดี๋ยวไปเรื่องอนาคตวิ่งไปวิ่งมาไม่รู้จักหยุดเสียทีแท้จริงการกำหนดสติมันเป็นเพียงลักษณะของอาการที่แตะรู้เบาๆเท่านั้นแท้ที่จริงการกำหนดสติมันเป็นเพียงลักษณะของอาการแตะรู้เบาๆเท่านั้นเองคือรู้ปล่อยรู้ปล่อยสบายๆเมื่อเห็นลมชัดจริงๆแล้วก็ให้กำหนดรู้ตามลมที่เห็นอยู่ในขณะปัจจุบันนั้นคือเข้าก็รู้ออกก็รู้ลมมันเป็นอย่างไรสั้นยาวก็ให้กำหนดรู้ตามนั้นเท่านั้นเองพอตัวรู้ชัดอยู่กับปัจจุบันตลอดสายไม่วิ่งไปเรื่องอดีตไม่วิ่งไปในเรื่องอนาคตแล้วพอจิตมันตั้งมั่นจริงๆคือความเห็นเต็มรอบของสติเกิดแล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละผลของสติที่เรียกกันว่าสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาให้รู้ขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นเองยังไม่ตลอดสายต้องทำบ่อยๆมันไม่ยากไม่ง่ายเพียงแต่ขณะที่ยังจับไม่เป็นมันจึงดูเหมือนยากพอจับเป็นแล้วก็สบายให้พยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นข้อควรระวังการนั่งภาวนาขณะใดที่ใจมันยังไม่ยอมทำอย่าฝืนอย่าบังคับมันไม่เกิดประโยชน์อันใดผลได้ไม่เท่าเสียเพราะมันจะหงุดหงิดทำให้อารมณ์เสียฟุ้งซ่านใจไม่ยอมการบังคับมันชอบทำความอิสระที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆขอเพียงแต่ให้มีความตั้งใจจริงมั่นใจจริงอย่าท้อถอยอย่าเบื่อหน่ายไปเสียก่อนดูจังหวะความพอดีความพร้อมของจิตด้วยค่อยๆปลุกปลอบให้กำลังใจมันจนมันเกิดกำลังใจและเต็มใจในการทำเสียก่อนพอมันเกิดกำลังใจที่จะทำขณะใดให้ทำขณะนั้นทันทีค่อยๆทำไปอย่างนี้แหละอย่าใจร้อนเมื่อมีความตั้งใจในการทำจริงๆแล้วอุปสรรคต่างๆจะไม่มีปัญหาเพียงแต่ให้ดูจังหวะแห่งความพอดีของจิตคือการผ่อนสั้นผ่อนยาวดังเช่นการชักว่าวไม่ตึงเกินหย่อนเกินแล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ในที่สุดขณะใดที่กายวาจาและจิตใจของเราเป็นปกติมิได้ก่อทุกข์โทษเบียดเบียนทำร้ายร่างกายทั้งผู้อื่นและตนเองให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วขณะนั้นความมีศีลก็เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วตามธรรมชาติของมันเองและเป็นศีลแท้ศีลจริงด้วยมันจะผิดปกติต่อเมื่อจิตเกิดความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นศีลคืออะไรศีลคือความสะอาดสว่างสงบศีลไม่ได้อยู่ที่วัดที่พระที่คนนั้นคนนี้ศีลอยู่ที่ใจเกิดที่ใจรู้ที่ใจทำที่ใจหมายถึงใจใครก็ใจมันที่จะต้องทำตนเองบุคคลใดมีจิตใจสะอาดคือมีความบริสุทธิ์ใจจริงใจอยู่เสมอทุกการกระทำพูดคิดบุคคลใดมีจิตใจสว่างคือใจใดมีปัญญารู้ดีรู้ชั่วรู้ถึงอกเขาอกเราจริงๆแล้วจิตนั้นจะไม่กล้าทำความชั่วแม้แต่นิดเดียวเพราะจิตจะมีหิริโอตัปปะคือความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปรักษาอยู่บุคคลใดมีจิตใจสงบ
คือจิตใจใดมีหิริโอตตัปปะรักษาอยู่แล้วกายวาจาใจนั้นก็จะสงบปกติจะไม่สามารถทำบาปได้เลยหมายถึงเบียดเบียนใครไม่ได้เลยนี่แหละศีลศีลคือกายวาจาใจที่สงบจากบาปนั่นแหละสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่าศีลแท้คือความปกติของกายวาจาใจนั่นเองท่านจึงเปรียบศีลว่าเหมือนกับศิลาหรือความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อกิเลสต่างๆเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาศีลนั้นจะเอามาจากใครไม่ได้ต้องทำเองการไปขอรับศีลจากพระหมายถึงการไปขอรับการแนะนำจากท่านเท่านั้นไม่ใช่ไปเอาศีลจากท่านได้ต่อเมื่อเข้าใจดีแล้วจะต้องนำมาทดลองกระทำที่ตนเองดูอีกทีจนเห็นจริงคือเห็นคุณและโทษตรงตามนั้นเห็นผลของมันปรากฏที่ตนเองจริงๆจนมั่นใจว่าศีลแท้นั้นเป็นอย่างไรอยู่ตรงไหนศีลพระพระก็ต้องทำที่ตัวของท่านศีลโยมโยมก็ต้องทำที่ตัวของโยมจะทำให้กันไม่ได้หรือจะแย่งกันก็ไม่ได้ต้องทำเองเหมือนจมูกที่หายใจแทนกันไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นดังนั้นศีลจึงจะเป็นของเฉพาะตนจริงๆรู้มากทำตนน้อยไม่ค่อยสบายรู้น้อยทำตนมากอิสระสบายศีลคืออะไรใช้อย่างไรเพื่ออะไรศีลคือความปกติของกายวาจาและจิตใจขณะใดที่กายวาจาและจิตใจของเราเป็นปกติมิได้ก่อทุกข์เบียดเบียนทำร้ายทำลายผู้อื่นและตนเองให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนขณะนั้นความเป็นศีลก็เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วตามธรรมชาติของมันนั่นเองและเป็นศีลแท้ศีลจริงด้วยมันจะผิดปกติต่อเมื่อจิตเกิดความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นศีลแท้เกิดที่ไหนศีลแท้เกิดขึ้นในจิตใจมีใจเป็นแดนเกิดขึ้นก่อนซึ่งประกอบไปด้วยหิริโอตตัปปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเป็นหลักเป็นแกนกลางบุคคลใดมีหิริโอตตัปปะศีลในประจำอยู่ในจิตใจของตนตลอดเวลาแล้วบุคคลนั้นเท่ากับมีศีลอยู่แล้วยังมีอาการรู้สึกธาตุรู้หรือนามธรรมเป็นต้นรู้ตนเท่านั้นคือสมมุติคืออะไรใช้เพื่ออะไรศีล5ศีล8ศีล10หรือศีล227ข้อนั้นคือศีลสมมุติหรือศีลนอกหมายถึงศีลที่เกิดจากการเขียนการบัญญัติขึ้นไว้เป็นข้อข้อเป็นศีลที่อยู่นอกกายนอกใจอันมีตัวตนที่จะหยิบจับได้เช่นหนังสือหรือใบลานต่างๆเป็นต้นศีลนอกจึงเป็นศีลที่ใช้เพื่อเตือนสติของตนเองให้มีความระมัดระวังต่อเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นการป้องกันและระวังแก่จิตที่ยังไม่รู้ยังไม่มีหิริโอตตัปปะให้ระลึกอยู่ก่อนที่จะกระทำทุกข์โทษลงไปเพราะมีความไม่รู้ว่านี่คือเหตุเกิดแห่งทุกข์จึงเป็นศีลที่ให้ได้เรียนรู้ว่ามีทุกข์โทษเพื่อจะได้ใช้ป้องกันไว้ก่อนกันจนกว่าหิริโอตตัปปะจะเกิดขึ้นมาในจิตใจอันเป็นศีลแท้อีกทีศีลสมมุติใช้ฝึกเพื่อให้ได้เข้าสู่ศีลแท้คือหิริโอตตัปปะนั่นเองและศีลสมมุติมีไว้เพื่อเรียนรู้แล้วเอามาเป็นแนวไว้ตรวจสอบตัวเองเท่านั้นคือมีไว้เป็นหลักเพื่อตรวจสอบดูผลการปฏิบัติของตนต่างหากเหมือนแผนที่ที่มีไว้เพื่อเรียนรู้และตรวจสอบดูผลของการเดินทางของตนว่าถูกต้องแล้วหรือยังเท่านั้นเองศีลแท้ต่างกับศีลสมมุติอย่างไรบุคคลใดมีหิริโอตตัปปะอยู่ประจำใจเป็นธรรมชาติตลอดเวลาแล้ว
จะไม่สามารถก่อทุกข์โทษแก่ใครได้เลยทั้งต่อหน้าและรับหลังเขาจะมีความละอายแก่ใจตนเองอยู่เสมอเมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งผิดจิตจะเป็นทุกข์กลุ้มร้อนแม้ใครจะไม่รู้แต่ใจเขาย่อมรู้และเกิดอาการเตือนตนลงโทษตนเองทันทีจากภายในคือเกิดความละอายแก่ใจตนเองจนไม่สามารถที่จะทำผิดได้เลยรู้ก่อนทำเพราะเขามีใจอันเป็นศีลแท้เป็นผู้สอนผู้ลงโทษเขาเองในขณะนั้นทันทีผิดจากศีลสมมติคือบุคคลใดแม้จะรู้ศีลสมมติกี่ข้อมากมายแค่ไหนก็ตามแต่หากเขายังไม่มีหิริโอตตัปปะคือศีลในเกิดขึ้นในใจแล้วเขาย่อมจะทำผิดศีลได้อีกเมื่ออยู่ลับหลังด้วยคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่เป็นไรแล้วค่อยไปขอใหม่ไปต่อศีลใหม่จึงเป็นการรู้ศีลแต่ยังไม่เป็นศีลนั่นยังไม่ใช่ศีลแท้เป็นแต่เพียงรู้ศีลเท่านั้นเองจึงต้องอาศัยศีลสมมุตินี้ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นศีลใจศีลแท้คือหิริโอตตัปปะเกิดขึ้นภายในใจอีกทีจึงจะใช่ศีลที่สมบูรณ์จริงดังนั้นศีลที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นเองจากภายในจิตจริงๆอันเป็นศีลแห่งธาตุรู้ที่สามารถรู้ถูกรู้ผิดได้อย่างอัศจรรย์จริงๆจึงจะใช่ทำไมจึงต้องรักษาศีล5เพราะศีล5เป็นศีลเมตตาครอบโลกมันจะเมตตาตนเองและผู้อื่นไปทั่วทั่วไม่มีขอบเขตจำกัดในเมตตานั้นหากทุกคนทำได้ความสันติสุขย่อมเกิดขึ้นแน่นอนเพราะศีล5มีคุณอนันต์คือมีประโยชน์มากหากใครๆรู้จักรักษานั่นเองและในขณะเดียวกันก็จะมีโทษอย่างมหันต์หากใครไม่รู้เท่าทันมันแล้วย่อมจะเกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่รู้สิ้นเช่นกันเพราะมันมีผลร้ายแรงจนเป็นเหตุทำให้เกิดความอาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันแล้วขยายวงกว้างออกไปโดยไม่มีขอบเขตจำกัดแห่งทุกข์จริงๆมันเกิดจากการกระทำของตนก่อนที่เป็นเหตุแล้วผลนั้นก็ย้อนกลับมาสู่ตนด้วยในที่สุดคือให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวยกตัวอย่างเช่นศีลข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์คือการทำลายชีวิตเขาให้ตายล่วงไปชีวิตเราก็รักชีวิตเขาก็รักสมมุตินายกอฆ่านายขอตายไปแน่นอนญาติพี่น้องของนายขอย่อมจะไม่ยอมและไม่พอใจอาจจะคิดโกรธแค้นผูกใจพยาบาทอาฆาตจองเวรด้วยการที่จะฆ่านายกอแก้แค้นคือให้ตายตามไปบ้างมันเป็นการจองเวรที่ขยายวงกว้างต่อความยึดถือในความมีของเราคือญาติของเขาพวกของเขานั่นเองหากถูกจับได้นายกอก็ต้องถูกตัดสินลงโทษให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนเช่นกันนี่คือทุกข์ที่จะได้รับทางกายส่วนทางจิตใจนั้นหากไม่มีใครรู้แต่เขาก็ต้องรู้แก่ใจตนเองตลอดเวลาแน่นอนทุกครั้งที่สำนึกผิดคิดขึ้นมาได้เขาย่อมจะได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะหิริโอตัปปะคือศีลในนั้นจะเป็นผู้ลงโทษเขาเองศีลข้อ2ห้ามลักทรัพย์คือการขโมยเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตแน่นอนเขาย่อมจะไม่พอใจเป็นธรรมดาหากเขาขาดสติและระงับอารมณ์ใจไม่ได้เกิดความโกรธขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเขาอาจจะเข้าทำร้ายผู้เอาก็ได้ทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นหากถูกจับได้ก็ถูกลงโทษทำให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนเช่นกันศีลข้อ3ห้ามประพฤติผิดในกามคือห้ามยุ่งเกี่ยวล่วงเกินทางชู้สาวกับสามีหรือภรรยาที่เขามีเจ้าของสิ่งไหนอันใดที่เขารักมากเขาย่อมหวงมากเป็นธรรมดาการแย่งของที่เขารักก็ย่อมจะไม่พอใจและไม่ยอมไม่ให้
ซึ่งเมื่อถูกแย่งแน่นอนเขาจะต้องพยายามหาวิธีจะแย่งเอากลับคืนมาให้ได้และจิตเขาย่อมจะเกิดความขุ่นโกรธเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจนคิดที่จะทำร้ายทำลายตอบเช่นกันหากเขาระงับอารมณ์ใจไม่ได้จึงทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไปทั่วศีลข้อ4ห้ามพูดปดห้ามโกหกการพูดโกหกใครๆก็ไม่ชอบการพูดในสิ่งไม่จริงหากเขาจับได้เขาย่อมไม่พอใจและเกิดความขุ่นโกรธบางครั้งเกิดการเครียดแค้นจนระงับอารมณ์โกรธไม่ได้ขาดสติเผลอเข้าทำร้ายทำลายกันก็มีหรืออาจจะหมดความเชื่อใจไปเลยก็ได้ศีลข้อ5ห้ามดื่มน้ำดองของเมาหรือสิ่งเสพติดต่างๆ

ปริเฉทที่7มหาวิปัสสนา18มหาวิปัสสนาคือปัญญารู้เห็นรูปนามโดยความไม่เที่ยงเป็นต้น18อย่างคือ1ผู้เจริญปัญญารู้เห็นว่าไม่เที่ยงคืออนิจจานุปัสสนาย่อมละความสำคัญว่าเที่ยงอนิจจสัญญา2ผู้เจริญปัญญารู้เห็นว่าเป็นทุกข์ทุกขานุปัสสนาย่อมละความสำคัญว่าสุขสุขสัญญา 3. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนอนัตตานุปัสสนาย่อมละความสำคัญว่าเป็นตัวตนอัตตสัญญา 4. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นความเบื่อหน่ายนิพพิทานุปัสสนาย่อมละความเพลิดเพลินนันทิ 5. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นความคลายกำหนัดวิราคานุปัสสนาย่อมละความกำหนัดราคะ 6. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นความดับนิโรธานุปัสสนาย่อมละความเกิดขึ้นสมุทัย 7. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นความสละทิ้งกิเลส ที่สำคัญว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนปฏินิสัคคานุปัสสนาย่อมละความยึดถือกิเลสและสังขารอาทานะ 8. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นความสิ้นไปขยานุปัสสนาย่อมละความสำคัญว่าเป็นกลมคณะสัญญา 9. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นความเสื่อมไปของสังขารที่เป็นอดีตและอนาคตที่มิได้ประจักษ์โดยตั้งไว้เสมอกันความเสื่อมไปของสังขารปัจจุบันที่เห็นประจักษ์วิญญาณุปัสสนาย่อมละความขวนขวายเพื่อความอยู่ดีมีสุขอายุหะนะ 10. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นความแปรไปวิปริณามานุปัสสนาย่อมละความสำคัญว่าเที่ยงทุวสัญญา 11. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นว่าไม่มีนิมิตรูปร่างอนิมิตานุปัสสนาย่อมละนิมิตรูปร่าง 12. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นว่าไม่น่าปรารถนาอัปปนิหิตานุปัสสนาย่อมละความปรารถนาสุขปนิธิ 13.ผู้เจริญปัญญารู้เห็นว่าว่างเปล่าสุญญตานุปัสสนาย่อมละความยึดมั่นว่าเป็นตัวตนอภินิเวสะ 14. ผู้เจริญปัญญาอันยิ่งที่รู้เห็นสภาวะธรรมว่าสังขารดับไปเพราะรู้เห็นความดับไปของสังขารที่เป็นอารมณ์และสภาพรู้อารมณ์อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาย่อมละความยึดมั่นโดยยึดถือว่าเป็นแก่นสารที่เที่ยงและเป็นตัวตนนิราธาพินิเวสะ 15. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงในรูปนามพร้อมด้วยปัจจัยยถาภูตญาณทัสสนะย่อมละความยึดมั่นถือความหลงด้วยทิฏฐิและวิจิกิจฉาอภินิเวสะ 16. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นโทษอาทีนวานุปัสสนาย่อมละความยึดมั่นด้วยความผูกพันอลยาภินิเวสะ 17. ผู้เจริญปัญญากำหนดรู้อีกเพื่อสละสังขารปฏิสังขานุปัสสนาย่อมละความไม่กำหนดรู้อีกในสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอปติสังขา 18. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นที่ถอยกลับจากสังขารทั้งหมดสังขารุเปกขาญาณและอนุโลมญาณวิปัตตานุปัสสนาย่อมละความยึดมั่นที่ประกอบในสังขารสังโยคาภินิเวสะ
จานุปัสสนาผู้ปรารภความเพียรที่กำหนดรู้รูปนามโดยลักษณะพิเศษตามสมควรย่อมรู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปปัญญาที่รู้เห็นว่าไม่เที่ยงนี้ชื่อว่าอนิจจานุปัสสนาในเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องมีข้อความ3ประการคือ 1. อนิจจะสภาพไม่เที่ยงคือรูปนามขันธ์5ที่เกิดดับอยู่ทางทวาร6เพราะประกอบด้วยสภาวะเกิดขึ้นและดับไปหรือเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปทันที2. อนิจจลักษณะลักษณะไม่เที่ยงคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหรือความเกิดขึ้นแล้วดับไปทันที3. อนิจจานุปัสสนาญาณรู้เห็นว่าไม่เที่ยงโดยเห็นประจักษ์ความไม่เที่ยงของรูปนามปัจจุบันมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า 1. ขันธ์5ชื่อว่าสภาพไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นดับไปและแปรผันจากสภาพทั้งสองหรือเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไป 2. ความเกิดขึ้นดับไปและแปรผันหรือลักษณะแปรปรวนที่เรียกว่าความเกิดขึ้นแล้วดับไปชื่อว่าลักษณะไม่เที่ยง 1. คำว่าอนิจจตาความไม่เที่ยงคือความเกิดขึ้นดับไปและแปรผันของขันธ์5เหล่านั้น 2. ความหมายก็คือการไม่ตั้งอยู่โดยลักษณะนั้นเองของขันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วพินาศไปโดยความดับไปชั่วขณะ 3. คำว่าอนิจจานุปัสสนาญาณรู้เห็นว่าไม่เที่ยงคือการรู้เห็นในรูปเป็นต้นว่าไม่เที่ยงโดยเนื่องด้วยความไม่เที่ยงนั้นในความหมายของลักษณะไม่เที่ยงสองประการนั้นประการหลังคือความเกิดขึ้นแล้วดับไปปรากฏชัดในวิปัสสนาญาณระดับสูงตั้งแต่พังคญาณเป็นต้นไปดังนั้นจึงเป็นลักษณะที่สำคัญประการแรกผู้ที่รู้เห็นลักษณะดังกล่าวจึงชื่อว่าบรรลุอนิจจานุปัสสนาญาณอย่างแก่กล้าดังคัมภีร์มูลฎีกากล่าวว่าคำว่าหุตตวาอภาวัตเถนะเพราะเป็นสภาพเกิดขึ้นแล้วดับไปนี้กล่าวไว้โดยเฉพาะเพราะรวมลักษณะอื่น5อย่างไว้ในลักษณะแรกข้อนี้ความว่าในคัมภีร์สัมโมหะวิโนทนีได้กล่าวถึงลักษณะแรกว่าไม่เที่ยงเพราะเป็นสภาพเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วกล่าวว่าไม่เที่ยงเพราะเหตุ4ประการอื่นการกล่าวแยกออกจากกันโดยไม่กล่าวรวมเป็นลักษณะ5อย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมลักษณะ4อย่างหลังไว้ในลักษณะแรกเพื่อย้ำความสำคัญของลักษณะแรกว่าผู้เจริญวิปัสสนาที่เห็นประจักษ์ว่ารูปนามเกิดดับและจะรู้เห็นลักษณะอีก4อย่างคือมีการเกิดขึ้นและดับไปแปรปรวนไม่คงที่ดำรงอยู่ชั่วขณะปฏิเสธความเที่ยงนอกจากนี้มีคำอธิบายในคัมภีร์มหาฎีกาของวิสุทธิมรรคว่าขณะทั้ง3มีความเกิดขึ้นเป็นต้นแม้มีลักษณะไม่เที่ยงเพราะเป็นลักษณะของสังคตธรรมแต่ลักษณะไม่เที่ยงย่อมไม่ปรากฏโดยประจักษ์ในเมื่อบุคคลรู้เห็นขณะเกิดขึ้นและขณะแปรปรวนเหมือนขณะดับไปดังนั้นจึงกล่าวว่าพังโคนามะอนิจจตายะปรมาโกติที่สุดของความไม่เที่ยงชื่อว่าความดับอันหนึ่งสภาวะที่ถูกปรุงแต่งโดยเหตุปัจจัยที่ประชุมร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงชื่อว่าสังขารหรือสังคตธรรมคือรูปนามหรือขันธ์5นั่นเองสังคตธรรมดังกล่าวประกอบได้3คืออุปาทะขณะเกิดขึ้นทิฏฐิขณะตั้งอยู่และพังคะขณะดับไปที่เรียกว่าชาติความเกิดขึ้นชราความแปรปรวนและมรณะความแตกดับ
ขณะทั้งสามเหล่านั้นได้ชื่อว่าสังคตะลักษณะคือลักษณะของสังคตะธรรมและสังคตะธรรมคือสภาพไม่เที่ยงนั่นเองสังคตะลักษณะสามคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจึงได้ชื่ออนิจจลักษณะอีกด้วยอย่างไรก็ตามความไม่เที่ยงของสังคตะธรรมจะยังไม่ปรากฏโดยรู้เห็นความเกิดขึ้นและตั้งอยู่เท่านั้นเพราะบุคคลอาจอนุมานรู้ได้ว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นและตั้งอยู่ก็ต้องมีความดับไปต่อเมื่อบุคคลได้รู้เห็นความดับไปแล้วจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงอย่างชัดเจนดังนั้นความไม่เที่ยงจึงปรากฏชัดในขณะดับไปด้วยเหตุนี้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจึงกล่าวว่าพังโคนามะอนิจจตายะปรมาโกติที่สุดของความไม่เที่ยงชื่อว่าความดับที่จริงแล้ววิปัสสนาญาณเป็นการเห็นประจักษ์ทางโลกธาตุภายในจนกระทั่งรู้เห็นความดับไปอย่างชัดเจนไม่ใช่บริกรรมหรือพิจารณาว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นต้นแม้สภาวะไม่เที่ยงคือรูปนามจะเป็นคนละอย่างกันลักษณะไม่เที่ยงแต่ถ้าบุคคลรู้เห็นลักษณะไม่เที่ยงโดยไม่ได้กำหนดรู้สภาวะที่แท้จริงของรูปนามก็จะเป็นการรับรู้สมมุติบัญญัติไม่ใช่อนิจจานุปัสสนาญาณต่อเมื่อกำหนดรู้สภาวะที่แท้จริงของรูปนามจึงจะเป็นอจินจานุปัสสนาญาณดังคัมภีร์อัฏฐสารีนีกล่าวว่า 1. ถามว่าวุตถานคามินีวิปัสสนามีอะไรเป็นอารมณ์เพราะมีข้อสงสัยว่าวุตถานคามินีวิปัสสนานั้นมีสังขารเป็นอารมณ์หรือมีลักษณะสามเป็นอารมณ์ถ้ามีสังขารเป็นอารมณ์แล้วลักษณะสามก็เป็นอารมณ์ไม่ได้ถ้ามีลักษณะสามเป็นอารมณ์ก็ไม่ควรกล่าวว่าโคตรภูและมรรคนี้พ้นไปจากอารมณ์ที่เป็นสังขารแต่ควรกล่าวว่าโคตรภูและมรรคนี้พ้นไปจากอารมณ์ไตรลักษณ์ตอบว่าวุตถานคามินีวิปัสสนามีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ 2. ตามธรรมดาไตรลักษณ์นั้นมีสภาพเป็นบัญญัติหาใช่เรียกว่าเป็นกามธรรมมหคตธรรมโลกุตรธรรมแต่ประการใดไม่ 3. บุคคลใดรู้เห็นไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนขันห้าย่อมปรากฏแก่เขาเมื่อซากสัตว์เน่าผูกห้อยที่คอยานที่มีสังขารธรรมเป็นอารมณ์ก็พ้นจากสังขาร 4. อุปมาว่าภิกษุรูปหนึ่งต้องการซื้อบาตรได้เห็นบาตรที่คนขายบาตรนำมาให้ชมรู้สึกชื่นชมพอใจคิดว่าจะซื้อบาตรนี้แล้วตรวจดูจึงเห็นรูทะลุ3รูท่านไม่ใช่หมดความพอใจในรูทะลุแต่หมดความพอใจในบาตรชั้นใด 5. ผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดรู้ไตรลักษณ์แล้วย่อมหมดความพอใจในสังขารเขาพ้นไปจากสังขารด้วยญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์บัณฑิตพึงทราบอย่างนี้ 6. แม้ข้ออุปมาผ้าที่มีรอยขาด3แห่งก็มีในเดียวกันวุตถานคามินีวิปัสสนาคือสังขารรูปเปกขาญาณเบื้องปลายและอนุโลมญาณกำหนดรู้สังขารโดยสภาวะที่มีจริงของรูปนามเช่นความแข็งหรืออ่อนของธาตุดินการกระทบสัมผัสของผัสสะการรู้อารมณ์ของจิตเป็นต้นแล้วรู้เห็นความดับไปของสังขารจึงจะรู้เห็นไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อนั้นสังขารย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติธรรมว่าเหมือนซากเน่าที่น่ารังเกียจเหมือนซากงูซากสุนัขเน่าผู้ห้อยคอ
อยู่ย่อมก่อให้เกิดความรังเกียจเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้สังขารอย่างนี้โคตรภูญาณที่เกิดต่อจากอนุโลมญาณที่รู้เห็นสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นต้นย่อมพ้นไปจากสังขารคือเล่นไปหานิพพานที่ดับสังขารโดยไม่รับเอาสังขารเป็นอารมณ์การที่ผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นไตรลักษณ์และต้องการจะสละสังขารที่เนื่องด้วยไตรลักษณ์นั้นมีอุปมาว่าภิกษุรูปหนึ่งต้องซื้อบาตรและเห็นบาตรมีรูทะลุ3รูจึงเปลี่ยนใจภิกษุรูปนั้นอยากจะซื้อบาตรก่อนจะเห็นรูทะลุเมื่อเห็นแล้วหาหมดความต้องการทั้งที่ความต้องการดังกล่าวเนื่องด้วยบาตรไม่เกี่ยวกับรูทะลุเพราะไม่ต้องการรูทะลุตั้งแต่ต้นในกรณีเดียวกันผู้ปฏิบัติธรรมมีความผูกพันเยื่อใยในสังขารก่อนจะรู้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ผูกพันในไตรลักษณ์ดังนั้นจึงต้องการสละสังขารที่ประกอบด้วยไตรลักษณ์ไม่ใช่ต้องการจะสละไตรลักษณ์ด้วยเหตุนี้โคตรภูญาณและมัคคญาณที่รู้เห็นความดับสังขารเป็นอารมณ์จึงพ้นไปจากสังขารไม่พ้นไปจากไตรลักษณ์แต่อย่างเดียวที่เป็นบัญญัติดังคัมภีร์มูลฎีกาอธิบายว่า 1. แม้ไตรลักษณ์ก็เป็นอันบุคคลแทงตลอดได้ด้วยวิปัสสนาญาณที่ดำเนินไปในสังขารโดยในว่าไม่เที่ยงเป็นต้นเพราะได้กำหนดสังขารโดยลักษณะนั้นฉะนั้นจึงกล่าวว่าวุตถานคามินีวิปัสสนามีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์พระอัตถกถาจารย์จะแสดงว่าวิปัสสนาที่มีสังขารเป็นอารมณ์นั่นแหละที่กล่าวว่ามีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ตามความประสงค์ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วจึงกล่าวว่าลักขณังนามะตามธรรมดาไตรลักษณ์นั้นมีสภาพเป็นบัญญัติหาใช่เรียกว่ากามธรรมมหคตธรรมโลกุตรธรรมแต่ประการใดไม่เป็นต้น 2. โดยแท้จริงแล้วลักษณะที่บุคคลรู้เห็นโดยเฉพาะมิได้กำหนดรู้สังขารว่าเป็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเป็นบัญญัติที่ไม่มีจริงโดยปรมัตถ์จึงเป็นธรรมที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกามธรรมเป็นต้นเพราะไม่มีจริงนั่นเอง 3. ผู้ที่กำหนดรู้สังขารโดยสภาวะที่มีจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนย่อมได้ชื่อว่ารู้เห็นไตรลักษณ์เพราะไม่มีไตรลักษณ์ที่ควรถือเอาโดยเฉพาะซึ่งไม่ได้กำหนดรู้สังขารโดยปรมัตถ์ฉะนั้นจึงกล่าวว่าโยปนะอนิจจังทุกขังอนัตตาติปีนิลักขณานิสัลลัคเขติบุคคลใดรู้เห็นไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 4. โดยที่สังขารปรากฏอยู่โดยลักษณะไม่เที่ยงเป็นต้นดังนั้นสังขารนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรสละไปเหมือนซากสัตว์เน่าผูกห้อยอยู่ที่คอสรุปความว่าผู้ปรารภความเพียรที่กำหนดรู้สภาวะที่มีจริงของรูปนามในปัจจุบันขณะแล้วรู้เห็นความไม่เที่ยงปัญญาที่รู้เห็นความไม่เที่ยงนั้นชื่อว่าอนิจจานุปัสสนาปัญญาดังกล่าวนี้ยังไม่ปรากฏในระดับญาตปริญญาคือปัญญารู้ชัดด้วยการกำหนดรู้อันเป็นนามรูปปริเฉทญาณและปัจจยปริคหญาณเพราะญาณทั้งสองรู้เห็นลักษณะพิเศษสภาวะลักษณะของรูปนามต่อมาบรรลุสัมมสนญาณเป็นต้นแล้วรู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจึงได้ชื่อว่าอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นปัญญาที่รู้เห็นว่าไม่เที่ยงชื่อว่าอนิจจานุปัสสนาไม่ชื่อว่าทุกขานุปัสสนาหรืออนัตตานุปัสสนาปัญญาที่รู้เห็นว่าเป็นทุกข์
ชื่อว่าทุกขานุปัสสนาปัญญาที่รู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนชื่อว่าอนัตตานุปัสสนาดังคัมภีร์วิพังคมุนฑิกากล่าวว่า 1. การแสดงความต่างกันระหว่างอนิจจลักษณะเป็นต้นกับขันธ์ที่ไม่เที่ยงเป็นต้นย่อมมีได้เพราะมีการรู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นอันพิเศษไปจากผู้รู้เห็นเป็นต้นที่ดำเนินไปโดยลักษณะแปรปรวนเป็นต้น 2. โดยแท้จริงแล้วความสำเร็จของหน้าที่คืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาย่อมไม่มีด้วยการกำหนดรู้รูปนามอย่างเดียวแต่พึงรู้เห็นลักษณะไม่เที่ยงของรูปเป็นต้น 3.นอกจากนั้นผู้ที่รู้เห็นว่าไม่เที่ยงย่อมรู้เห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการไม่รู้เห็นอนิจจลักษณะเป็นต้นอื่นในขณะรู้เห็นทุกขลักษณะเป็นต้นก็เช่นเดียวกันนี้ข้อความข้างต้นหมายความว่าปัญญาที่รู้เห็นสภาวะที่มีจริงของรูปนามขันธ์ห้าเป็นคนละอย่างกับญาณที่รู้เห็นไตรลักษณ์ของขันธ์ห้าเหล่านั้นดังนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงแยกไตรลักษณ์ออกเป็นขันธ์ที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถ้าท่านไม่แยกสภาพทั้งสองออกจากกันแล้วการรู้เห็นรูปนามก็จะเป็นการรู้เห็นไตรลักษณ์ไปพร้อมกันแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นจึงมีการรู้เห็นลักษณะไม่เที่ยงเป็นต้นด้วยสัมมาสนญาณเป็นต้นอันจัดเป็นปีรณปริญญาการรู้ชัดด้วยการพิจารณาสามัญลักษณะดังคัมภีร์อนุดีกาอธิบายว่าบัดนี้พระดีกาจารย์กล่าวว่านหิโดยแท้จริงแล้วความสำเร็จของหน้าที่คืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาย่อมไม่มีด้วยการกำหนดรู้รูปนามอย่างเดียวแต่พึงรู้เห็นลักษณะไม่เที่ยงของรูปเป็นต้นเพื่อแสดงความต่างกันนั้นให้ปรากฏชัดโดยความเป็นวิสัยของญาตปริญญาและตีรณปริญญาข้อความว่าเพื่อแสดงความต่างกันนั้นให้ปรากฏชัดโดยความเป็นวิสัยของญาตปริญญาและตีรณปริญญาหมายความว่าขันธ์ห้าที่ได้ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นวิสัยของญาตปริญญาคือกำหนดรู้ด้วยญาตปริญญาส่วนไตรลักษณ์เป็นวิสัยของตีรณปริญญาคือกำหนดรู้ด้วยตีรณปริญญาเวลาปรากฏแห่งอนิจจานุปัสสนาผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดรู้รูปนามปัจจุบันตามสภาวะที่เป็นจริงย่อมเกิดปัญญาอันหมดจดทำลายสันตติบัญญัติคือการเกิดขึ้นสืบต่อไม่ขาดสายแห่งอารมณ์เหมือนเป็นกลุ่มก้อนกล่าวคือผู้ที่ไม่ได้กำหนดรู้รูปนามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะย่อมไม่อาจรู้เห็นสภาวะที่มีจริงของรูปนามได้อีกทั้งไม่อาจรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามได้อย่างแน่นอนดังนั้นผู้ที่ไม่เห็นประจักษ์ความเกิดดับของรูปนามจึงเข้าใจผิดว่ารูปที่เห็นมาก่อนเป็นอย่างเดียวกับรูปที่เห็นในภายหลังการเห็นที่เกิดขึ้นก่อนก็เป็นอย่างเดียวกันกับการเห็นที่เกิดในภายหลังดังนี้เป็นต้นกระแสรูปนามที่ต่อเนื่องไม่ขาดสายจนทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งเดียวกันคือสันตติบัญญัตินี้เป็นเครื่องปิดบังอนิจจลักษณะคือความเกิดขึ้นแล้วดับไปจึงทำให้อนิจจลักษณะดังกล่าวไม่ปรากฏแก่คนทั่วไปที่ไม่ได้กำหนดรู้รูปนามแต่ผู้ที่กำหนดรู้รูปนามจนสามารถรู้เห็นความเกิดขึ้นอันเป็นเบื้องต้นและความดับไปอันเป็นที่สุดของรูปนามได้แล้วย่อมเข้าใจว่าสภาวะเกิดขึ้นของรูปนามหนึ่งรูปนามหนึ่งเป็นคนละอย่างกับสภาวะดับไปรูปที่เกิดขึ้นก่อนเป็นคนละอย่างกับรูปที่เกิดขึ้นในภายหลัง
นามที่เกิดขึ้นก่อนก็เป็นคนละอย่างกับนามที่เกิดขึ้นในภายหลังรูปและนามทั้งสองนั้นเกิดขึ้นและดับไปเป็นส่วนๆมิได้ตั้งอยู่ยั่งยืนบุคคลนั้นสามารถทำลายสันตติบัญญัติดังกล่าวด้วยการรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามลำดับนั้นอนิจจลักษณะของรูปนามย่อมปรากฏเพราะสันตติบัญญัติไม่สามารถปิดบังได้โดยประการดังนี้อนิจจานุปัสสนาย่อมปรากฏตั้งแต่เวลาเห็นอนิจจลักษณะที่เกิดขึ้นเองเมื่อทำลายสันตติบัญญัติได้แล้วเมื่ออนิจจลักษณะปรากฏชัดเจนแล้วผู้ปฏิบัติธรรมอาจกำหนดตามสภาวะนั้นว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนแต่การกำหนดโดยบริกรรมในใจไม่ใช่หลักสำคัญจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ได้ความเข้าใจที่เห็นประจักษ์ลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจึงเป็นหลักสำคัญเพราะอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นย่อมมีได้ด้วยการรู้เห็นไตรลักษณ์อย่างแท้จริงนอกจากนั้นถ้าตั้งใจบริกรรมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนในขณะที่ไตรลักษณ์ไม่ใช่ปรากฏจริงก็จะเป็นเพียงความจำได้หมายรู้คือสัญญาเท่านั้นไม่ใช่ปัญญาเห็นประจักษ์อย่างแท้จริงดังที่กล่าวไว้แล้วในปริเฉทที่5ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและมหาดีกากล่าวถึงเรื่องอนิจจลักษณะว่า 1. อนิจจลักษณะที่พระองค์แสดงไว้เป็นลำดับแรกย่อมไม่ปรากฏเพราะสันตติปิดบังไว้เนื่องจากไม่ได้รู้เห็นความเกิดดับ 2. เมื่อรู้เห็นความเกิดดับแล้วทำลายสันตติบัญญัติอนิจจลักษณะก็ปรากฏตามสภาพของตนอย่างแท้จริง 1.อนิจจลักษณะย่อมไม่ปรากฏแก่ผู้ที่มิได้กำหนดรู้อยู่นั้นเพราะถูกสันตติปิดบังไว้อันหนึ่งสันตตินั้นเป็นสภาพปิดบังได้ด้วยการไม่รู้เห็นความเกิดดับ 2. เมื่อบุคคลรู้เห็นความเกิดดับอยู่ขณะเกิดย่อมไม่ถึงขณะดับหรือขณะดับไม่ถึงขณะเกิดขณะเกิดปรากฏเป็นอย่างหนึ่งขณะดับปรากฏเป็นอย่างหนึ่งไม่ปะปนกันแม้สภาวะธรรมอย่างหนึ่งก็ปรากฏเป็นคนละอย่างในขณะเกิดและในขณะดับดังกล่าวมานี้รูปนามที่เป็นอดีตเป็นต้นไม่มีข้อน่าสงสัยเลยฉะนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าอุทัพพยังปนะอุปัฏฐาติแต่เมื่อรู้เห็นความเกิดดับแล้วทำลายสันตติบัญญัติอนิจจลักษณะก็ปรากฏตามสภาพของตนอย่างแท้จริง 3. ในเรื่องนั้นคำว่าสันตติวิโกปิตายะทำลายสันตติบัญญัติหมายความว่าทำลายความสืบต่อไม่ขาดสายด้วยการกำหนดรู้ความเป็นคนละอย่างของสภาวะธรรมที่ดำเนินไปก่อนและหลังโดยแท้จริงแล้วเมื่อบุคคลกำหนดรู้ความเกิดดับอย่างถูกต้องสภาวะธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏโดยความสืบต่อแต่ปรากฏโดยความขาดช่วงไม่สืบต่อเมื่อเส้นเหล็กมัดหนึ่งที่เรียงไว้ทีละเส้นปรากฏโดยความไม่ปะปนกันตามคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาดังกล่าวผู้ที่กำหนดรู้รูปนามตามที่ปรากฏย่อมรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามทีละอย่างว่ารูปนามที่เกิดขึ้นก่อนเป็นคนละอย่างกับรูปนามที่เกิดขึ้นต่อมาไม่ใช่เป็นสภาวะอย่างเดียวกันการรู้เห็นความเกิดดับนี้ชื่อว่าทำลายสันตติบัญญัติที่ตนสำคัญว่าเป็นสิ่งเดียวกันที่สืบต่อไม่ขาดสายผู้ที่ทำลายสันตติบัญญัติได้ย่อมรู้เห็นอนิจจลักษณะของรูปนามที่เป็นสภาพเกิดขึ้นแปรปรวนและดับไปหรือเป็นสภาพเกิดขึ้นแล้วดับไปในขณะนั้นปัญญาที่เห็นประจักษ์ว่ารูปนามไม่เที่ยงย่อมเกิดขึ้นโดยมีชื่อว่าอนิจจานุปัสสนาย่อมทำลายอนิจจสัญญาคือความสำคัญว่ารูปนามเที่ยงอีกทั้งทำลายวัฏฏทุกข์อันได้แก่
กิเลสกรรมและวิบากขันธ์ที่จะเกิดต่อไปโดยเนื่องด้วยสัญญาดังกล่าวดังคัมภีร์ปฏิสัมภิทามักกล่าวว่าผู้ที่รู้เห็นว่าไม่เที่ยงย่อมขจัดความสำคัญว่าเที่ยงข้อความว่าย่อมขจัดความสำคัญว่าเที่ยงเป็นสำนวนทางภาษาที่กล่าวถึงสิ่งที่เป็นหลักสำคัญดังคำว่าราชาอาคัจฉติพระราชาเสด็จมาที่กล่าวรวมไปถึงข้าราชบริพารของพระองค์อีกด้วยดังนั้นจึงหมายถึงอกุศลทุกอย่างที่เกิดตามสัญญาเช่นความเห็นผิดที่เรียกว่าทิฏฐิวิปลาสความคิดผิดที่เรียกว่าจิตตวิปลาสเป็นต้นดังคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคอธิบายว่า 1. คำว่าอนิจจสัญญังความสำคัญว่าเที่ยงคือความยึดมั่นว่าเที่ยงคำนี้แสดงไว้โดยมุ่งกล่าวถึงสัญญาเป็นหลัก 2. แม้คำว่าสุขสัญญาความสำคัญว่าเป็นสุขอัตตสัญญาความสำคัญว่าเป็นตัวตนก็มีในเดียวกันนี่แหละ 1. คำว่านิจจสัญญายะความสำคัญว่าเที่ยงหมายความว่าความสำคัญผิดที่เป็นไปอย่างนี้ว่าสังคตะธรรมเที่ยงยั่งยืน 2. พึงทราบการถือเอาทิฏฐิและจิตด้วยการถือเอาสัญญาอีกด้วย 3. แม้อนุปัสสนาอื่นจากนี้ทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาก็มีในเดียวกันข้อความนี้หมายความว่าความสำคัญว่าเที่ยงที่ละได้ด้วยอนิจจานุปัสสนานั้นเป็นมิจฉาสัญญาที่สำคัญผิดว่าสังขารอันเป็นการเห็นได้ยินเป็นของเที่ยงดำรงอยู่เสมอไม่แปรปรวนเมื่อสัญญาวิปลาสดังกล่าวถูกละได้ก็เป็นอันละทิฏฐิวิปลาสและจิตตวิปลาสได้การที่ทุกขานุปัสสนาละสุขสัญญาและอนัตตานุปัสสนาละอัตตสัญญาก็เช่นเดียวกันการละกิเลสด้วยวิปัสสนาญาณและมรรคญาณกิเลสด้วยวิปัสสนาญาณและมรรคญาณถามว่าอนิจจสัญญาเป็นต้นที่ถูกละด้วยอนิจจานุปัสสนานั้นเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันตอบว่ากิเลสที่เป็นอดีตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปจึงถูกละไม่ได้กิเลสที่เป็นอนาคตยังไม่ปรากฏในขณะเจริญวิปัสสนาแต่จะเกิดขึ้นแน่นอนแก่ผู้ที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาจึงถูกละไม่ได้นอกจากนั้นในปัจจุบันขณะที่บุคคลรู้เห็นว่าไม่เที่ยงก็เกิดกุศลวิปัสสนาอย่างเดียวไม่มีกิเลสที่ควรละในขณะนั้นจึงละกิเลสปัจจุบันไม่ได้ความจริงแล้วกิเลสที่ถูกละนั้นเป็นสิ่งที่จะปรากฏเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมมูลโดยเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ไม่รู้เห็นถึงความไม่เที่ยงของรูปนามที่ปรากฏทางทวาร6อนุสัยที่นอนเนื่องกิเลสที่พรั่งพร้อมจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยเหมาะสมไม่ใช่อดีตเพราะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่อนาคตเพราะยังไม่แน่นอนว่าเกิดขึ้นและไม่ใช่ปัจจุบันเพราะไม่ใช่กำลังเกิดขึ้นจัดเป็นอนุสัยคือกิเลสนอนเนื่องซึ่งพ้นไปจากการทั้ง3แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. สันตนานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในกระแสจิตเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมมูลแก่ปุถุชนและพระเสกขะเพราะยังละกิเลสด้วยมรรคไม่ได้ 2. อารมณานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในอารมณ์ที่ไม่ได้กำหนดรู้ด้วยวิปัสสนาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแก่ปุถุชนและพระเสกขะคิดว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตน
ในบางแห่งเรียกว่าอารัมมนาทิขหิตุปันนะกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะยึดมั่นอารมณ์

เทศนาถึงเรื่องหลักพุทธศาสนาที่เราจำเป็นที่จะต้องนำไปปฏิบัติชีวิตประจำวันทุกๆคนเพื่อให้ได้รับเห็นคุณค่าอันแท้จริงของพุทธศาสนาหลักที่จะอธิบายนี่ก็มีอะไรมากมายครับสัก4ข้อหัวข้อสำคัญสัก4ข้อที่ท่านแสดงว่าเป็นคฤหัสถ์ธรรมของคฤหัสถ์คำที่ว่าคฤหัสถ์ธรรมก็ดีหรือธรรมของบรรพชิตก็ตามเถอะถึงแม้ว่าบรรพชิตจะเอาคฤหัสถ์ธรรมมาปฏิบัติก็ไม่มีผิดแปลกหรือธรรมของบรรพชิตบางอย่างประการคฤหัสถ์จะไปปฏิบัติก็ไม่เห็นมีผิดแปลกอะไรเพราะธรรมเป็นของกว้างคนไหนปฏิบัติแล้วจะรู้จักจะได้รับรสชาติของพระธรรมนั้นด้วยตนเองธรรมของคฤหัสถ์4ประการนั้นมีดังนี้ข้อ1อันว่าสัจจะคือความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่2ธรรมะรู้จักข่มใจของตนข้อที่3ทีติคือทำตัวของตนให้มั่นอยู่ในหลักธรรมอะไรนั้นข้อที่4จาคะคือให้รู้จักสละทั้งวัตถุภายนอกและภายในมี4ข้อลองสังเกตดูนะสัจจะความซื่อสัจจริตเป็นหลักใหญ่

ร้อนหาความสนุกหาความสุขสบายไม่ได้เลยสัจจะคือความซื่อสัตย์สุจริตเราจะประกอบภารกิจการงานใดก็ตามอย่างเป็นข้าราชการประกอบราชการบ้านเมืองเขามีเวลาให้ทำงานนั่นในความซื่อสัตย์ต่อเวลาต่อการทำงานเราบริโภคอาหารหรือหลับนอนถ้าหากว่าตรงตามเวลาเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อเวลาสุขภาพก็ดีในความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อการงานซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อบุคคลบุคคลนั้นตั้งต้นตั้งเริ่มต้นตั้งแต่สองคนขึ้นไปเช่นภรรยาสามีซึ่งไว้วางใจซึ่งกันที่สุดเชื่อใจกันที่สุดหากขาดสัจจะแค่ตัวเดียวเท่านั้นพังเลยเดือดร้อนเป็นทุกข์ทิ้งเนี่ยเริ่มต้นในอย่างนี้ไปก่อนความซื่อสัตย์จริตนี่แหละกลมไปกลมมาลำลองทดลองลองทำดูซะก่อนจะเฉพาะในระหว่างคนสองคนอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อเราทดสอบทำลองดูเห็นคุณค่าประโยชน์แล้วเราสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเลยว่าโอ้ยทำนี่เป็นของดีจริงเป็นของวิเศษจริงถ้าหากเราปฏิบัติไม่ได้เราก็จะเห็นโทษท่านดีท่านใดแล้วก็สามารถพูดได้ว่าความไม่ซื่อสัตย์สุจริตนี่แม้ร้ายกาจที่สุดร้ายกาจอย่างยิ่งในทางพุทธศาสนาท่านพูดถึงเรื่องสัจจะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่าผู้ที่ไม่มีความซื่อสัตย์เรียกว่าพูดคนโกหกโกหกแล้วก็ต้องมีมายาสาไถมันก็ตามกันมาเมื่อโกหกแล้วก็หามายามีมายาลบหลีกปิดตัวไม่อยากให้เขารู้จักความชั่วคือความโกหกของตนก็ต้องเกิดมายาผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์คือมันจะพูดทั้งเรื่องเฉพาะละพระโกหกเรียกว่าพระไม่มีสาระพระอันนั้นเรียกว่าพระขี้แกบท่านว่าพระขี้แกบคือเปลือกเข้านั่นเองแกบไม่มีเข้าสารไม่มีในพระโกหกท่านว่านอกจากนั้นอีกท่านพูดอีกว่าอันนี้มันทั่วไปไม่ใช่เฉพาะพระเลยคนเราถ้าตกลงแล้วเป็นคนโกหกแล้วไม่มีใครเชื่อทำงานก็ขี้แกะไม่มีแกะจะพูดทั่วไปอีกคนผู้โกหกแล้วนั้นบาปกรรมอื่นซึ่งจะไม่ทำไม่มีต้องคิดดูสิตกลงให้โกหกแต่แล้วนั้นบาปกรรมอื่นจะไม่ทำไม่มีก็หมายความเรื่องโกหกก็คือความไม่มีความละอายบาปจึงยอมโกหกกลัวเกรงต่อบาปและไม่อายต่อบาปเมื่อไม่เกรงกลัวและไม่ละอายแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเรื่องบรรดาความชั่วทั้งปวงหมดมีเรื่องความโกหกคือความไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ต่อเวลาต่อการต่องานไม่ซื่อสัตย์ต่อบุคคลเมื่อเราซื่อสัตย์ต่อการต่องานและต่อบุคคลหรือต่อเวลาก็เป็นนั้นว่าเบียดเบียนตนไปในตัวลองคิดดูสิเบียดเบียนตนไหมไม่ใช่เบียดเบียนคนอื่นไหมเราทำการทำงานไม่ถูกต้องตามกรมตามเวลาหากอยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใหญ่เขากำลังเกียดเบียดเบียนตนเองนั่นดีไม่ดีเขาไม่ทำงานเขาไล่ออกซ้ำการงาน

ตรงต่อเวลาคาดเคลื่อนเวลาเสียไปเท่าไหร่ต่างงานควรที่จะได้หรือเสียศูนย์ไปหมดไม่ซื่อสัตย์ต่อบุคคลก็อย่างที่อธิบายมาแล้วตนเองคอยได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ไปด้วยมีคนเราเข้าใจผิดคิดว่าโกหกหลอกลวงคนอื่นได้เราจะได้ชนะเขาแต่แท้ได้จริงคือเราแพ้ตัวของเราเองคือความดีหายไปเอาความชั่วมาแทนนั่นเรียกว่าแพ้ตัวเองนี่พูดถึงเรื่องสัจจะข้อแรกข้อที่สองพูดถึงเรื่องธรรมะคือการข่มใจของตนคนเราต้องมีทิฏฐิมานะต่างคนก็ถือตนถือตัวแข็งกระด้างไม่ค่อยจะยอมคนง่ายๆบางครั้งบางคราวทั้งที่ตนรู้สึกอยู่ว่าตนผิดตนไม่ดีแต่หากว่าคนอื่นตักเตือนว่ากล่าวเขาไม่ค่อยจะยอมมีแต่แข็งกระด้างดื้อดันเลื่อนล่ำเอาชนะเขาล่ำไปอีกอันนี้เรียกว่าไม่ได้ข่มใจทั้งตนไม่มีธรรมะถ้าหากเรารู้จักข่มใจอดกลั้นธรรมะก็คืออดกลั้นนั่นเองข่มใจก็คืออดกลั้นนั่นแหละฟังเหตุฟังผลพิเคราะห์พิจารณาว่าดีชั่วผิดถูกโดยประการใดเสียก่อนเรายังค่อยแก้ไขปรับปรุงตนเองมีการธรรมะคือการข่มถ้าหากต่างคนต่างไม่ข่มซึ่งกันและกันแล้วมันก็ฟุ้งทั้งสองเมื่อสองคนฟุ้งแล้วสามสี่คนก็ฟุ้งไปต่างๆกันไปแล้วก็เจอกันไปขอให้เข้าใจที่ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นเหมือนกันน้ำสะอาดหรือสบู่สำหรับปอกผ้าหรือของสกปรกถ้าหากว่าเราไม่ยอมเอาสบู่มาฟอกหรือว่าไม่ยอมเอาน้ำสะอาดมาล้างตัวของเราก็จะไม่เป็นคนสะอาดสกปรกอยู่ล่ำไปศาสนาถึงแม้จะเป็นของดีวิเศษไว้สำหรับล้างกิเลสของคนชั่วของคนก็ตามแต่คนไม่ยอมเอามาล้างแล้วก็หมดหนทางพระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมะคือการข่มใจของตนนั้นคือหมายความว่าล้างความชั่วของตนและของไม่ดีของตนคือกิเลสตอนอันหนึ่งเหมือนกันกิเลสประเภทหนึ่งเหมือนกันความแข็งกระด้างไม่ยอมตนไม่ยอมคนอื่นเรียกว่าไม่รู้จักข่มใจของตนเนี่ยเรื่องศาสนาความมุ่งของศาสนานั้นดีแต่คนเราเป็นชาวพุทธนั้นกลัวความดีในพุทธศาสนาจะมาชำระล้างจิตใจของตนโดยมากแล้วไม่ค่อยจะยอมแต่พูดถึงเรื่องศาสนาแล้วกลัวนะกลัวหนากลัวจะมาล้างกิเลสบาปธรรมของตนให้อยู่โดยอิสระยังค่อยสบายถ้าหากว่าศาสนาพูดคือคำสอนเราจะพูดถึงเรื่องความชั่วแล้วไม่อยากฟังนั่นบิดเบือนไปซะมีความเห็นของคนโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้เห็นนั้นคนจึงนำศาสนาไปปฏิบัติไม่ได้ไกลออกห่างจากศาสนาไปทุกวันทุกทีแล้วเมื่อห่างไกลไปเท่าใดไม่มีศาสนาไปจำอยู่กับใจกับกายกับใจของตนแล้วโลกก็ยังจะมืดมนกันทุกทีโลกก็มีแต่จะเดือดร้อนกันทุกวันแล้วก็ต่างคนก็พากันร้องตะโกนโอ้โหบ้านเมืองเดือดร้อนบ้านเมืองวุ่นวายศาสนาเสื่อมศาสนาสูญอะไรต่ออะไรเยอะแยะพูดกันไปทุกแห่งทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่ยอมที่จะรับศาสนามาปฏิบัติโดยความจริงใจมีข้อที่สองเรียกว่าธรรมะข้อที่สามทิฏฐิคือว่าให้มีธรรมะมั่นอยู่ประจำใจของตนใคร
ได้หยิบยกเอาธรรมะอะไรขึ้นมาต่างธรรมะในซึ่งมันเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนขอให้นำมาปฏิบัติให้มันได้อย่างที่อธิบายมาสัจจะความซื่อสัตย์อันนี้แหละเรามันขี้โกหกไม่เอาจะเอาความซื่อสัตย์มาระงับมันเพราะเราต้องการอยากจะชำระมันสกปรกตรงนี้ให้มั่นคงตั้งมั่นอยู่ในเรื่องนั้นจริงๆอย่างจังทำให้มันตลอดรอดฟังบางทีอาจจะมีความขัดแย้งขึ้นในสมัยอย่างนี้คนเราทุกวันนี้แหมถ้าหากกลมไปกลมมานักมันไม่ไหวสิวก็เขาไม่ได้พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแต่เราคนเดียวสอนหมดทุกคนสอนให้ทุกคนพากันปฏิบัติหากเขาไม่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติซะก่อนเอามาปฏิบัติสักคนนึงซะก่อนน้อยคนไม่ปฏิบัติก็ทิ้งมาซะก่อนเมื่อเราปฏิบัติเป็นตัวอย่างขึ้นมาแล้วเขาไม่ปฏิบัติกับความชั่วของเขาทั้งหากเราปฏิบัติก็เป็นคนดีขึ้นมาก็ดีขึ้นมาคนนึงแล้วก็เอาละสิบาทร้อยคนได้คนหนึ่งก็เอาละสิเอาไงกันอีกอันนี้เขาไม่ปฏิบัติเราเลยก็ไม่ยอมเอามาปฏิบัติแล้วก็เมื่อไรมันจะดีได้สักทีโลกอันนี้มันจะสะอาดได้ยังไงทุกคนก็ได้ของสกปรกมาโป้สกันของไม่มีใครจะมาจากล้างมาสักคนไม่เอาของสะอาดมาล้างสักคนมันก็มุมมอมก็ไปหมดทั้งโลกนั่นเองนี่เลยจริงว่าไม่มีใครยอมปฏิบัติศาสนาเลยไหมเห็นคุณค่าของศาสนาแล้วเอาศาสนามาตั้งไว้โกโก้ไว้เลยมีข้อที่สามที่ติดข้อที่สี่จาคะคือรู้จักสละคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกอยู่คนเดียวแล้วไม่ไหวไม่ทราบจะกลุ้มใจไปถึงไหนเห็นหน้าเห็นตาครับสักคนสองคนพอได้พูดพอได้ยิ้มแย้มไปกันถึงไม่ได้พูดเอาเธออยู่กับคนใบ้สมมติเราพูดไม่ได้ก็ยังอุ่นใจนะให้ไปอยู่คนเดียวได้เมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็รู้จักสละจาคะแบ่งสรรปันส่วนตามสมาสมควรให้ซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าท่านชมเชยนักหนาการสละแบ่งปันนั้นว่าดังมิตานกันสติผู้ให้สมานมิตรไว้ในอย่างดีมาสมัยนั้นน่าชมน่าชมโลกสมานมิตรกันไว้ได้ดีที่สุดแต่ว่าจิตใจแท้จริงของเขาไม่ทราบจะสมานได้ถึงไหนถ้าสมานมิตรเลยน้ำใจอันบริสุทธิ์จริงๆจังๆก็เป็นบุญเป็นกุศลนำขึ้นประโยชน์ความสุขมาอย่างมหาศาลแต่ว่าเขาสมานมิตรกันในสมัยนี้ไม่ยังสมานมิตรถึงขนาดขั้นไหนก็ไม่ทราบถ้าหากว่าให้น้อยเพื่อประโยชน์นั้นใหญ่อันนั้นก็ไม่ดีไม่ดีแท้ให้น้อยแล้วต้องการประโยชน์นั้นใหญ่ไม่ดีแท้ให้โดยไม่ก็ต้องการหวังประโยชน์ตอบแทนอันนั้นให้โดยน้ำใจเรียกว่าจาคะโดยแท้จาคะมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่ต้องสละสิสละของที่มีอยู่ไม่ได้คิดว่าจะต้องการสิ่งตอบแทนและทดแทนเพื่อประโยชน์ในการให้นั้นจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลนั้นแท้จริงคิดดูเราทำบุญในพุทธศาสนาก็แล้วกันจะกี่มากน้อยมันเคยคิดเลยว่าจะทวงเอากลับคืนมาแต่อาจจะมีบางคนคงคิดคงเห็นต้องการรุ่งรวยทำบุญทำทานกับพระอยากได้โชคได้ลาภอะไรอาจจะมีก็ได้แต่นั่นยังไม่ใช่ใจบริสุทธิ์ไม่ใช่จาคะแท้จาคะแท้เป็นบุญกุศลเต็มเปี่ยมบริบูรณ์นั่นน่ะให้โดยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสสละจาคะลงไปไม่มีหวังการตอบแทนบุญแหละไม่ใช่ตอบแทนหรืออาจจะมีคำแย้งขึ้นมาก็ได้เราต้องการบุญนั่นเราไม่ได้ไปขอเอาไปจากท่าน
คือเราทำบุญไม่ได้ไปขอมาจากพระเขาทำบุญนั่นคือเราจาคะด้วยน้ำใสใจบริสุทธิ์นั่นคือตัวบุญความอิ่มความอิ่มใจเกิดขึ้นในใจนั่นคือตัวบุญไม่ได้ไปขอมาจากพระศาสนาต้องเข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติศาสนาทำบุญในศาสนาต้องเข้าใจอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนี่จาคะส่วนภายนอกจาคะของภายนอกหมดเป็นหมดสิ้นไปบางทีเราหาได้แล้วก็ได้ทำบุญทำทานคือได้มีการจาคะหาก็เราหาไม่ได้เพราะหมดหนทางไม่ใช่จะไหนไปจาคะมีที่จะจาคะยังมีเยอะวัตถุนั้นเป็นของหมดได้ส่วนหัวใจมันหมดไม่เป็นเราไม่ตายตามใดยังจาคะได้ตลอดเวลาคนอื่นเขาทำบุญทุนทานหากว่าเราไม่มีอะไรที่จะโมทนากับเขาแล้วก็โมทนาด้วยใจเรื่องใสปีติยินดีเรียกว่าจาคะภายในใจก็เป็นบุญเท่าๆกันหรืออาจจะบุญมากกว่าวัตถุเสียซ้ำก็ได้จาคะภายในใจของเรามีเราคิดสละความโกรธความอิจฉาริษยาเรามีภายในท้องเถะจาคะไปเถิดโกรธขี้โกรธนี่ไม่อดของง่ายของโตก็เริ่มจาคะวันได้รถสองรถก็เห็นจะไม่หมดหรอกนั่นบุญใหญ่บุญโตเราจาคะคือความโกรธได้เราสบายเบาใจเบากายนี่จาคะภายในเอาไปให้ใครล่ะป่านี้อาจจะถามมีปัญหาได้ว่าจาคะไปให้ใครไม่มีใครรับไม่อดเราคนจะรับจาคะความชั่วนี่ความชั่วต่างๆจาคะสละทิ้งมาในโลกเหมือนกับพื้นแผ่นดินใครจะทิ้งสองของสกปรกโสโครกหรือของดีของดีอะไรก็ตามเถอะแผ่นดินไม่ได้ยอมรับโลกอันนี้ความชั่วใครจะมีมากน้อยจากใครสละจาคะไปเถอะทิ้งไว้ในนี้แหละไม่มีใครรับหรอกทิ้งไว้นี่แหละขอแต่เราจาคะจริงๆยอมจริงๆก็แล้วจะนี่โดยมากไม่ค่อยจะยอมยังหวงอยู่เสียดายถ้าทิ้งหมดก็กลัวจะไม่มีอะไรจะใช้ความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาก็อะไรต่างๆมันหักนี้นับตั้งต้นในเด็กความขี้เกียจขี้ข้านมันง่ายจะไปถ้าจะทิ้งมันก็เสียดายไอ้ข้าก็กลัวจะไม่ได้ใช้ที่จริงใช้แล้วมันไม่ใช่เป็นประโยชน์ให้โทษทั้งตนและคนอื่นเรื่องจาคะภายในใจเป็นของหาได้ง่ายหาได้ทุกเมื่อหาเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นจาคะที่เราได้นี่นะมันก็เป็นของมีอยู่แล้วแต่ก่อนมีอยู่แล้วในโลกนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าและอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนักปราชญ์ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านทิ้งแล้วท่านยังเข้าสู่พระนิพพานแล้วเกิดมาพากันมาแย่งมาชิงกันเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องความอิจฉาริษยาชิงดีชิงเด่นวันนี้ท่านทิ้งหมดแล้วท่านจึงค่อยถึงพระนิพพานแล้วพวกเราเกิดขึ้นมาเห็นว่าเป็นของดีของดีแย่งชิงกันยุ่งกันใหญ่ทำสี่ประการคือสัจจะหนึ่งสัจจะคือความซื่อสัตย์สุจริตธรรมะรู้จักข่มใจตนเองหนึ่งแล้วก็ทีติให้เป็นคนมีธรรมะตั้งมั่นแน่วแน่จริงจังเนี่ยอันหนึ่งจาคะรู้จักสละทั้งวัตถุและทั้งกิเลสนี่เป็นข้อที่สี่สี่ข้อนี่แหละมาลองทดลองทำลองดูตั้ง
้งใจปฏิบัติลองดูสมมติว่าในครอบครัวบ้านเรือนของเราพ่อหนึ่งแม่หนึ่งเป็นสองลูกอยู่สองคนเอาพอดีพอดีอ่ะสี่คนละพอดีละแบ่งปันกันคนละอันคนละขอบมาลองดูใครจะเอาข้อไหนนั่นก็เอาแต่ก่อนที่จะเลือกเอาข้อไหนนั้นอย่าไปลืมคำที่อธิบายให้ฟังเบื้องต้นว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเป็นเครื่องชำระล้างของสกปรกเราสกปรกข้อไหนอย่างเราขี้โกหกเราไม่มีความซื่อสัตย์จริงเอาคนนั้นต้องเอาความสัจจะคนไหนไม่จะอดจะคนไม่จะคนขี้โกรธมุดมิดคนเฉียวเอาคนนั้นต้องเอาธรรมะหากคนไหนนี่แหละไม่ตั้งมั่นแน่วแน่จับจดทำอะไรก็ไม่แน่วแน่ไม่เป็นอันธรรมเลี้ยวไหลอยู่ตลอดเวลาคนนั้นต้องเอาข้อที่ดีคนไหนมักยึดมักถือแน่วแน่มั่นทิฏฐิมานะหรืออุปทานเองมั่นคงเรียกว่าถือลั่นคนนั้นเอาจาคะได้คมละคอละคอแล้วก็เอาละลองตั้งหน้าตั้งตาลองทำลองดูปฏิบัติตามลองดูไม่มากสักสามวันหรือ7วันก็จะเห็นคุณค่าไปอยู่แล้วทำทั้ง4ประการนี่แหละค่ะนี้อย่างว่ารับประปฏิบัติคนละข้อละข้อเมื่อเราปฏิบัติแล้วได้แล้วทั้ง4ประการนี้จะเชื่อมเข้ามาเป็นอันเดียวกันหมดเลยค่ะนี่อย่างว่าเราอดเราอย่างว่าเราซื่อสัตย์สุจริตอย่างอธิบายให้ฟังตัวอย่างเช่นภรรยาสามีด้วยกันน่ะไม่รู้จักซื่อไม่คดเครื่องขี้โกหกไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันอย่างว่าสามีไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาให้สามีทำความซื่อสัตย์เป็นคนสัตย์ซะเป็นคนซื่อสัตย์ซะอันผู้ภรรยานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนไม่สัตย์ไม่ซื่อสัตย์เมื่อภรรยาเมื่อสามีซื่อสัตย์เขาถ้าคนโกหกด้วยความซื่อด้วยความซื่อสัตย์ทั้งหลายอันนี้เราก็ได้ยินได้ทันทีท่านอธิบายไว้แต่ตัวเรายังไม่เคยทดลองลองทำลองดูไม่ได้ประพฤติปฏิบัติลองดูนี่มันเชื่อมกันเองคนหนึ่งไม่โกหกแต่คนหนึ่งโกหกเมื่อคนโกหกนั่นแหละเป็นคนซื่อสัตย์จะกลับเป็นคนดีคนที่ไม่โกหกนั่นน่ะก็จะชมเชยหรือคนที่โกหกทั้งสองแหละแต่อีกคนหนึ่งโกหกไว้ซื่อสัตย์ใช่คนโกหกนั่นก็กลับจะมาซื่อสัตย์ต่อกันอีกเรื่องนี้ได้คุณของธรรมะคนที่ไม่ตั้งมั่นเมื่อมีคนหนึ่งมาตั้งมั่นแล้วไอ้คนที่รู้จักข่มใจของตนเมื่อแล้วข่มใจได้แล้วคนหนึ่งข่มใจได้อีกคนหนึ่งซึ่งยังไม่เคยข่มใจก็จะพลอยละอายตัวแล้วก็จะมาข่มใจตนเองใช่ไหมลูกรู้จักไม่ถือทิฏฐิมานะจะรู้จักข่มใจของตนถ่อมใจของตนคนหนึ่งยังไม่มีธรรมะเป็นที่ตั้งมั่นเห็นเขาตั้งมั่นดีนี่ก็เห็นเขาตั้งมั่นมั่นคงแต่ก่อนไม่เป็นอย่างงี้นี่คนนี้มันแน่วแน่มั่นคงนี่มันมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่คนที่ไม่ตั้งมั่นในธรรมะก็จะเกิดความละอายใจความละอายใจได้จะกลับมาเป็นคนตั้งมั่นอยู่ในธรรมะต่อไปคนที่รักษาจาคะรู้จักสละทั้งวัตถุภายนอกและภายในอย่างอธิบายมาแล้วคนอื่นที่ไม่มีจาคะก็จะพลอยสละจาคะไปด้วยคือการละขี้โกหกก็เป็นจาคะอยู่แล้วการข่มใจของตนแต่ก่อนไม่เคยข่มเมื่อข่มเข้าก็เป็นจาคะอยู่แล้ว
ก็ไม่เคยตั้งมั่นในธรรมะมาตั้งมั่นในธรรมะก็เป็นจาคะของไม่ดีอยู่แล้วทำทั้งหลายเลยเชื่อมันเข้าเป็นอันเดียวเป็นก้อนเดียวกันหมดคนในครอบครัวนั้นน่ะ4คนมีธรรมคนละอย่างละอย่างมั่นคงแน่วแน่ลงไปแล้วธรรมเลยรวมเข้าเป็นก้อนเดียวกันมันจะมีความสุขขนาดไหนรับหูรับตาพิจารณาลงคิดนึกลองดูแล้วแล้วอย่างนี้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าสอนดีทำก็เป็นของดีสอนก็สอนดียังเหลืออันเดียวจะผู้ฟังยังไม่ยอมปฏิบัติตามอยากให้แต่คนอื่นปฏิบัติตนเองไม่ยอมปฏิบัติเห็นเขาไม่ดีแล้วก็อยากจะให้เขาปฏิบัติอยากให้เขาดีแต่ตัวเองไม่ยอมดีเมื่อเขาดีแล้วเราจะไม่ทราบจะดีหรือไม่ดีก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าอย่าไปให้คนอื่นดีเราดีซะก่อนเราทำตัวเราให้ดีซะก่อนคนอื่นไม่ดีก็ช่างเขาเราต้องการดีนี่เราไม่ต้องการชั่วเมื่อเราทำดีก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระเจ้าเรียกว่าปฏิปฏิบูชาบูชาพระเจ้าโดยการปฏิบัติก็จะเอาไหนกันอีกบุญกุศลกันหมดเท่านั้นสิบุญทั้งหลายก็อยู่ในการปฏิบัติบูชานั่นวิเศษสูงสุดที่สุดแล้วถือศาสนานั้นไม่มีประโยชน์เท่ากับปฏิบัติจะมาถึงว่าถ้าปฏิบัติอย่างที่ว่ามานี้ก็ได้คือว่าเราเข้าถึงพุทธศาสนาเราปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระเจ้าโดยแท้ไม่เสียชาติที่แต่มาเกิดล่มเงาในพุทธศาสนาและไม่ได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าของดีวิเศษเป็นของมีค่าแล้วเรานำมาใช้ให้ได้ประโยชน์เห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้วใครจะมาทำให้นอกจากเราเราเท่านั้นเองได้ยินได้ฟังแล้วเราปฏิบัติตนเองดีก็เราเป็นคนดีคนเดียวคนอื่นไม่ดีก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องนี่หลักในทางพุทธศาสนาที่ว่าเราทำไม่ได้หรือทำได้อยู่ที่ตรงนี้ถ้าหากเชื่อมั่นแน่วแน่ว่าเป็นของจริงแล้วมันอดไม่ได้ต้องทำกันจริงต้องปฏิบัติจริงอันนี้เรายังไม่ทันเข้าใจและยังไม่ทันรู้จักรสชาติไม่ได้รับรสชาติความจริงอันนี้หลักอันหนึ่งซึ่งมันไม่จริงอยู่นะไอ้คนทั้งหลายเข้าใจผิดคิดว่ามันไม่จริงทำดีไม่ได้ดีทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีมันตรงกันอยู่ตรงนี้ดีในที่นี้นั้นคนไม่เข้าใจมักพูดกันอยู่เสมออย่างเขาทำการทำงานเป็นข้าราชการทำงานทำการดีดีดีแทบต้มแทบตายทำอะไรก็ดีซื่อสัตย์จริตแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มองเห็นเราเลยนี่พูดกันทุกคนแย่งปากอยู่ตลอดเวลาคำว่าทำดีไม่ได้ดีทำดีแทบตายเขาไม่ให้คุณงามคนดีเขาไม่ขั้นในรถให้ยศให้ตำแหน่งหน้าที่แล้วก็พูดอยู่แล้วว่าทำดีนั่นพูดอยู่แล้วเราทำดีเราเห็นของดีแล้วเราจะว่าเราทำดีแต่ที่เขาไม่ให้นั้นเขาไม่ดีต่างหากเขาไม่ให้ต่างหากมันเป็นเรื่องของเขาน่ะไม่ใช่เรื่องของเราในโลกทั้งหลายพากันมองว่าได้เกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่จึงเรียกว่าดีอันนั้นมันเขาให้ไม่ใช่เราทำไม่ใช่ของเราเขาให้ผู้ใหญ่เขาให้เขาไม่ดีเขาก็ไม่ให้เขาไม่เห็นดีเห็นชอบถึงทำดีสักเท่าไหร่เขาไม่ชอบใจไม่ชอบนิสัยเราเขาก็ไม่ให้แต่คนดีเรามันไม่ดีหายไปไหนเราก็รู้ตัวของเราดีๆเราทำดีก็รู้ดูอยู่ดีๆนั่นแหละคำว่าทำดีไม่ได้ดีไม่จริงเข็มอยู่ทำชั่วได้ดีมีถมไปเราทำชั่วลงไปคนอื่นเขาจะให้ตำแหน่งหน้าที่ให้ขั้นให้ชั้นอะไรก็ตามเถอะแต่เราก็รู้ก็อยู่ในใจของเราเราทำไม่ดี
มีผิดพลาดอยู่ไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นของจริงอันนั้นเป็นของปลอมของหลอกๆลวงๆอย่างเขาหลอกลวงกันทุกวันนี้ในผลที่สุดจะตกลงไม่ได้คนหลอกลวงกันทั้งเองคนจริงเลยไม่มีขาดสัจจะดังอธิบายมาแล้วในเบื้องต้นเมื่อไม่เห็นความดีด้วยตนเช่นนี้แล้วจึงยากที่จะยอมปฏิบัติธรรมเหตุนั้นจงพากันพิจารณาอีกใหม่ก่อนความดีในที่นี้เกียรติยศตำแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆนั้นอย่าเข้าใจว่านั่นเขาไม่ให้นั่นมันเป็นเรื่องของคนอื่นพวกเขาจะให้ต่างหากเขาไม่ให้ก็เป็นเรื่องของเขาเขาให้ไปแล้วเขาจะถอดเขาจะทิ้งก็เป็นเรื่องของเขาต่างหากของเราอย่าให้มันหวั่นไหวอันนี้เป็นของติดตามตัวของเราไปทุกก้าวยากตลอดในชาตินั้นนี้ตายไปแล้วเป็นของเราความดีอย่างนี้นั่นความดีความปลอมหลอกเห็นที่ไหนมันผมทวารที่ไหนบ้างก็เห็นก็อยู่เต็มหูเต็มตาทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกก็เห็นก็อยู่นั้นดีหรือหลอกของปลอมไม่ใช่มีความสุขเราเมื่อไม่เข้าใจก็ได้ความทุกข์เหมือนกันเมื่อไม่เข้าใจของดีอย่างที่ว่างอันนี้น้อยอกน้อยใจเสียใจเพราะเขาไม่ให้ก็เดือดร้อนเหมือนกันถ้าหากเราเข้าใจโดยในอธิบายแล้วไม่เดือดร้อนสบายเราสบายใจความบริสุทธิ์ใจของเรานี้เพราะความดีของเราที่เราสร้างเป็นขวัญติดตามตนตลอดกาลเวลาเรารู้สึกตลอดทุกเมื่อทุกอย่างถ้าหากเข้าใจตรงนี้แล้วยอมปฏิบัติศาสนาโดยไม่มีการสะกิดสะขวงในใจโดยสนิทเดียวทำด้วยความชื่นใจด้วยความพอใจอิ่มใจจริงอันนั้นแหละจึงจะเข้าถึงศาสนาพุทธมามกาคือพุทธบริษัททั้งหลายเราได้แต่ชื่อแต่ว่ายังไม่เข้าถึงพุทธศาสนาสมกับว่าเป็นพุทธมามกะหรือพุทธศาสนิกชนโดยแท้พระพุทธเจ้าเทศนาธรรมคำสอนองค์สอนคนให้ได้ดีผู้ปฏิบัติให้ดีเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ชาวโลกผู้ปฏิบัติตามจริงๆมีคุณค่าประโยชน์ดังอธิบายเลย

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

จริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอพุทธการกธรรมหรือบารมีธรรม30ทัศน์มาตามลำดับคือทานศีลแล้วก็เนกขัมมะซึ่งเราจะเห็นว่าทานศีลกับเนกขัมมะนั้นที่จริงก็เป็นปัจจัยของการแลกกันเนกขัมมะนั้นคือการปฏิบัติพัฒนาจิตของตนเองเมื่อนำจิตออกจากกิเลสหรือนำกิเลสออกจากจิตในเรื่องทานศีลก็มีลักษณะอย่างนั้นพอมาถึงปัญญาบารมีนั้นจะเป็นปัญญาหลักหรือบารมีหลักเพราะว่าการสัจสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเราเรียกว่าปัญญาเครื่องสัจสรู้ก็หมายความว่าสิ่งที่ทำให้พระองค์สัจสรู้ก็คือตัวปัญญาหรือสัมมาทิฏฐินั่นเองเวลาสัจสรู้ก็ได้แสดงว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชชาดับไปแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปเวลานำมาแสดงในธรรมจักรวัตรสูตรที่ยิ่งชัดเจนนะสินจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะปิญญายะสัมโพธายะนิบานายะสังวัตติคือว่าเป็นแถวไปเลยจักขุก็คือปัญญาจักสุญาณะก็คือปัญญาที่มันเกิดผุดขึ้นภายในใจเราก็เรียกว่าญาณพอเมื่อพวกเหล่านี้เกิดขึ้นอุปสมายะคือกิเลสมันสงบความรู้ก็สูงขึ้นความรู้สูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยความรู้เป็นสัมโพธายะคือจัตสรุพอสัจสรู้แล้วจิตใจก็ดับกิเลสมันก็ดับก็เรียกกันนิพพานญาณก็คือดับกิเลสดับกิเลสก็ดับทุกข์เป็นการดับครบทั้งกระบวนการปัญญาบารมีเป็นปัญญาที่ถ้าเราดูส่วนใหญ่นะจะไม่ค่อยลักษณะของปัญญาที่สร้างขึ้นแต่เป็นปัญญาภาคใช้งานอย่างตัวอย่างที่เราคุ้นๆกันก็คือเรื่องโมโหสถซึ่งเป็นปัญญาบารมีโมโหสถนั้นใช้ปัญญาช่วยเหลือคือกูลแก่บุคคลอื่นมาตั้งแต่ต้นก็ตั้งแต่เป็นเด็กๆสามารถพิพากษาตัดสินวินิจฉัยความขัดแย้งของประชาชนต่างๆได้นั่นก็แสดงเห็นว่าเป็นปัญญาภาคใช้งานแต่การศึกษาการทำความเข้าใจนัยยะต่างๆของปัญญานั้นก็ควรจะศึกษาทุกแง่ทุกมุมตามที่ทรงแสดงเอาไว้เพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างในโลกแล้วก็ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญานั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคือถ้าเรามองโดยองค์รวมก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นที่จริงก็คือคำเดียวก็คือปัญญาเป็นศาสนาแห่งปัญญาพุทธะเราก็แปลว่ารู้พอรู้ก็ตื่นจากกิเลสสนิทสาคือการหลับเพิ่มนาของกิเลสจิตใจของท่านก็เบิกบานพระราชบัญญัติการศึกษาซึ่งประกาศใช้ไปแล้วนะฉบับปัจจุบันเล่มไม่ค่อยโตหรอกแต่ว่าเป็นโลกแห่งจินตนาการคือความฝันของนักวิชาการที่จบมาจากอเมริกาทั้งหลายแต่ยังไงก็ตามนะครับพูดไปพูดมามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าเพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสุขหรือเป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขอาตมาได้ยินหลายครั้งทางวิทยุบ้างบางทีเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสไปเข้าไปนั่งร่วมอยู่ในสถานที่นั้นมันไม่เหมาะไม่ควรบ้างแล้วเขาก็ไม่อาราธนานิมนต์เข้าไปบ้างแต่เราก็ใคร่จะรู้นะว่าวิชาการเรื่องนี้การงานเหล่านี้มันผ่านพ้นไปได้ยังไงแล้วบางแห่งก็ทำเทปจำหน่ายเราก็ส่งคนไปซื้อเทปมาฟังบางคราวเขาก็เปิดโอกาสให้อัดเราก็ส่งคนไปอัดมาให้แต่บางคราวคนก็รู้ว่าเราสนใจในเรื่องเหล่านี้เขาก็ไปอัดเทปมาเปิดมาให้ฟังแต่การฟังนี่ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่กุฏินี่ไม่มีเวลาไปนั่งฟังอย่างนั้นนะมาก็ต้องเอาใส่รถไปแล้วก็เสียบคาสเซ็ตฟังในขณะเดินทางเพื่อไปบรรยายอบรมก็พยายามศึกษาตามคิดตามไปนะ
ากรก็ไปเป็นวิทยากรบรรยายที่สวนสามพรานให้พวกกลุ่มของธรรมหลักสูตรเนี่ยธรรมราชบัญญัติจะบริหารหลักสูตรก็สรุปประเด็นต่างๆนะครับเพราะว่าผู้กับนักวิชาการอย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องพูดมากอะไรแล้วก็ตั้งคำถามดร.รุ่งกระแดงว่าคุณจะเอาอะไรนำล่ะจะดีเก่งดีนำหรือว่าเก่งนำหรือว่ามีความสุขนำเขาก็บอกว่าให้มันหมุนคล้ายๆกับสอนที่หันหัวไปเป็นวงกลมแล้วก็หมุนหนุนกันไปตลอดเป็นวงกลมเป็นวัฏจักรจังหนึ่งเกิดจังหนึ่งเกิดจังหนึ่งเกิดก็ทยอยกันไปเรื่อยๆก็บอกว่าขออนุโมทนาแต่ว่าโดยความเข้าใจในฐานะที่เราเป็นพระคืออาตมาจะมองไปเชิงเนื้อหานี่มากคือไม่ค่อยมองโดยรูปแบบเลยก็ไม่ค่อยเถียงอะไรกับใครคือฟังแล้วเราก็มองเห็นประโยชน์เราก็ไม่ขัดต่อใครหรอกเพียงแต่ว่าสอบถามทบทวนว่าที่เราเข้าใจนี่ตรงหรือเปล่าเกิดมาเข้าใจว่าถ้าดีเก่งมีความสุขก็แสดงว่าเป็นการเรียงด้วยบทพุทธคุณที่ว่าพุทโธสุสุทโธกรุณามานะโวเก่งดีมีความสุขนะฮะเก่งดีมีความสุขก็เรียงอย่างนั้นเก่งก็คือมีปัญญามากดีก็คือจิตใจบริสุทธิ์มากมีความสุขก็คือโลกทัศน์ในการมองโลกด้วยความเป็นมิตรมากพูดถึงการศึกษาระดับโลกแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาระดับธรรมะก็หมายความว่าเดินไปบนพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าและมีปัญญาเพิ่มขึ้นมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมีความเมตตากรุณาสูงขึ้นมันก็กลายเป็นดีเก่งบึกดีเก่งแล้วก็มีความสุขทีนี้ถ้าหากว่าเก่งดีมีความสุขนะคือถ้าหากว่าเราจะเรียงแบบดีเก่งมีความสุขมันก็เรียงแบบอรหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาหมายความว่าเรียงโดยเอาบริสุทธิ์ที่คุณไว้ข้างหน้าปัญญาคุณที่สองแล้วก็กุณาคุณที่สามแต่ถ้าถามว่าเรียงว่ามีความสุขดีเก่งล่ะเรียงได้หรือเปล่าก็ได้นะบอกว่าเรียงได้ก็เรียงแบบนโมตัสสะปะกวาโตวะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราเห็นว่านโมตัสสะนั้นเรียงเอากรุณาไว้ข้างหน้านโมตัสสะปะกวาโตอะระโตแล้วก็บริสุทธิ์ไว้ที่สองแล้วปัญญาไว้ที่สามก็หมายความว่าเป็นการมีความสุขแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งก็เป็นปัจจัยของกันและกันต่อทำนองคล้ายๆกับวัฏจักรวัฏฏะสามเนี่ยคือกิเลสกรรมวิบากเราจะเห็นว่ากิเลสนั้นเป็นตัวพลังขับเคลื่อนแล้วในตรงกิเลสนั่นแหละมันก็เปลี่ยนเป็นธรรมะได้พอเป็นธรรมะธรรมะมันก็มีการคิดขึ้นมาก็ทำพูดออกไปก็เป็นกรรมกรรมก็รับผลแห่งกรรมก็รับความสุขจากกรรมเหล่านั้นธรรมะก็เกิดที่นี่มันก็หมุนไปอีกวงจรหนึ่งหมุนไปอีกวงหนึ่งแต่เป็นวงของกุศลธรรมเพียงแต่ว่าท่านพูดในแง่ของอย่างหนึ่งก็หมายความมาในความมีธรรมะเราเนี่ยถ้าเราไม่เป็นพระอรหันต์เราก็มีกิเลสปนอยู่ด้วยอีกแนวหนึ่งก็พูดในแนวของสังสารวัฏแต่เราจะต้องมองเห็นว่าวงกลมเหล่านี้มันหมุนได้ทุกวงเราเริ่มที่เมตตาก็ได้เริ่มที่กรุณาก็ได้เริ่มที่ริก็ได้เริ่มที่สติสัมปชัญญะอะไรต่ออะไรก็ได้เริ่มอาฆาตเริ่มจากโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันเริ่มได้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็หมุนได้ด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็แสดงเห็นว่าปัญญาเนี่ยมันจะปรากฏโดยชื่อนี่เยอะปัญญาคำเดียวในชื่อมันมีความหลากหลายได้เกินเป็นปัญญาภาคสนามเป็นปัญญาภาคปฏิบัติแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็คือปัญญาบารมีแต่ว่าเป็นพวกตัวสถานะเป็นตัวอาการเป็นตัวเหตุเป็นตัวอาการเป็นตัวผลก็ไม่รู้ละก็แล้วแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกท่านพอสังเกตไว้นะว่าในพระบาลีจริงๆท่าที่พบเนี่ยมันจะเน้นไปภาคใช้งานแม้ศีลบารมีก็พูดถึงภาคปฏิบัติรักษาศีลอยู่แล้วทานบารมีก็พูดถึงการให้ทานไปแล้วแล้วก็มีผลจากการให้ทานไปแล้วเนคขมะบารมีก็พูดถึงออกบวชไปแล้วก็ว่าออกไปจากกิเลสออกไปจากความทุกข์แล้ว
ระดับหนึ่งนะฮะคือไม่ใช่ทั้งหมดเนคขมะหมดไม่ได้หรอกเพราะเนคขมะหมดมันเป็นพระอรหันต์เลยปัญญาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะออกใหม่ในภาคของปฏิบัติหรือภาคของการใช้งานท่านจำแนกแสดงปัญญาเอาไว้ในหลายประเภทด้วยกันโดยองค์รวมแต่ก่อนนะฮะองค์รวมเนี่ยปัญญามันของกลุ่มใหญ่กล่าวถึงเหตุที่เกิดกล่าวถึงเหตุที่เกิดก็ยังมีอยู่สองกลุ่มใหญ่แต่ว่าอย่าลืมนะว่าภายในใจเรามนุษย์เนี่ยมันมีวิญญาณธาตุหรือมีพุทธธาตุแปลว่าธาตุรู้เนี่ยมันมีอยู่ภายในใจแต่ว่าเราส่วนมากเราเรียกว่าวิญญาณธาตุที่พระเจ้าทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษบุคคลนี้มีธาตุหกคือดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็วิญญาณวิญญาณธาตุก็คือธาตุรู้หรือธาตุเดียงสาก็ได้นะแต่เราจะพูดว่ารู้เดียงสาเนี่ยก็ได้คือหมายความว่าคนเนี่ยเป็นสัตว์โลกประเภทที่สามารถติดต่อสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจกันได้เกิดรู้เดียงสาได้เพราะปัญญาในจิตใจของคนมึงจึงมีอยู่สองเหตุเหตุหลักนะฮะเหตุหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าสัจจาธิกะปัญญาเป็นปัญญาที่ติดมาโดยกำเนิดติดมาในตัวของบุคคลเหล่านั้นเองแต่ว่าปัญญาในสายใดเป็นรายละเอียดนะมันก็ทำให้เราเห็นในแวดวงของการศึกษาลักษณะแนวโน้มอัธยาศัยความถนัดความสนใจความโน้มเอียงความโดดเด่นของคนเนี่ยไม่เหมือนกันในกรณีของศาสนาบางคนนี่แมวมีโน้มเอียงมาตั้งแต่ต้นหลักหมายความคนคนนี้สร้างปัญญาทางศาสนามามากแต่ต่อไปก็จะเป็นนักปราชญ์ทางศาสนาแต่มันค่อนข้างผลกระแสนะคือในวันที่4เนี่ยมีเนนมีเด็กระดับมัธยม2อะไรเนี่ยนะอายุ13ปีก็มาขอบวชที่วัดอยู่3คนมีคนหนึ่งเนี่ยเขามาบอกกับลูกศิษย์ไว้หลายครั้งแล้วว่าเขาในชีวิตเขาเนี่ยเขาจะบวชไม่สึกแต่ตอนนี้ก็ขอบวชไปก่อนอาตมาก็เลยจับบริขารให้ทั้งหมดทั้ง3คนแต่จะคอยสังเกตดูนะฮะว่ามันมีความโน้มเอียงที่จะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะส่งเสริมสนับสนุนให้เขาอยู่เพราะอะไรเพราะเราหาพระเนรที่มีจิตวิญญาณที่จะอยู่สืบอายุพระศาสนาจริงๆเนี่ยหายากเราดูแล้วคล้ายๆจะทำง่ายนะแต่พอถึงจุดหนึ่งมันไปได้ก็ยังนึกถึงมีวันหนึ่งเนี่ยเป็นพระที่จบสอนอบอปตบแล้วนะฮะเป็นศาสนศาสตร์บัณฑิตและพุทธศาสตร์บัณฑิตมาแล้วก็มาหาสองรูปรูปหนึ่งกำลังทำปริญญาโทอยู่รูปหนึ่งจบปริญญาตรีแล้วก็ต้องการจะฝึกทำงานก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาช่วยงานของอาตมาในด้านของการขีดการเขียนเนี่ยนะคือว่าการลอกเทปกันคือเราจะพูดข้อความต่างๆลงไปในเทปแล้วก็ลอกออกมาแล้วก็มาปรับสำนวนเอาทีหลังคือมันสะดวกกว่าไปพิมพ์บางทีเราพิมพ์ไม่ทันนะฮะความคิดเราไปซะก่อนแล้วเราก็พิมพ์ดีสัมผัสไม่เป็นแล้วก็พิมพ์ได้แต่จิ้มเอาเพียงแต่ว่าจิ้มเร็วเหมือนกันเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยความคิดเนี่ยมันเอาไม่ทันจะพูดใส่เทปแล้วก็ลอกแล้วก็มันจะง่ายแล้วก็มาปรับปรุงกันทดลองดูปรากฏว่าแกอาสาบอกว่าอีก2วันเนี่ยจะมาถวายอาตมาก็รู้มันทำไม่ได้หรอก2วันพอเทปเราให้ไป4ม้วนก็คิดว่าจะลองรอดูสัก15วันที่จะเสร็จไหมนะเพราะภาคสนามนี่เรานึกว่าทำง่ายอ่ะแต่ว่าทำไม่ได้ง่ายๆเพราะการพัฒนาปัญญาเนี่ยส่วนหนึ่งมันต้องมาจากสัจจาธิกะปัญญาหมายความเราเรียนผ่านภพชาติต่างๆมาเป็นอเนกอนันต์แต่ละเรื่องแต่ละสายเนี่ยจนกลายเป็นถ้าหากว่าเป็นเรื่องของไทยเนี่ยเรื่องของไทยเรื่องของอินเดียเรื่องของอะไรแถวเอเชียพูดง่ายว่าแถวเอเชียเราจะมองเป็นอัจฉริยะคือหมายความเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวคนคนนั้นที่เขาโดดเด่นที่เขาเก่งในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ในสายนั้นๆด้วยนะฮะไม่ใช่สายเดียวกันแสดงว่าไม่ได้เรียนในชาติเดียวแต่เรียนมาหลายภพหลายชาติ
เพราะในสัจติกปัญญาพอถึงฝรั่งเนี่ยเขาเชื่อในลัทธิที่ว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมาจากพระผู้เป็นเจ้าแม้แต่ข้าวจะกินสักคำก็มาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นพรที่ได้จากสวรรค์คือสื่อสารกับพุทธนี่ไม่เข้าใจนะฮะเราเห็นว่าถ้าพระเจ้าสามารถให้พรให้คนนั้นฉลาดคนนั้นโง่ได้แล้วก็พระเจ้ามันก็ไม่ยุติธรรมอ่ะไม่เป็นคนดีเดย์อะไรคือไม่น่าจะเคารพนับถืออะไรเพราะว่าในขณะที่ตัวเองบอกว่ารักมนุษย์ที่พระองค์สร้างขึ้นเป็นฉายาของพระองค์โดยเสมอกันแต่ปล่อยผู้ที่ท่านรักเนี่ยบางคนก็โง่ไม่ได้เรื่องเลยบางคนก็ให้พรสวรรค์มาเป็นพิเศษเลยบางคนก็พิกลพิการรู้มันมีปัญหาเยอะคือปัญหาจะย้อนกลับเข้าไปกระทบพระผู้เป็นเจ้าเยอะเพราะศาสนาพุทธจึงไม่ถือว่ามาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากภายนอกแต่ว่ามาจากคนนั้นเองเพราะนั้นอัจฉริยะคือคุณสมบัติโดดเด่นเป็นเอกของใครก็ตามนะเกิดขึ้นแก่ใครก็ตามก็แสดงว่าเป็นผลกรรมของคนนั้นในอดีตแต่เรียกโดยสำนวนของอภิธรรมเขาเรียกว่าสัตว์ที่เกิดในไตรเหตุคืออโลภะอโทสะโมหะจิตมันผ่องแผ้วมันไม่มีอาการของโลภโกรธหลงตอนถือปฏิสนธิไม่ใช่ไม่มีเลยนะฮะแต่ว่ามันอาการมันไม่ปรากฏก็ทำให้เกิดมามีสติปัญญาแล้วก็กลายเป็นอัจฉริยะแสดงปัญญาด้านใดด้านหนึ่งออกมานะเราพบมันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้นะเยาวันก่อนเนี่ยพระเขาไปที่ลังกาแล้วเขาก็ไปอัดเทปเด็ก6ขวบ5ขวบนะฮะสวดมนต์สวดมนต์คล่องมากนะสวดธรรมจักรสวดอนัตสวดอดิตสวดธรรมนิยามสวดหลายสูตรแล้วก็สวดเร็วสวดออกเสียงฐานกรอักขระได้ถูกต้องซึ่งเป็นไปไม่ได้นะฮะเด็กถ้าจะเรียนเนี่ยมันไปไม่ได้เลยเรียนไม่ทันนะแล้วเธอสวดได้ตั้ง3ขวบกว่าแล้วนะเกิดหมายความพูดได้ก็สวดได้แล้วเธอก็บอกว่าในชาติบางก่อนนานมาแล้วเนี่ยเธอเกิดเป็นพระแล้วก็ไม่ใช่เกิดเป็นพระนะฮะเกิดเป็นคนลังกานะออกบวชเป็นพระแล้วก็เป็นผู้ช่วยของพระพุทธโฆษาจารย์พระตักตาจารย์ยุคพ.ศ.ประมาณ 1,000 สมัยพระเจ้ามานามเนี่ยตอนก่อนชำนิชำนาญมาในภพชาตินั้นแล้วก็ตายไปบังเกิดในสุคติแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จำได้สมัยที่พ.ศ. 2515ตมาไปศึกษาที่อินเดียตอนนั้นว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมันโดดเด่นมากมีภาพติดตามรถไฟตามสื่อต่างๆคนเคารพนับถือกันมากจนขนาดว่าพายุจระในคนยังเอาไปเจิมหน้าก็แล้วกันอินเดียมันเคารพนับถือมากเขาเล่านะฮะเขาเล่าว่าแกเข้าไปในที่ประชุมมหาพราหมณ์ซึ่งพราหมณ์เนี่ยเขามีโอกาสหนึ่งเขาเรียกว่าทบทวนมนต์ก็คล้ายๆกันนำองค์มนต์ต่างๆที่แต่ละคนสวดมาเนี่ยมาสาธยายพร้อมกันแล้วก็มาแสดงก็เรียกชำระมนต์ชำระวันนะและชำระมนต์ชำระวันนะก็คือชำระการสืบสายของสกุลแต่ละสกุลจำหน้ามนต์ก็คือสอบทานมนต์กันมีพราหมณ์ผู้ใหญ่ขึ้นพูดแล้วก็เด็กคนเนี้ยตอนนั้นแก3ขวบทางนี้แกไปแกสะกิดบอกพ่อพระไอ้คนเนี้ยที่ว่าไม่ถูกอ่ะไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจแล้วก็ผิดด้วยนะต้องผิดด้วยไอ้ลูกก็พ่อก็พยายามห้ามลูกเอาไว้เพราะเด็กเหลือเกินนะฮะพูดจาไปก็ไม่เคารพผู้ใหญ่พอพราหมณ์ผู้ใหญ่ลงนะฮะเด็กก็วิ่งไปเลยแกหยิบออกมานั่งมาถึงวางแล้วก็ปีนขึ้นไปยืนบนข้างบนเพื่อให้ถึงไมโครโฟนนะตัวสาธยายเยี่ยมมากเลยงงที่ประชุมนี่งงเงียบหมดเลยว่าสาธยายได้ยังไงมันระดับปรมาจารย์แล้วจึงไปสาธยายขนาดนั้นได้แต่เด็กคนนี้สาธยายได้อธิบายเป็นคุ้งเป็นแควเลยนะถูกต้องนักปราชญ์ราชบัณฑิตที่มาประชุมกันในสมัยนั้นก็ตื่นเต้นกันเป็นการใหญ่แล้วเคารพนับถือกันแพร่หลายมาไปอยู่2ปีเนี่ยก็เจอภาพเขาบ่อยๆตามรถไฟตามสถานีรถไฟตามที่ต่างๆที่เราไปแต่ก็ไม่เคยถามเพื่อนฝูงว่าเด็กคนเนี้ยก็ทุกวันคงโตไปอายุเรา30ไปแล้วนะตอนมากลับมาจากอินเดียตั้งแต่คือไปเมื่อ15นะฮะตอนนี้มัน43แล้วก็อายุตอนนั้นก็คือประมาณ5ปี
5-6 ปีตอนนี้ก็โดดเด่นมากอันนี้คือแนวที่เราเรียกว่าอัจฉริยะหรือพรสวรรค์หรือพรสวรรค์ในศาสนาของเทวนิยมในบ้านเราเนี่ยก็มีคนประเภทนี้อยู่เยอะในหลายๆเรื่องก็แล้วแต่อย่างผู้อัจฉริยะทางศาสนาเช่นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมยาวิชานุรสเนี่ยเราถือว่าเป็นบุรพาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งพระชนพรรษาตอนสิ้นพระชนเนี่ย62นะไม่เต็มดีอาตมานี่66แล้วยังไม่ได้เรื่องเลยนะท่าน62เนี่ยท่านโอ้โหฉลาดปราดเปรื่องมากเลยตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะแล้วก็เล่นเป็นพระเล่นเป็นนักเทศเล่นเป็นบิณฑบาตเล่นห่มจีวรท่านเล่นของท่านเนี่ยไม่ได้ออกไปนอกแวดวงศาสนาตอนเด็กๆอายุไม่กี่ขวบเนี่ยเล่นในเป็นราชกุมารเป็นพระองค์เจ้านะพระองค์เจ้ามนุสราชกมานพนั้นเราเห็นว่าเป็นความโน้มเอียงที่มาทางศาสนาเป็นอัจฉริยะทางศาสนาเรียนเร็วจับเรื่องอะไรได้เร็วเขาขุดได้อักษรคลื่นซึ่งเป็นยุคพระเจ้าอโศกได้ที่นครปฐมเอามาถวายนี่อ่านออกทันทีเลยนะฮะอ่านออกทันทีเลยและอธิบายได้เชื่อมโยงกับหลักฐานต่างๆได้จนทุกวันเนี่ยนะฮะจนทุกวันว่างานพระนิพนธ์งานต่างๆของพระองค์ท่านเนี่ยเรามาอ่านแล้วก็พยายามที่จะนำมาเทียบเคียงคือยังทันสมัยอยู่อย่างนั้นเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากมองสังคมวิธีแก้ปัญหาบริหารงานบุคคลเนี่ยเราเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อที่พระไปเริ่มบริหารสถาบันสงฆ์องค์รวมคือแม้เราจะพูดถึงคำว่าสังฆราชสังฆราชมาตั้งแต่สุโขทัยนะฮะแต่ว่าสังฆราชที่มีอำนาจเป็นสกลมหาสังฆนายกจริงๆเนี่ยมันเริ่มที่สมเด็จพระมหาสมณะโดยมีพระราชบัญญัติร.ศ.121เนี่ยรองรับเพราะงั้นมันก็ต้องมีหลักการดีการเป็นอเนกอนันต์เพื่อจะบริหารให้มันเป็นไปได้ด้วยดีก็เป็นอัจฉริยะในเอกสารก็เก่งมากมากประวัติศาสตร์วรรณคดีอะไรเนี่ยจะเก่งมากทีเดียวมันก็เรียกว่าปัญญาที่ติดมาแต่เกิดส่วนหนึ่งนะแล้วก็ปัญญาเหล่านี้อย่างในกรณีของอะไรของสีปราดสีปราดนั้นเป็นลักษณะของปัญญาประเภทสัจจติกะปัญญาก็ยังนึกภาพประเด็กอายุประมาณ10ขวบมาเห็นคำโครงซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มาราชทรงนิพนธ์ค้างไว้2บท2บาทนะฮะพระยาวราธิบดีผู้เป็นพ่อจะไปต่อมันต่อไม่ได้ต้องหอบมาที่บ้านอาบน้ำอาบท่าลูกชายเหม็นวางต่อเลยต่อแล้วไพเราะเสียด้วยจนสมเด็จพระนารายณ์มาราชนี่โปรดปรานมากเป็นพิเศษนั่นก็คือแสดงถึงความเป็นปัญญาสัจจติกะปัญญาคือปัญญาที่ติดมาโดยกำเนิดของสีปราดและตัวอย่างเหล่านี้ก็ทำให้เห็นว่าคนเราก็มีปัญญาเป็นพื้นฐานหรือวิญญาณธาตุที่เป็นพื้นฐานมาเนี่ยยิ่งย่อนแตกต่างกันแล้วก็มากับคนละเรื่องคนละราวมันก็ทำให้ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือชาติบ้านเมืองช่วยเหลือพระศาสนาได้กันคนละแง่คนละมุมแต่ว่าไม่ใช่หยุดอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองต้องฟังทลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอเรื่องปัญญาบารมีมาครั้งหนึ่งแล้วเรื่องปัญญาบารมีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญาและคำว่าปัญญาเองนะครับต้องไปใช้ไต่ไปตามระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันคือรวบรวมไว้ถึง20กว่าคำความหมายทั้งหมดก็เป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆแต่ว่ามีความเข้มข้นที่แตกต่างกันบางครั้งบางคราวปัญญาในภาคบริหารภาคจัดการภาคทำงานคือว่าปั๊บเดียวเนี่ยใช้ครบหมดทั้ง7ข้อเช่นปัญญาในสัพพุริสธรรมทั้ง7ประการคือสังเกตว่าจริงๆมันเป็นปัญญาคำเดียว
ที่เพียงแต่ว่าได้ใช้ไปเหมาะสมแก่เหตุแก่ผลแก่ตนแก่ประมาณแก่การแก่บุคคลแก่กลุ่มคนที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในขณะนั้นๆซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดไปผิดพลาดขึ้นมาในจุดใดจุดหนึ่งมันก็มีปัญหาเช่นสมมติว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีเหตุมีผลสมมติว่าคนเขายืมสตางค์เราแล้วก็บอกว่าจะคืนวันนั้นวันนั้นแล้วพอดีเราก็พบกับเขาในวันนั้นเ

ู้บุคคลไม่รู้กาลเทศะมันเสียหมดเลยแทนที่จะกลายเป็นได้นี่อาจจะได้เรื่องอาจจะเป็นการทะเลาะวิวาทกันในโอกาสต่อไปตัวนั้นก็คือใช้ปัญญาแต่ว่าเหมาะสมสอดคล้องที่ท่านเรียกว่าทันยุตาธรรมัญยุตาจันยุตามัตตัญยุตาทั้งหมดเนี่ยมีคำว่ายุตาทั้งนั้นแปลว่าความรู้ปัญชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาจึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดความแตกต่างของมนุษย์ทั้งหลายในโลกนะฮะถ้าเรามองดูให้ดีว่าพวกที่มีชีวิตอมตะคือหมายความว่าตายแล้วยังไม่ตายเนี่ย มีชื่อเสียงเกียรติคุณความดีเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายอยู่ในระดับของอภิปูชนียบุคคลปูชนุปูชนียบุคคลเป็นวีรบุรุษของแผ่นดินล่วงการผ่านเวลามานานแสนนานบางคนเป็นพันพันปีแต่คนก็ยังเคารพนับถือความคิดความเห็นคำแนะนำสั่งสอนของท่านเหล่านั้นคติธรรมคำสอนต่างๆที่ปรากฏในศาสนาทั้งหลายเราเจนว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยถ้านับยุคพระเวทมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็นานแต่ว่าพราหมณ์มันก็มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆสรุปว่าในปัจจุบันก็เป็นศาสนาฮินดูก็คือศาสนาของพวกพราหมณ์นั่นเองก็มีคนเคารพนับถือสืบต่อถ่ายทอดกันมาตามลำดับเพียงแต่ว่าสืบสาวถึงต้นตอไม่ได้คือว่าศาสดาเป็นใครมันสืบไม่ได้เพราะเป็นการพูดถึงเรื่องมาฤาษีแปดตนพระพุทธศาสนาเราก็มีความชัดเจนนะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาและปัญญาตรงตัวคือปัญญาที่ขจัดความไม่รู้คือขจัดอวิชชาความไม่รู้หมดไปกิเลสก็หมดไปพระทัยของพระองค์ก็เข้าถึงความกรุณาที่สมบูรณ์แล้วคนเราอื่นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคนนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่ค้นพบทฤษฎีใหม่ๆทฤษฎีทางวิชาการที่เกิดขึ้นในโลกนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของปัญญาอาลวกายักษ์ได้เคยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าชีวิตเช่นใดเป็นชีวิตที่ประเสริฐพระเจ้ารับสั่งว่าปัญญาจีวีตมหุเสทั้งคือชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดเพราะปัญญาบารมีมันก็เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ขจัดตัวไม่รู้ก็คืออวิชชาแต่จริงถ้าเรียกให้ตรงข้ามเนี่ยเรียกว่าวิชาจะเลยเนี่ยก็จะชัดเจนเพียงแต่ว่าพอถึงวิชาเนี่ยเราค่อนข้างสับสนอย่างหนึ่งก็คือใช้ในภาษาของทางโลกแต่ความหมายมันก็หมายถึงการเรียนหนังสือในชั้นเรียนต่างๆเราเรียกว่าวิชาหรือวิทยาแต่ส่วนมากเราก็ใช้วิชาแล้วก็กลายเป็นวิชาคือตัดชอช้างออกเสียตัวหนึ่งก็เรียกพยัญชนะซ้ำกันในวรรคเดียวกันเนี่ยตัดออกเสียตัวหนึ่งแต่เวลาอ่านออกเสียงนะฮะก็ต้องอ่านออกเสียงในลักษณะอย่างนั้นก็คล้ายๆกับจิตวิทยาเราเห็นว่าที่จริงจิตวิทยามันน่าจะมีต่อเต่าสองตัวเพราะว่าออกเสียงว่าตะแต่ว่าทำกระตัดต่อเต่าสิตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นพยัญชนะวรรคเดียวมันซ้ำกันอยู่สองตัวก็ตัดออกตัวหนึ่งแต่เวลาอ่านออกเสียงนี่อ่านมันก็สองตัวก็ประหยัดนะที่ตอนเขียนหนังสือก็เลยประหยัดที่ตอนจ่ายสตางค์ไม่ค่อยประหยัดก็เคยมีปัญหาปัญญานั้นจำแนกโดยรวมๆนะก็จัดจำแนกโดยประเภทก็แบ่งสรุปรวมว่าเป็นสองประเภทวันก่อนได้พูดถึงประเภทที่เราเรียกว่าสัจฉาติกปัญญาคือปัญญาที่ติดตัวมันโดยกำเนิดเป็นลักษณะของอัจฉริยะลักษณะของพรสวรรค์ก็แล้วแต่ใครจะเรียกคือคนนี้จะเป็นโดดเด่นเป็นเอกกว่าคนอื่นเหนือคนอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าโอกาสที่จะมีหลายๆเรื่องก็มีนะเพียงแต่ว่ามีน้อยเท่านั้นเองมันก็แสดงให้เห็นได้ว่าปัญญาส่วนหนึ่งมันสะสมอยู่ในจิตสันดานของคนเป็นเรื่องของบารมีในแต่ละสายของท่านเหล่านั้นปัญญาอีกประเภทหนึ่งนั้นเขาเรียกโยคะปัญญาหรือพูดโดยรวมนะว่าเป็นโยคะปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบการกระทำการศึกษาค้นคว้าเล่าเรียนมันผ่านที่จริงมาเป็น

ระบวนการทางจิตซึ่งน่าจะทำความเข้าใจประการหนึ่งคือลองสังเกตในวงการศึกษาปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างพูดในลักษณะต่อต้านการจำบางครั้งบางคราวมันเป็นหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์นะเราต้องการจำเอาไว้เนี่ยเราต้องท่องแล้วก็คัดค้านการจำกับการท่องแล้วพูดกันเป็นตุเป็นตะอันมาเองก็ไม่เข้าใจอ่ะนะว่าท่านไปได้หลักสูตรมาจากไหนท่านเรียนมาจากไหนก็เลยเพราะว่าจริงๆคำจำมันเป็นงานของจิตจิตเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองหมายความกระบวนการทางจิตเนี่ยมันมี4ระดับใหญ่ๆระดับหนึ่งก็คือการรับรู้สิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสรับรูปด้วยตารับเสียงด้วยหูรับกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นรับเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายแล้วก็ใจเป็นตัวรู้นะว่ารูปนั้นรูปนี้รูปนั้นแต่เราจะเห็นว่าการรับครั้งแรกเนี่ยมันไม่มียินดียินร้ายอะไรมันมีแต่ไม่รู้พอไม่รู้ก็เครือบแคลงสงสัยสงสัยก็เพิ่มประสบการณ์ด้วยการซักถามด้วยการพิสูจน์ตรวจสอบแล้วมันเกิดความการรู้ขึ้นมาแล้วก็เกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจเราเนี่ยเก็บไว้ภายในใจเขาเรียกว่าเป็นจิตสังขารคือเป็นสัญญากับเวทนาสัญญาก็คือหน่วยความจำเราจำไว้และจำตัวคุณค่าของสิ่งร้างคือจำหมดนะจำคุณค่าจำความดีจำความไม่ดีของคนเรานั้นเอาไว้พอเราไปนึกถึงเขาหรือเห็นเขามันก็เกิดความรู้สึกเดิมเนี่ยเราที่เราเก็บเอาไว้ก็เรียกเป็นสัญญากับเวทนามันก็ออกมาเป็นความพอใจหรือไม่พอใจคือดีใจหรือไม่ดีใจเวลาพบกับคนนั้นๆก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราเพราะจิตจะทำหน้าที่จำเดี๋ยวเรียกว่าสัญญาเนี่ยเป็นการจำของจิตเอาไว้ก็จำสารพัดนะฮะเพราะเราเห็นสารพัดมันก็จำได้สารพัดแต่ว่าถามว่าถ้าใช้ไปตามจำเนี่ยมันได้หรือเปล่าล่ะบางทีมันก็ได้นะฮะถ้าเรื่องไม่สลับซับซ้อนแต่บางทีเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งคือกระบวนการคิดทีนี้การคิดกับการจำเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันคือถ้าเราจำไม่น้อยเราจะคิดไม่ออกเพราะความจำจะต้องมีความสลับซับซ้อนเยอะไปหมดเลยแต่ท่านก็บอกไว้แม่เราหนักใจนะรู้ไว้ใช้ว่าใช้บาแบกหามคือไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสสาการอะไรแต่พยายามที่จะเพิ่มพูนความจำพอจำได้มากเราจะคิดได้มากเดี๋ยวจะคิดได้วิจิตพิสดารเรายกตัวอย่างดูง่ายๆเนี่ยว่าจิตกับประสบการณ์เนี่ยมันมีการอิงอาศัยซึ่งกันและกันจิตนั้นจะเหมือนกับโรงงานที่จะมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ดียังไงก็ตามนะคือถ้ามีประสิทธิภาพสูงแต่วัตถุดิบไม่มีให้ผลิตมันก็ผลิตอะไรไม่ได้ถ้ามีประสิทธิภาพต่ำแต่วัตถุดิบมีคุณภาพสูงมันก็ผลิตเอาดีไม่ได้เพราะทั้งสองประการนี้จึงต้องมีส่วนสนับสนุนกันคือจิตเองก็ต้องมีประสิทธิภาพในการรับในการจำในการคิดแล้วก็ในการพัฒนาความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ทั้ง4ระดับเนี่ยพัฒนาความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็คิดได้หลากหลายให้ลองสังเกตว่าสมมติเราเรียนภาษาไทยนะเรียนภาษาไทยก็เรียนได้นะอ่านได้เขียนได้เรียบเรียงได้เขียนจดหมายได้เขียนหนังสือได้อะไรต่างๆถามว่าจะเขียนฉันได้ไหมมันต้องเรียนเพิ่มเติมเพราะว่าฉันนะมันมีกฎเกณฑ์มีทีฆะมีรัศมีคารุเราหุมีจำนวนคำมีสัมผัสมีอะไรอีกเยอะแยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศัพท์ต่างๆเนี่ยศัพท์ต่างๆในฉันทลักษณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ภาษาพูดมันเป็นภาษาทางวรรณกรรมความสละสลวยของการใช้ภาษาเป็นภาษาทางวิชาการส่วนมากก็เป็นบาลีเป็นสันสกฤตนะซึ่งตามปกติเราก็ไม่เอามาใช้พูดโดยทั่วไปมันก็พูดแล้วก็ฟังกันไม่ค่อยรู้แต่ว่าท่านเอาไปไว้ในฉันเพราะฉะนั้นพอถึงบทจะแต่งฉันขึ้นมาเนี่ยการศึกษามันก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่แล้วมีประสบการณ์ในด้านภาษานี่สูงขึ้นในเรื่องฉันสูงขึ้นวิธีการทางฉันก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
แล้วก็หน่วยของความจำมันก็ต้องทนประสิทธิภาพศัพท์เหมือนกันน่ะคำที่มีความหมายเหมือนกันปัญหาว่าจะใช้ยังไงบางทีก็อย่างคนบางคนที่เขาเล่าที่จริงก็มาอยู่วัดวรเนี่ยผู้ใหญ่ท่านเล่าฟังแล้วก็เล่าครั้งเดียวน่ะก็จำได้คือมันขำมันขำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอใช้คำแค่สองคำนะแต่ว่าพูดได้ตั้งเยอะเลยก็วิว่าเป็นอะไรล่ะเป็นคนใช้ของเจ้านายระดับพระองค์เจ้านะก็จะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะก็มีอยู่สององค์แต่คนใช้ขององค์หนึ่งนะมาถามอีกองค์หนึ่งก็ถามว่าเสด็จให้มาถามเสด็จว่าเสด็จจะเสด็จหรือไม่เสด็จถ้าเสด็จจะเสด็จเสด็จก็จะเสด็จด้วยถ้าเสด็จไม่เสด็จเสด็จก็จะไม่เสด็จแกฟังรู้นะแล้วในแวดวงของเจ้านายเนี่ยเขาฟังรู้เราจะเห็นว่าเสด็จบางคำเนี่ยมันเป็นสรรพนามบางคำมันเป็นกริยาเธอจึงใช้คำอยู่สองสามคำนั่นเองว่ายาวเหยียดความเป็นคำมันซ้ำจนรู้สึกไม่แผ่วก็ได้คำว่าเดินคำว่าไปเนี่ยคำว่าสรรพนามเรียกเจ้านายที่ใครก็ตามมันต้องมีความหลากหลายได้ไม่ใช่พูดด้วยภาษาลิเกเลยจะว่าพวกลิเกเนี่ยที่จริงมันใช้ภาษาวรรณคดีภาษาทางวรรณคดีนี่จะอยู่ในการร้องลิเกนี่เยอะแต่พอร้องเข้าเนี่ยบางทีก็ถือไม่มีคำอ่ะจะไม่ได้ศึกษารอบรู้ในเรื่องคำไปบ้างคือตอนเด็กๆฟังไม่ค่อยแปลกหรอกแต่ว่าพอเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปได้ยินฟังแล้วก็ขนลุกมันเขินคือสงสารมันพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่ากล่าวถึงมุนีฤาษีดาบทองค์พระนักพรตประสิทธาว่าแล้วพระก็เดินพระก็ดำเนินพระก็เกรงกลามันได้สองคำคือฤาษีเดินเนี่ยนะแต่คำเนี่ยมันเกิดหลากหลายขึ้นมันเกิดหลากหลายขึ้นแล้วฟังแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเข้าใจแต่ว่ามันเป็นพลความเยอะหนึ่งพลความก็คือภาษาลิเกเพราะปัญญามันต้องพัฒนาขึ้นครบในวงการของเขาคือรับรู้ตามประสาทสัมผัสแล้วก็จำหน่วยความจำเนี่ยต้องดีมีประสิทธิภาพเป็นความจำดีจำได้แม่นนะจะพูดจะจาอะไรจะยกคำขวัญคำอะไรต่างๆขึ้นมายกมาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดแล้วมันทึ่งคือไม่ใช่พูดไปทื่อๆนะฮะเพราะว่าในแวดวงของวิชาการบางอย่างเวลาเราเข้าไปเนี่ยเขาจะมองเราด้วยความดูหมิ่นนะเช่นว่าพระเข้าไปพูดมันก็ต้องนึกไว้ก่อนนะพระก็จะรู้อะไรเพราะงั้นก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีความรอบรู้ในเรื่องที่เราจะพูดแล้วก็อาจจะรู้ในสิ่งที่ท่านเหล่านั้นไม่เคยคิดเลยซ้ำคือแสดงเห็นถึงความเหนือเขาไม่สูญเสียประโยชน์หรอกที่ฟังคนก็สนใจที่จะฟังนั้นก็แสดงเห็นว่าตัวปัญญาเนี่ยต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแม้ในเรื่องเดียวกันมันต้องคิดได้หลากหลายเพราะกระบวนการในการคิดไม่เชื่อมโยงกับความจำก็ชอบยกตัวอย่างให้คนเขาฟังนะฮะคือฟังมันดูง่ายดีคือหมายความมาเรื่องบางเรื่องที่เราขาดประสบการณ์เนี่ยขาดวัตถุดิบในเรื่องเหล่านั้นแล้วเราคิดไม่ออกหรอกยกตัวอย่างง่ายๆเช่นพญานาคพญาครุฑราชสีห์ราชสีห์ตินสีห์โคจสีห์สีหสีห์อะไรในเครือราชสีห์นะไม่มีในประเทศไทยทั้งหมดแล้วบางอย่างนี่น่าจะไม่มีในโลกเลยทำไปก็เรียกว่าสัตว์ป่าหิมพานต์สัตว์ในเทพนิยายสัตว์ในโลกดึกดำบรรพ์แต่ว่าวรรณคดีเรามีเยอะจังมียักษ์มีครุฑมีพญานาคมี
อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วทำยังไงว่าจิตรกรประติมากรซึ่งต้องเขียนต้องปั้นภาพเหล่านั้นออกมาเธอก็คิดไม่ออกหรอกคนต่างคนต่างก็คิดโดยจินตนาการตัวเองแต่ภาพที่นำมาคิดเนี่ยมันจะคุ้นๆเพราะเราจะเห็นว่าสิงโตในเมืองไทยเนี่ยมันก็เป็นภาพของสุนัขบ้านสุนัขหลังอ่านนะครับแล้วก็ภาพของพญานาคก็คือภาพของงูจงอางภาพของพญาครุฑก็คือภาพของเหยี่ยวซึ่งคุ้นเคยนะขยายอัตราส่วนออกไปแค่นั้นเองแต่ถามว่าจริงไหมมันไม่จริงจนจริงอ่ะเพราะว่าสร้างขึ้นโดยอุปาทานมันเหมือนกับพระบรมรูปของพระเจ้าแผ่นดินของเราสี่พระองค์นะที่จริงไม่ใช่สี่พระองค์แหละคือนับตั้งแต่รัชกาลที่สามขึ้นไปเนี่ยไม่มีใครเห็นทั้งนั้นนะตัวนี้เรามีภาพปั้นเรามีราชานุสาวรีเราก็ถ่ายขึ้นมาจนยึดติดเป็นอุปาทานไปหมายความว่าภาษาทิศลักษณ์ของรัชกาลที่หนึ่งสองสามไม่ต้องเป็นอย่างเงี้ยไปทำอย่างอื่นไม่ได้เขาบอกว่ามันผิดแต่ตรงนั้นที่จริงถูกหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าใครเกิดไม่ทันเรียกว่าไม่จริงจนเป็นจริงแล้วก็กลายเป็นอุปาทานไปแต่ว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยมันใช้ระดับอุปาทานไม่ได้ระดับทั่วไปนะพอไหวนะระดับอุปาทานนะมันใช้ไม่ได้เพราะความรู้มันต้องรู้จริงเพราะจากความคิดมันก็นำไปสู่ความรู้แล้วความรู้นั้นรู้ศาสนาเองก็ไปย่อยออกไปรู้เรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเรียงขึ้นเป็นสามระดับท่านอุปมาว่าเหมือนกับการรู้เหรียญเหรียญหนึ่งปัญหาว่าใครเป็นคนรู้เรื่องเหรียญเด็กรู้เรียนเหรียญผู้ใหญ่รู้เหรียญอธิบดีกรมธนารักษ์รู้เรื่องเหรียญแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยเขียนอธิบายเรื่องเหรียญเราเห็นว่าอธิบดีกรมดารักษ์ได้เขียนได้แต่หลายหน้าเลยเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องที่ทำมากับมือท่านรู้ทุกขั้นตอนของการทำเหรียญเหล่านั้นจะอธิบายได้วิจิตรพิสดารเราก็แยกแยะอะไรได้ชัดเจนปลอมไม่ปลอมผิดคราวนั้นเท่าไหร่แล้วแต่ไหนจะเล่าได้แต่ถามว่าเด็กนี่พูดถึงเหรียญไหมก็พูดนะผู้ใหญ่พูดถึงเหรียญมาก็พูดแต่ถามว่าเด็กรู้ไหมว่าเหรียญจริงหรือเปล่าไม่รู้ผู้ใหญ่รู้ไหมส่วนมากก็จะรู้นะแต่บางทีก็ไม่รู้เหมือนกัน อธิบดีกรมธนารักษ์รู้ไม่รู้เลยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าความชำนิชำนาญในต่างกันเป็นความรู้ที่ผ่านกระบวนการท่านก็เรียกระดับแรกเนี่ยรู้แบบจำระดับที่สองเนี่ยเรียกวิญญาณคือรู้แจ้งขึ้นระดับที่สามเนี่ยรู้จริงแล้วก็รู้หมายความว่าย่อยแยกส่วนออกไปแล้วก็รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรเป็นอะไรแล้วก็สิ่งนั้นมาผสมกันก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ผสมด้วยสัดส่วนอะไรอะไรมันก็แสดงว่าเรื่องเหล่านี้มันต้องอาศัยหน่วยความจำเนี่ยมหาศาลมากๆแต่การศึกษาในปัจจุบันไม่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือครูบาอาจารย์ที่ไปฟังมาจากฝรั่งนะวันก่อนก็มีคนเข้ามาถามว่าเขาไปชุมเรื่องปฏิบัติการศึกษาเขาไม่นิมนต์ท่านเจ้าคุณเลยไม่เห็นพระผู้ใหญ่ไปก็มีแต่พวกมาประเรียนบอกว่าอาตมานั้นเขาไม่ได้นิมนต์แต่นิมนต์ก็รู้สึกวันนั้นไม่ว่างนะแต่ว่าเขาไม่ได้นิมนต์แต่ว่าเวลานิมนต์เนี่ยมันอาตมาเป็นคนไม่ค่อยยอมฟังง่ายๆเป็นคนค่อนข้างทำขั้นบ้านหมายความเขานิมนต์เรื่องอะไรเนี่ยเราต้องมาอ่านละเอียดแล้วเราขีดตั้งข้อสังเกตลากเส้นไว้ในจุดต่างๆตั้งเครื่องหมายคำถามไว้เปิดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเลยว่าเลยนะเพราะมันจะมีการวิเคราะห์วิจารณ์เยอะแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยเขาถือเขาถูกแล้วอะพอเราไปวิเคราะห์วิจารณ์ข้าวเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจแต่ก็ไม่แสดงอะไรหรอกบางทีเนี่ย
อาตมาเป็นกรรมเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมยุคนี้ในยุคที่เกือบจะ4ปีแล้วเนี่ย3ปีกว่ามาเนี่ยเป็นมา3ปีกว่าแล้วไม่เคยเรียกประชุมเลยแล้วก็เป็นกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์อธิบดี2อธิบดีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเรียกประชุมเลยก็ยอดเยี่ยมกันเนี่ยนะแล้วก็ที่แปลกขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าจะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยทุกๆ2ปีการแต่งตั้งก็หายไปด้วยคือไม่ได้แต่งตั้งแล้วก็ไม่ได้มีการประชุมเพราะว่าเวลาประชุมเราก็ไม่ใช่ปนั่งฟังโอวาทใครนะเราก็มีความคิดเราก็มีความสนใจมีความคิดที่เริ่มเหมือนกันก็จะอภิปรายส่วนมากในแวดวงของพระเวลาประชุมเนี่ยอาตมาก็จะคุณธรรมิดกเนี่ยจะเป็นคนอภิปรายมากพูดมากวิเคราะห์มากมันก็ไม่เป็นที่พอใจนะคือคนบางคนก็ไม่พอใจคล้ายๆก็ทำมาถูกต้องหมดแล้วอ่ะแต่เราเห็นว่าถ้าทำอย่างนี้ภาคสนามและปฏิบัติไม่ได้ถึงหมายความมาประชุมเนี่ยต้องมีการอภิปรายคนก็ไปอัดเทปมาให้ฟังยังไม่ได้เปิดฟังนะอย่างที่ว่านี่ก็เพราะอะไรเพราะว่าถ้าฟังแล้วมาต้องคิดต้องพิจารณาแล้วก็จับประเด็นแยกแยะก็ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการของการเรียนรู้คือเรื่องปัญญาที่ผ่านลำดับขั้นตอนประเภทโยคะปัญญาเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางจิตนะปัญญาที่ประกอบกับธรรมบำเพ็ญเนี่ยหมายความว่ามีต้องการมีเรียนรู้มีจำมีคิดแล้วก็พัฒนาความรู้ขึ้นไปโดยลำดับจนรู้แจ้งก็เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดถึงความจริงในเรื่องเหล่านั้นเป็นประการสำคัญทั้งฝั่งทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599เมธีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

0: คลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้รีบเอารักเอาเปรียบเพราะความตายนั่นเองตายแล้วก็แล้วดอกเว้ยพระสันพวกที่โกงบ้านกินเมืองเอาเปรียบคนอื่นลักศพตกหอพวกนี้เขาก็ปรารภความตายคิดว่าตายแล้วมันจะไม่ได้อยู่ไม่ได้กินปรารภต่อไปว่าตายแล้วก็แล้วไม่มีชาติก่อนไม่มีชาติหน้ามันมีบาปไม่มีบุญชาตินี้เราได้เปรียบคนอื่นเท่าไหร่ยิ่งดีก็เอาเปรียบอันนี้ปรารภความตายแบบคนโง่แบบคนพาลพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นเคาะเคาะยิ่งกว่าเคาะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนักเลงการพนันเล่นการพนันพ่ายแพ้เสียบ้านเสียเรือนเสียไร่เสียนาหมดเนื้อหมดตัวจนครอบครัวแตกสลายเสียลูกเสียเมียนั่นเป็นความเคาะร้ายยามซวยของนักการพนันแต่เคาะร้ายเพียงเท่านั้นยังไม่ร้ายไปกว่าเคาะคนพาลมหันตโรกาลิขโหพาเลหิที่แท้เคาะอันใหญ่หลวงคือคนพาลคนงูกระทำกรรมบาปหยาบช้าไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีกายทุจริตตังวจีทุจริตตังมโนทุจริตตังการิตวากระทำกรรมอันเป็นทุจริตกรรมชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นเป็นเคาะอันยิ่งใหญ่สะเดาะไม่ออกนะไม่มีใครสะเดาะให้ตายแล้วเขาก็ไปตกนรกพ้นจากนรกแล้วกรรมเบาบางลงจริงจะมาเกิดเป็นสัตว์กินหญ้าสัตว์กินคูดสัตว์ในน้ำสัตว์ในที่มืดสัตว์ในของนุ่มน้ำแก้วใสๆนี่ถ้าเอาตั้งอยู่7วัน8วันก็ยังใสแต่ถ้าน้ำสกปรกเอาขี้เป็ดขี้ไก่ขี้งูขี้ควายมาใส่ตั้งไว้ไม่เกิน7วันมันตัวสัตว์อสุจิสมิงชายันติชียันตินิยันติสัตว์ที่เกิดในของสกปรกแก่ในของสกปรกตายในของสกปรกที่แท้ก็คือคนพาลที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำกรรมบาปด้วยกายวาจาใจพ้นจากกรรมอันนี้จึงจะมาเกิดเป็นคนง่อยเปี้ยเป็นคนทุกคนยากคนลำบากขาดแคลนตาบอดหงวกพ้นนั้นขึ้นมาจึงมาเป็นคนขัดสนเป็นช่างจักสารเป็นพานล่าเนื้อเทขยะอยากเยื่อมูลฝอยขัดสนข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะเป็นคนยากจนว่นไปสู่กรรมบาปอีกเวียนไปหานรกคือเก่านั่นอันนั้นเรียกว่าเคาะร้ายพวกนี้ก็ปรารภความตายเหมือนกันเลิกๆหูปืนปังเลิกๆหัวโค้งตื้นผาหาซองขันแม่ข้าเจ้าเติมมะนังสมาธิเด็กปันหนึ่งข้าเจ้าประสิทธิขึ้นแต่ข้าเจ้าเติมมาทำบาปเอาบาปเก่าไปต่อเอาบาปใหม่ขึ้นไปต่อไก่ตนกนี่บาปเก่าพ่ายทุกข์ให้ยากมาต่อเอาบาปใหม่อีกเห็นกบแทงกบเห็นเขียดแทงเขียดเห็นปลาแทงปลาแงนหน้าขึ้นบนต้นไม้เห็นนกยิงนกเอาบัดคนพาลมีความสุขจากการฆ่ามีความสุขจากการได้ลักทรัพย์คนอื่นมีความสุขจากการนอกอกนอกใจสามีภรรยามีความสุขด้วยการโกหกเอาเปรียบคนให้ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เวียนไปสู่นรกเร็วมันก็วนไปเวียนมาเพราะมีเหตุมีปัจจัยมีอย่างบาปทีนี้บัณฑิตเมื่อปรารภความตายไม่ทำบาปรีบทำบุญนี่ระดับบัณฑิตนะพวกเทวดาทั้งหลายเขาได้เป็นเทวดาเพราะบุญของเขาบางคนเทวดาบางตนไม่ประมาทพระพุทธเจ้านั่งอยู่วันหนึ่งจวนจะสว่างที่เชตวันในสคาถวัตสังยุตตนิกายเทวะสังยุตเล่มที่15เราจะเห็นอัจเจนติสูตรพระพุทธเจ้าต้องนั่งอยู่ตอนเช้าๆจวนใกล้รุ่งเวลาเดียวกับที่พวกเราลุกขึ้นมาเวลาปัจฉิมยามแห่งราตรีตั้งแต่ตีสองไปในพระอริยเจ้าหรือพระเสขะผู้ฝึกตนจะตื่นแล้วไม่มัวนอนหมกมุ่นสยบ ตื่นมากระทำความเพียรชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ด้วยการเดินด้วยการนั่งเพราะเวลาเช่นนี้โลกกำลังหลับไหลเป็นเวลาที่เหล่าเสขบุคคลและพระอริยเจ้าจะตื่นมาช่วยโอกาสในความสงบนี้ชำระจิตใจในเวลาเช่นนี้ชาวโลกเขาหลับเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเพราะถูกกิเลสตัณหาแผดเผากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟกุ้นอยู่เขาหลับในช่วงนี้พวกบาร์พวกไนท์คลับเขาก็ดับปิดหกทุ่มไปแล้วเทวดาทั้งหลายจะลงมาโลกมนุษย์ในยามนี้ยามปฐมยามเพราะตั้งแต่กลางวันไปถึงหัวค่ำเขาไม่ลงมาเม้นมนุษย์นี่เม้นไปเป็นร้อยโยชน์เพราะมนุษย์ยังไม่หลับเขาจะลงมาในช่วงสว่างใกล้สว่างตั้งแต่ตีสองไปจะได้มากราบมาไหว้พระอริยเจ้าบางทีก็มาเพื่อถามปัญหามันเป็นอย่างนั้นขอพ่อสสายไปหน่อยคนก็ตื่นขึ้นกลิ่นมันก็ตลบอบอวนขึ้นเทวดาลงมาโลกเหมือนเราเข้าไปในห้องน้ำไปนั่งคราวเดียวก็ออกมาแล้วเป็นเช่นนั้นและในขณะเดียวกันเวลาเช้าๆตั้งแต่ตีสองมาหาใกล้รุ่งหาสว่างเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จวนจะสว่างเวลานี้แหละเวลาที่มันสงบมากเราก็ช่วยโอกาสเทวดาตนนั้นก็เหาะมาเมื่อเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ก็เลยร้องเพลงขึ้นนี่เขาปรารภความตายเหมือนกันปรารภแบบบัณฑิตอเจนติกายาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปปังชหันติอิทังพระยังมรเนเปคมาโนปุญญานิกยิราธะสุขาวหานิช่วยฟังให้ดีนี่คือบัณฑิตเทวดาบัณฑิตมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตแปลว่าวันคืนก็ล่วงไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับความตายเป็นภัยที่มีอยู่เห็นอยู่เฉพาะหน้าใกล้เข้ามาแล้วอิทังพระยังมรเนเปคมาโนพิจารณาเห็นความตายอยู่เฉพาะหน้านี้ปุญญานิกยิราธะสุขาวหานิเพิ่งกระทำบุญอันจะนำสุขมาให้เธอถ้านึกถึงความตายให้รีบทำบุญให้รีบกระทำคุณงามความดีรีบเพียรรีบเพ่งเพราะมันตายแล้วไม่มีโอกาสโลกมนุษย์นี้เป็นสถานที่ศูนย์รวมของจิตใจวิญญาณผู้ที่เตรียมตัวไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์จะบรรลุธรรมเป็นสถานที่อริยะเจ้าอริยชนมาเกิดขึ้นมาหว่านธรรมมาโปรยหว่านธรรมคำสั่งสอนจะไม่มีที่อื่นนอกจากมนุษย์เป็นเทวดาบนสวรรค์ก็เตรียมตัวไปจากมนุษย์นี้จะทำบุญได้เต็มที่ก็ทำซะตรงนี้จะกระทำความเพียรก็ทำตรงนี้เพราะมันมีความทุกข์มากกว่าอยู่บนสวรรค์จะได้เห็นความดับทุกข์ในความทุกข์อันนี้เพราะนั้นเทวดานี่แกก็พูดถูกของแกแต่พูดถูกแบบบัณฑิตผู้ไม่ประมาทระดับหนึ่งระดับกัลยาณปุถุชนจึงบอกว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยละไปโดยลำดับเมื่อเรามองเห็นภัยคือความตายอันมีอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้เราควรรีบกระทำบุญที่จะนำสุขมาให้สั่งสมบุญปุญญานิกยิราธะสุขาวหานิจงสั่งสมบุญเก็บเล็กผสมน้อยเตรียมไปสู่โลกหน้าที่จะนำสุขมาให้เธอพระพุทธเจ้านั่งฟังได้ยินบทเพลงนี้ไพเราะนะเป็นกลอนพระพุทธเจ้าได้ยินท่านก็เลยร้องตอบออกไปร้องตอบออกไปแบบไม่ใช่บัณฑิตธรรมดาทีนี้แบบพระอริยเจ้าเกี่ยวกับความตายเหมือนกันท่านก็เลยพูดตอบออกไปเป็นบทเพลงว่าอเจนติการาตระยันติรติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติอิทังพยังมรเนเปกขมาโนนี่เหมือนกันท่อนต้นมาถึงนี้เหมือนกันแปลว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วโลกามิสังปะชะเหสันติเปโคจงรีบคายเหยื่อในโลกเสียมุ่งสู่สันติเถิดไม่เหมือนกัน บัณฑิตรีบสั่งสมบุญเพื่อจะนำสุขมาให้แต่อริยะเจ้ารีบคายเหยื่อคือมันได้จบกันเร็วๆสั่งสมบุญมันก็ยังจะวนเวียนอยู่จึงรีบคายเหยื่ออะไรคือเหยื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายอารมณ์ที่ชื่นชอบใจในกามสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเหยื่อเป็นโลกามิตรเป็นสิ่งที่จะมาร้อยมารัดเราให้ผูกพันอยู่ในโลกเขาเอาเสบ็ดเขาไม่ได้เรียกว่าอาหารป่าเขาเรียกว่าเหงื่อเหงื่อเบ็ดเหงื่อป่าถ้ามันมากินนั้นอยู่ในเบ็ดนี่มันจะต้องตายอันนี้ไม่ใช่อาหารเป็นเหยื่อสวรรค์คำว่าสวรรค์ยังแปลว่าเบ็ดภาษาสันสกฤตว่าสวรคะสวรรคะภาษาบาลีว่าสังสคะสคะสคะภาษาอังกฤษเขาแปลคำนี้ตรงๆว่าฮุกตรงงอเป็นเบ็ดเกี่ยวคอหอยอ้นต้นเพราะนั้นบนสวรรค์นั้นก็เหมือนอย่างถูกเบ็ดอันลึกซึ้งของวัฏสงสารเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมากที่สุดคืออนุปุพพกถาครั้งแรกก็สอนให้รู้จักทานทานแล้วก็สอนถึงเรื่องการรักษาศีลแล้วก็สอนถึงผลของทานของศีลคือสวรรค์นะหลังจากนั้นก็สอนต่อไปถึงโทษแห่งสวรรค์อาทินวะมันยังเป็นเบ็ดเกี่ยวอยู่ยังวนเวียนหลังจากนั้นก็มาสอนถึงเนกขมะนี่การมาทำอย่างนี้คมใจเพื่อจะออกจากกามออกจากสวรรค์กามจับหยาบตลอดถึงกามกามอันละเอียดจะออกได้อย่างไรเดียวท่านจะได้รู้หลังจากนั้นก็แสดงอริยสัจให้ฟังทีนี้พูดมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าความตายนี่ปารภได้ในสามแนวถ้าคนงูคนพาลคนชั่วเมื่อระลึกถึงความตายก็รีบทำอะไรตามใจตนสั่งสมบาปแต่คนดีบัณฑิตเมื่อนึกถึงความตายก็รีบทำบุญไม่ออกสุดไม่ออกสุดสุดใจบ้านรุ่งพนาไพรแกบอกปีนี้ไปหาหมอโรคนิ่วโรคไตสารพัดย่านตายมาปฏิบัติธรรมมาสร้างกุฏิหลังหนึ่งมาขอให้ขออาตมาอนุญาตความจริงอาตมาไม่ค่อยสนับสนุนให้คนสร้างกุฏิวิหารมากมันมีวัตถุมากเกินไปอยากจะอยู่อย่างนี้พอดีกลัวมันจะเฟ้อแกบอกโอ้ยผู้ขาได้บุญในท้องย่านตายจักสิอยู่ไปหอดมือได้ไปสั่นนั่นคือบัณฑิตมองเห็นความตายก็รีบสั่งสมบุญแต่ถ้าพระอริยเจ้าสูงขึ้นจะรีบขายเหยื่อเวลาจะตายจริงๆนั่นมันจะขายได้จะไปสู่พระนิพพานในขณะตายนั้นพอดีชีวิตะสมะสีสีดับทั้งชีวิตทั้งกิเลสไปพร้อมกันทีนี้ปรารภความตายแบบนี้เป็นของอริยะเจ้าปรารภความตายแบบบุญนั่นก็ได้กำไรสั่งสมบุญนั่นแบบบัณฑิตแต่แบบนักเลงทั้งหลายก็ดังกล่าวแล้วตายแล้วก็แล้วเว้ยบาปบ่ได้ขี้เกียจสูบยามาดอกว่าสันเอาไปโลดว่าสันนี่อีกแบบหนึ่งทีนี้ก่อนที่ฟ้าจะสางซะจริงๆก็ขอย้อนคืนมาสู่ประเด็นที่เราจะรู้จักวิธีคายเหยื่อในโลกโดยการเจริญสมาธิภาวนาเป็นการตอบปัญหาไปในตัววันแรกเลยมีจดหมายจากผู้ใฝ่ธรรมจากจังหวัดศรีสะเกษกันทลักษ์อาจําชื่อไม่ได้ยังไม่ได้ตอบถือว่าเป็นหนี้ก็พอดีจะอธิบายถามว่าสมาธิคืออะไรทำไมเราจึงต้องมาเจริญสมาธิสมาธิมีเพื่ออะไรและจะทำโดยวิธีใดต่อมาคำถามที่สองว่าเดินจงกรมนี่คืออะไรแล้วเดินจงกรมทำไมเดินจงกรมเพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรคำถามรู้สึกจะเป็นเช่นนี้อาตมาอ่านดูแล้วก็ทิ้งไปละตั้งแต่วันแรกก็ถือว่าเป็นหนี้ก็พอดีจะขอตอบในช่วงนี้เพราะเป็นคำถามที่น่าอนุโมทนาน่าเอามาตอบเพราะเราทุกคนก็กำลังอยู่ในข้อแห่งการฝึกสมาธิสมาธิคืออะไรมันจะไปเกี่ยวโยงกับการคายเหยื่อในโลกด้วยช่วยฟังให้ดีว่าสมาธิคืออะไรนี่เป็นคำถามของ ชาวพุทธอยากฝากท่านทั้งหลายทุกคนสิ่งใดที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องมันท่านจงถามท่านจงหาคำตอบให้พบว่าอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดนี่เป็นคำถามของอริยสัจทุกข์คืออะไรทำไมจึงทุกข์ทุกข์นี้เพื่ออะไรเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ความดับทุกข์นี้โดยวิธีใดถ้าถามอย่างนี้มันจะเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในตัวมันทุกข์นี่คืออะไร What Why ทำไมมันถึงจ้องทุกข์คือตัวสมุทัยนิโรธคือขบวนการของความทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้ไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะทำอย่างไรจึงจะถึงตรงนั่นเป็นฝ่ายผลฝ่ายเหตุฝ่ายผลกันไปคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากที่น่าอนุโมทนาก็ขอตอบให้ทราบว่าสมาธิภาวนาคืออะไรครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างหลังเอาปากกาเอากระดาษมาช็อตโน้ตเอาไว้จะได้ไปสอนคนอื่นให้เข้าใจจะไม่ได้เสียยี่ห้อเวลามาฝึกมาอบรมที่นี่สมาธิภาวนาคืออะไรมันสองประเด็นสมาธินี่คำหนึ่งภาวนานี่คำหนึ่งสมาธิมาจากภาษาบาลีว่าสัมมะแปลว่าสม่ำเสมออาทิยิ่งปกติยิ่งสมาธิแปลว่าสม่ำเสมอมั่นคงอย่างยิ่งในที่นี้เน้นไปที่จิตการที่ทำจิตให้ปกติให้มั่นคงให้สม่ำเสมออย่างยิ่งต่อมาก็มาถึงคำว่าภาวนาภาวนาภาวนานี่เข้าใจกันผิดมานานพวกเราเข้าใจว่าภาวนาต้องพูดภาวนาว่าจังไหนเหอะพ่อสันภาวนาบ่ได้แม่นแน่สิไปว่าจังไหนเหอะดิภาวนาเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาอังกฤษว่า development แปลคือมาสู่ภาษาไทยว่าพัฒนาแปลว่าทำให้มันเกิดมันมีมันดีมันงามขึ้นมาพัฒนานี้พวกเราใช้ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตวัฒนาวัฒโนแต่ในความหมายมันกลายเป็นเรื่องของกรรมของกิริยาไปเราเข้าใจว่าถ้าพัฒนาต้องไปทำอะไรต่ออะไรเรียกว่าพัฒนาทำให้มันเจริญขึ้นมามากมายหลากหลายแต่ความจริงคำว่าพัฒนาจริงๆมาจากภาษาบาลีมาจากสันสกฤตไม่ได้แปลว่าทำให้มันเกิดมีแต่มันหมายถึงผลที่มีแล้วมากมายถ้าจะแปลคำว่าวัฒนาวัฒโนภาษาบาลีหรือว่าพัฒนาภาษาไทยขึ้นไปสู่ภาษาอังกฤษมันจะไม่ได้คำว่า development มันจะได้คำว่า grow growth โลดแปลว่าสว่างสวัยรุ่งเรืองขออภัยพูดเป็นภาษาฝรั่งหน่อยให้ครูบาอาจารย์อยู่ข้างหลังได้เข้าใจความหมายได้ชัดเจนขึ้นแต่ความหมายในคำว่าวัฒนาของเรานั้นมันกลับไปตรงกับคำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้มันเกิดมีขึ้นมาซะก่อนเมื่อมันเกิดมีขึ้นมาแล้วมันเจริญแล้วจึงเรียกว่าวัฒนาวัฒโนภาวนาได้เต็มที่ก็มากลายเป็นวัฒโนผมในหัวดกๆเขาเรียกว่าเกสาวัฒโนป่าไม้รกๆเขาก็เรียกว่าวัฒนาวัฒโนเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคำนี้สมาธิภาวนาก็แปลว่าการกระทำให้มันเกิดมันมีขึ้นซึ่งความปกติมั่นคงอย่างยิ่งของจิตความหมายสมาธิภาวนาคืออะไรได้ความหมายแล้วนะคือการทำให้มันเกิดมันมีขึ้นซึ่งสมาธิเดี๋ยวนี้มันยังมีไม่พอก็เลยมาพัฒนามาภาวนามา development meditation development นั่นนะความหมายมันต่อมาทำไมจึงต้องมาเจริญสมาธิภาวนาตรงนี้ก็ต้องเลือบไปดูเหตุการณ์ของชีวิตทั้งหมดความสุขความทุกข์ของชีวิตชีวิตทั้งชีวิตมันอยู่ที่ไหนทุกคน มีความรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นความสุขและความทุกข์นี่มันอยู่ที่ไหนซูมลงไปซูมลงไปเราจะเห็นว่าความสุขและความทุกข์อยู่ในจิตไม่ใช่อยู่ที่สิ่งอื่นจึงมีคำกล่าวของพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสนะชีวิตังอัตภาโวจะสุขะทุกข้าจะเกวลาเอกะจิตตะสมาโยตาลหุโซวัตติคโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปและความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวเอกะจิตตะสมาโยตาลหุโซวัตติคโนความสุขความทุกข์ชีวิตความเป็นอยู่และความเป็นไปอัตภาพทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวซึ่งมันกำลังเป็นไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเมื่อความเชื่องช้ารวดเร็วบ้างก็ได้ผู้ใดจะมีอายุอยู่ในโลกนี้เทวดาเหล่าใดจะตั้งอยู่ในโลกนี้ได้ถึง 84,000 กับก็อยู่ด้วยจิตดวงเดียวไม่ได้มาจากหลายดวงมันจึงจะต้องมาจัดการกับจิตดวงเดียวนี่จะสุขจะทุกข์อยู่ในจิตจะผูกคอตายก็คือจิตนี่แหละมันกุ้มมันอุกอังสังขยากายว่าท่านจะตายนะยังอ้วนๆอยู่ไปผูกคอตายเอาโลดเพราะนั้นจิตสำคัญจะสุขจะทุกข์อยู่ที่จิตจุลาสีจิสหัสสานิกับปังติท่านติเยมรูนะเตวะเตปิชีวันติทวีหิจิตเตหิสมาหิตาจะมีอายุอยู่ถึง 84,000 กับตั้งอยู่ได้ก็เพราะจิตดวงเดียวอันนี้คำถามที่ว่าทำไมต้องมาเจริญสมาธิภาวนาคำตอบก็คือว่าเพื่อจะมาจัดการกับจิตดวงนี้กับจิตดวงนี้ให้มันมีคุณภาพให้มันมีสมรรถภาพให้มันมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีความสุขไม่มีความทุกข์มองโลกมองชีวิตได้เข้าใจชัดเจนมีสมรรถภาพมั่นคงสงบเยือกเย็นมีประสิทธิภาพคือสามารถนำจิตไปใช้ได้ดังปรารถนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนถึงความดับทุกข์ใช้ภาษาศัพท์สมัยใหม่ว่าคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพถ้าภาษาบาลีก็เรียกว่าสมาหิโตวิสุทโธสมาหิโตกัมมะนิโยสามคำแปลว่าบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรแก่การงานอาตมาแปลใหม่ให้มันทันสมัยหน่อยก็เลยบอกว่าคุณภาพสมรรถภาพและประสิทธิภาพสรุปอีกทีนึงทำไมจึงต้องมาเจริญสมาธิภาวนามีความจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการกับจิตเพราะความสุขความทุกข์จริงๆความเป็นอยู่ของชีวิตทั้งหมดอยู่ที่จิตถ้าจิตเป็นทุกข์แล้วจะไปอยู่ที่ไหนบนสวรรค์ชั้นไหนมันก็เป็นทุกข์อยู่ดีๆถ้าจิตมีความสุขแล้วอยู่อย่างไรยืนอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่เป็นสุขเดินอยู่เป็นสุขนั่งอยู่เป็นสุขอยู่กับใครที่ไหนเป็นสุขทั้งนั้นไม่ว่าจะรวยหรือจะจนเอาล่ะทีนี้ก็มาก้าวมาถึงว่าสมาธิภาวนาเพื่ออะไรเพื่ออะไรฟังให้ดีๆนะมากันหลายวันแล้วมันเฮ็ดเฮ็ดหนังภาษาเขาบอกภาษาบาดห้องสมาธิภาวนาเนี่ยเฮ็ดไปเฮ็ดหนังเพื่ออีหยังก็หลายๆขั้วหลายภาษาเนี่ยเพื่อผล4ประการนี่แหละตัวจะคลายเหยื่อในโลกก็ได้ตัวสั่งสมความสุขมาให้ก็ได้หนึ่งสมาธิภาวนาภวีตาพหุลีกตาทิฏฐธรรมิกสุขารายะสังวัตติเจริญสมาธิภาวนากระทำให้มากเจริญให้มากนำไปสู่ความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นนี่เป็นบุญที่สั่งสมให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการให้ทานยิ่งกว่าการกระทำอะไรเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังว่ามันจะสุขได้อย่างไรความสุขที่เราเคยมีในโลกทั้งมวลความสุขอันเกิดจากกามารมณ์ที่เราว่าสุขที่สุดนั้นมันยังไม่มีความสุขอื่นเข้าไปแซงมันยังไม่มีความสุขอื่นไปเทียบไปคอมเพลชันไปเบียดเบียนมันแต่ถ้ามีความสุขที่เหนือกว่ามันเข้าไปเบียดเบียนเรียกว่าความสุขจากกามได้รับการเบียดเบียนได้รับการแทรกแซง จากความสุขที่ยิ่งกว่าเมื่อนั้นมันจะเริ่มคายคายเหยื่อเดี๋ยวนี้มันคายไม่ออกมันเบื่อจากอยากมันยังไม่มีอะไรที่ดีกว่านั้นให้เห็นมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นความเป็นเจริญสมาธิภาวนาประการแรกเนี่ยเพื่อความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นประการที่สองเพื่อญาณทัศนปฏิลาภายะสังวัตติสมาธิภาวนาที่กระทำให้มากเจริญให้มากเป็นไปเพื่อญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นผู้ภาษาบ้านเราว่าเพื่อลิบเพื่อเดชสิ่งที่ตาธรรมดาไม่เห็นให้มันเห็นสิ่งที่หูเนื้อหูนอกฟังไม่ได้ยินให้มันได้ยินดีวายเอียดีวายอายเรียกว่ามีแมชชิกันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนเนื้อคนธรรมดามีปฏิหารมีฤทธิ์มีเดชสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายประสาททั้งห้าประสาททั้งห้าสัมผัสอยู่แต่เนื้อประสาททั้งห้านี้ไม่รู้จะสัมผัสได้อย่างไรแต่สมาธิภาวนาที่เจริญที่สุดสามารถสัมผัสได้เนื้อประสาทธรรมดาที่เรียกว่าเอ็กตาเซนซอรี่ออฟเพอร์เซปชันคือเนื้อเลยเอ็กตาเลยเนื้อออกไปธรรมดาจากประสาทธรรมดาเรามักจะเคยได้ยินเขียนในหนังสือหนังหาครูบาอาจารย์องค์นั่นองค์นี้ท่านเป็นอย่างนั้นท่านเป็นอย่างนี้ชนิดที่คนธรรมดาคิดไม่ถึงทำไมท่านเป็นได้เราก็เป็นได้ว่ามีสมาธิภาวนานี่ประเภทนึงเพื่อความเป็นผู้มีญาณนะทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นพิเศษเป็นอภิญญารู้ยิ่งกว่าธรรมดาขึ้นไปอ้าวอันที่สามสมาธิภาวนาภวีตาภคุรีกตาสติสัมปชัญญายะสังวัตติเจริญสมาธิภาวนากระทำให้มากแล้วนำมาซึ่งสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์สติสัมปชัญญะนี่มันดีกว่ามีฤทธิ์มีเดชมันดีกว่ามีความเป็นตาทิพย์มูทิพย์รู้จากจิตจากใจของคนอื่นเพราะรู้จากจิตจากใจคนอื่นตาทิพย์หูทิพย์เห็นสิ่งอื่นได้ยินสิ่งอื่นมันยังไม่เห็นใจตนเองยังไม่รู้จากใจตนเองแต่ถ้าสติสัมปชัญญะมันรู้จากใจตนเองอยู่ตลอดมันจะควบคุมความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจให้น้อยลงโกรธขึ้นมาสติรู้ทันสัมปชัญญะรู้ทันความโกรธก็หายไปแทนที่จะโกรธสักชั่วโมงหนึ่งเหลืออยู่10นาทีรู้ทันเข้าไปอีกเร็วกว่านั้นก็เหลืออยู่นาทีเดียวหรืออาจจะวินาทีเดียวหมดไปมันก็มีความทุกข์น้อยเรียกว่าคุมกำเนิดความทุกข์ได้เกิดความกำหนัดเกิดความเกลียดความชังใครขึ้นมาก็รู้ทันทีปล่อยวางทันทีนี่สมาธิภาวนาชนิดนี้นำมาซึ่งสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์อันสุดท้ายสมาธิภาวนาภวีตาภะหุรีกตาสังอาสวะสังขยายะสังวัตติกระทำเจริญให้มากซึ่งสมาธิภาวนากระทำให้มากเจริญให้มากแล้วนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะอาสวะนี่แปลว่าความเคยชินที่มีอยู่ในใจอันก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์เป็นความเคยชินโกรธมาที่หนึ่งมันก็ดองไว้ในใจรักมาที่หนึ่งมันก็ดองไว้ดองไว้ดองไว้ก็เลยเป็นอาสวะอาสวะอาสวะทีนี้จะเอาสิ่งที่มันหมักหมมอยู่ในนี้ให้มันออกไปออกไปออกไปจนหมดสรุปสมาธิภาวนาเพื่ออะไรเพื่อ4อัน1เพื่อความสุข2เพื่อฤทธิ์เพื่อดีพูดภาษาง่ายๆหน่อย3เพื่อมีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์4เพื่อกระทำอาสวะสิ่งที่จะก่อโทษก่อทุกข์ให้ชีวิตหมดไปจบสิ้นไปวัฏสงสารจบไปนี่คือเพื่ออะไรโดยวิธีใดค่อยว่ากันทีหลังละทีนี้คือมันยังยาวหน่อยขอสรุปอีกแบ่งเป็นสองภาคภาคแรกผลสองประการความเป็นผู้เจริญและมีความสุขใจเยือกเย็นใจสบายใจกับความเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดช ด้วยอำนาจแห่งสมาธิพวกนี้เรียกว่าสมถะญาณอาศัยสมถะเป็นญาณคืออาศัยสมาธิมากเพ่งให้เกิดจนเกิดเป็นฌาน1 2 3 4ก็ได้สิ่งเหล่านี้แต่2อันหลังดีกว่า2อันแรกนี้คือความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์ความเป็นผู้ทำลายอาสวะให้สิ้นไปพวกนี้เรียกว่าแต่พวกวิปัสสนานี้ไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิมากถึงขั้นเป็นฌาน1 2 3 4แต่ใช้สติสัมปชัญญะให้มากให้มากให้มากให้มากแต่สมถะไม่ใช้สติมากใช้พอแต่กำหนดอารมณ์ที่เป็น subject meditation อย่างดูลมหายใจก็ดูลมอย่างเดียวลมเปลี่ยนไปยังไงก็ดูแต่ลมเปลี่ยนไปอย่างนั้นจนลมหายไปจนดับลงไปจนหมดลมจนไม่มีกายเด่นอยู่ภายในเอกาทิภาโวเกิดขึ้นเลือกที่จะพบความสุขแสนจะสุขถ้าพบความสุขชนิดนี้มันก็จางทันทีจือจางทันทีความสุขทางกามอารมณ์มีของเอามาเทียบกันตรงนี้เนี่ยมันจะรู้จักคายเหยื่อเริ่มจะคายเหยื่อที่นี่ทำโดยวิธีใดเอาไว้สรุปทีหลังขอเลยไปจนถึงคำว่าเดินจงกรมซะก่อนเพราะคำถามท่านนี้มีคำว่าเดินจงกรมเดินจงกรมคืออะไรเดินจงกรมแปลว่าเดินไปเดินมาแปลว่าเดินไปเดินมาว่ามันเดินวงเวียนดิว่ามันเวียนลงโค้งลงโค้งกลมก้อนหม่องนี้แต่ภาษาบาลีว่าจังกรรมะแปลว่าเดินไปเดินมาไม่ใช่ว่าทำเป็นวงเวียนแล้วก็เดินวนไปทีนี้ทำไมจึงต้องเดินจงกรมเราไม่สามารถจะอยู่ในอิริยาบถเดียวได้ตลอดแต่ในขณะเดียวกันใช้อิริยาบถให้มันเป็นประโยชน์เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดขึ้นสมาธิสติสัมปชัญญะก็เลยอาศัยเดินเป็น walking on meditation เดินในสมาธิเดินบนสมาธิเดินให้มันเกิดสมาธิเดินให้มันเกิดสติสัมปชัญญะเดินโดยวิธีใดเดินเพื่ออะไรเดินเพื่ออะไรมันมีผลพระพุทธเจ้าว่าอนิสงส์แห่งการเดินจงกรมหนึ่งอาหารที่บริโภคแล้วย่อมย่อยง่ายกินอิ่มมาใหม่ๆมานั่งมันย่อยมันก็หาวงาบงาบน้ำลายเหือยืดยืดลับแต่ถ้าเดินจงกรมมันจะช่วยมันจะช่วยให้ย่อยง่ายสองเป็นผู้มีอาพาธน้อยกระปรี้กระเป๋าสามเป็นผู้มีความอดทนต่อการเดินทางไกลๆเป็นการฝึกขันติบารมีด้วยสี่สมาธิอันเกิดขึ้นจากการเดินย่อมตั้งอยู่ได้นานคิดดูเถอะว่าถ้าหากเรานั่งอยู่เนี่ยไม่สามารถทำให้เกิดสมาธิได้ขนาดนั่งอยู่เฉยๆไม่กระดุกกระดิกยังทำสมาธิให้เกิดได้ยากแต่ถ้าเดินไปเดินมาสามารถทำให้เกิดสมาธิได้นั้นมันจะเก่งขนาดไหนนั่งมันยิ่งจะมีสมาธิจึงบอกว่าสมาธิที่เกิดจากการเดินย่อมตั้งอยู่นานขนาดเคลื่อนไหวอยู่มันก็ยังตั้งอยู่ได้ข้ามุ่งกับเรานั่งนั่งง่วงนั่งง่วงตอนเช้านั่งสมาธิเงาหงอกเงาหงากลับมีสำนึงนี่รับปานนี่กระย้อนม่อนอีหลีมันสิรับสันใดบาทนี่มันก็แห้งเก่งแล้วว่าถ้านั่งหลับได้ความหลับที่เกิดขึ้นจากการนั่งย่อมหลับได้นานเมื่อนอนก็เหมือนกับสมาธิที่เกิดขึ้นจากการเดินย่อมตั้งอยู่นานถ้ามีสมาธิในการเดินมานั่งปั๊บลงเนี่ยยิ่งตั้งได้นานกว่าเดินอีกเพราะมันเกิดมาจากสิ่งที่ยากที่สุดแล้วมาพบของง่ายก็เหมือนกับเราเดินเดินไปเดินมามันเหนื่อยพอนั่งลงก็มีแห้งกว่าเก่าสมัยมันเป็นอย่างนั้นหรือถ้าผู้ใดสามารถเดินหลับได้แห้งเก่งกว่าพวกนั่งหลับนี่อีกมีอยู่ได้คนหลับสมาธิแล้วเก่งขนาดเราบ่มาเพราะปีนี้แต่ก่อนเรามาปฏิบัตินำอยู่เถาพรบ้านฝังปึ๊กขนาดอ่านหนังสือบ่ได้ข้อโตเขียนเป็นแต่คนผ่อนศรีราชาเป็นทหารเขาจับมือหัดเขียนให้เขียนชื่อทหารพลผ่อนศรีราชานามสกุลศรีราชาไปบวชเขาให้เขียนใบสุทธินักบวชพระผ่อน ก็ไปเขียนพลถ่อนศรีราชาคือเก่ามันเป็นเท่านั้นมึงเขียนก็ได้ความปึกของเราคนนอนหลับง่ายมีสมาธิแต่ทำไมต้องเป็นคนไม่ค่อยจำก็คงจะเป็นบาปกรรมแก่อาตมาขี้เกียจสอนท่องสูนโมตัสสานโมตัสสานโมตัสสานโมตัสสานโมตัสสานซีดมือบ่จบนโมตัสสะพระกวาโตอรหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะมีคนเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันหลายๆคนแล้วแกท่องนโมตัสสานโมตัสสะขยันด้วยเรานอนหลับแล้วก็ปลุกเรามาบอกโอ้จะไปหาลี่นอนทางใดนอนมากวนกันเบิดขึ้นนโมตัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะมูบอกว่าเอาหอยามาให้เนี่ยหอยาตัสสะหอยาตัสสะไปพุ่นเลยบาดนี่สมจื้อได้ไว้ถึงหอยาตัสสะได้เลยนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตไปครึ่งหนึ่งนะจวนจะจบแล้วเกิดจันทรุปาคาบ้านเราเรียกว่ากบกินเดือนไทยบ้านยิ่งปูนปูบังกับบังลืมมัดได้มาเคืองหนึ่งทอมาเจ็ดหมื่นต้องมาตั้งต้นใหม่อย่างนโมตัสสะนโมตัสสะโอ้ยจะเป็นสาบปุ๊บเราเคยพ่อเคยเห็นปุ๊บเอากระดกกระเดียดูนี่ผมมีอะไรคือเดินมาแต่อำเภอวานอนนิวาสไปเที่ยวงานด้วยกันนะทั้งคืนไม่ได้นอนเวลาเดินมากับเพื่อนแต่ก่อนไม่มีทางรถมีแต่ทางจักรยานทางเกวียนก็พากันเดินมามูคุยกันแล้วหายอย่าคุยเลยนะชีนอนนี่แล้ววะพุทธะงางนอนได้ไหนตั้งแต่วานนอนมาถึงบ้านแพร่เนี่ย20กว่ากิโลก็ล่ำนอนเต็มอิ่มเลยมาหอดบ้านเกี่ยวเขาเซ้ยนอนอิ่มหรอมูงางแล้วโกนขอโกนงางพอไหมบทเตะสะดุดพระเม็ดเลยคุณอ่ะกันย้อนแล้วนอนอีหลีแล้วสิรับสำไดกระสันก็พูดนั่งสมาธิรับนี่แล้วขนาดนั่งก็ยังหลับขนาดนี้ขันนอนอีหลีแล้วสิรับเก่งสำไดวันต่อไปข้อเหตุนั้นอานิสงส์เดินจงกรมข้อสุดท้ายจึงบอกว่าสมาธิที่เกิดขึ้นจากอาการเดินย่อมตั้งอยู่นานเอาทบทวนเดินจงกรมเพื่ออะไรหนึ่งอาหารที่บริโภคเข้าไปย่อมย่อยง่ายสองย่อมเป็นผู้มีความกระปรี้กระเป๋าสามอาพาธน้อยสี่อดทนต่อการเดินทางไกลห้าสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมนั้นย่อมตั้งอยู่ได้นานอาตมาขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าสมาธิเกิดจากเดินจงกรมอย่างไรตัวอาตมาเองนี่เมื่อก่อนเป็นฮิปปี้ผมยาวๆไปทำความเพียรอยากจะเป็นนักเลงสมาธิบ้างขึ้นมาหยุดงานหน้าฝนก็ไปหาทำความเพียรกับครูบาอาจารย์มันบ่สงบมู่จักหลักมันครูบาอาจารย์เพิ่นก็บ่ได้บอกให้ชัดเจนตัวเรามากลุ่มปั่มบาดเนี่ยว้ายจะแม่งมันขึ้นเก่งทำไมหมอมันคิดเก่งเหลือเกินล่างไหลออกมาเหมือนแมงม่องนั่งปั๊บตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่เคยสงบเลยว้ามันคิดไปเห็นอย่างง้อกระดอกกระเดียดแท้เนาะเครียดหายเจ้าของตั้งคืนจนหลับไปเอ็มมาก็มาคิดโอ้ยว่าสงบจะเถื่อเครียดโมโหวันนี้ไม่เห็นหัวมันนั่งเลยพามันเดินจนมืดเขาก็บอกเห็นว่ามันจะแตกว่าฉันมันขึ้นเก่งหลายอย่างตั้งแต่เสาจนตะวันตกดินจนมองไม่เห็นอะไรถ้าเอามาต่อกันตรงๆนี่ย่านมันซ้ำหนีไปพังคนหรือว่าสกลผลบุญเนี่ยงานอัดเมื่อตัวร้าวไปหมดเลยระบมไปหมดเลยตามขาความคิดมันก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดเลยที่นี่มันก็มันมืดมองไม่เห็นทางจะเดินอีกแล้วกลัวเงี้ยวเขี้ยวขอมันมีนกชนิดหนึ่งเข้าไปนอนในซุ้มถุ่มพุ่มไม้ใกล้ๆกระท่อมมันร้องก็บ้านนอกก็เรียกว่านกกระแตรอกจอกนกเจ้าฟ้านตัวสีเทาๆหางยาวๆนกตัวนี้ร้องก็แสดงว่ามืดเข้าคอนตอนเช้าก็ร้องอย่างนี้อีกมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมืดแล้วเดินไม่ไหวปวดรวดราวไปนั่งดีกว่ามันก็ยังคิดอยู่ไม่หายพอนั่งลงเท่านั้นแหละเอาขาม้วนเข้ามายังไม่เสร็จเลยตึ๊บทีเดียวเงียบเลยปานอัฐปู่บาทเนี่ยไม่กี่ลีจะมันไปใส่บนความขึ้นมันไม่บอกแล้วนะเวลามันจะสงบเหมือนกับมันวุ่นวายมันก็ไม่บอกเรามันบอกห้องอยู่ว่ายามมันจะขึ้นคอยจะขึ้นก่อนเด้อมันวายจะบอกมันก็บ่วายขึ้นกันเองมันก็คือแบบมันจะสงบมันก็บ่บอกเหมือนเรานอนหลับมันบอกอยู่ว่าวันยามนอนหลับคอยรับก่อนเด้อบาทเนี่ยมันวายจะบอก บ่ฮู้มัวจ้อยแม่ไงตื่นขึ้นมาจักหลักหลับย่อมได้ว่าซั่นมันคืนดีว่าซั่นสงบก็เหมือนกันม้วนขาขึ้นมาปึ๊บทีเดียวนั้นยึบมีความรู้อยู่ภายในอันเดียวเอกาธิภาโวภาวะอันเดียวอยู่ภายในอันนั้น

ทบทวนตอนที่เราเดินตั้งแต่เช้าเรานั่งนกตัวนี้มันร้องมันเข้าคอนตอนมืดแล้วนี่มันร้องเองมีไก่ขันมันเป็นวันใหม่แล้วนิดเดียววันใหม่นั้นนิดเดียวดูสิความเป็นไปเองของมันของจิตนั้นตถตามันเป็นไปอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นไม่สงบเพราะช่างหัวมันเดินจงกรมเดินไปเดินมาอย่าไปให้คึกให้มันเป็นคึกกันได้ล่ะโอ้โหกูสิไปเดินคือเพิ่นก็หน้าเพิ่นมันอัดกึบเปล่าวะมันบ่อัดกึบเพราะว่าบ่มีบุญน่ะเนาะกูนี่เนาะเพิ่นว่ามันบ่คือกันเด้อละคนน่ะเราไม่ได้คิดมาก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั้นจิตใจออกมาแล้วมันโล่งโปร่งมันสบายมันเบาปล่อยให้มันคิดมันก็คิดเบาๆเหมือนลมพัดเอื่อยๆทุกผู้รู้ก็รู้ตามกันไปอยากจะคิดก็คิดได้ไม่อยากให้คิดก็หยุดบอกได้ใช้ฟังเรียกว่าผูกใจแล้วให้มันอยู่ไม่ให้มันวิ่งว่อนไปก็ดูจิตให้มันออกทุกลักษณะแล้วก็บอกจิตนี้ได้ใช้จิตนี้เป็นบอกอย่าคิดนะไม่ให้คิดหยุดจะให้คิดเรื่องใดก็คิดไปแต่เรื่องนั้นเหมือนไฟฉายฉายป้าดไปเป็นเหล้าอลอดอันนี้มันเป็นเหล้าอลอดเนี่ยมันเห็นไกลๆหนึ่งถ้ามันเป็นเหล้าลำแสงมันก็เห็นไกลให้จิตมันเป็นอย่างนั้นอ้าวทีนี้ฟ้าจะสางก็ย้อนกลับคืนมาสมาธิภาวนาโดยวิธีใดโดยวิธีใดตรงนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากทำอย่างไรสมาธิภาวนาขอเอาง่ายๆซะก่อนเอาง่ายๆซะก่อนถ้าต้องการสมาธิภาวนาเพื่อความสุขและเพื่อความมีฤทธิ์มีเดช2ข้อแรกเนี่ยต้องมาเน้นสมาธิทางสมถะนั่งเจริญอานาปานสติดังที่พวกเราทำแค่หัดความแข็งแกร่งมั่นคงจะไปหานางอิงหันแม่นี่บ่เก่งจักเถื่อใส่เข้าไปโหลดกลางเดินนี่ขึ้นเด้อมามันสิรับบ่สิจับขามงัดขึ้นใส่กันจักซี่ก็ได้ขาหักคือข่อยนี่งัดได้อยู่นี่นี่ให้เป็นนักเลงสมาธิอย่างนี้งัดกันไปจังซี่แพ้แพ้ไว้นี่ปวดให้มันปวดไปฟาดปวดไปนี่ยังจะตายอยู่กระสันให้ก็ยืดตัวขึ้นตรงๆหายใจเข้ายาวๆเต็มปอดเต็มพุงด้านมันเข้าไปค่อยผ่อนออกมาให้มันร้อนว่าฟู่ไปทั่วตัวทำอย่างนี้นานๆนานๆนานๆแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติมันก็จะเบาลงถ้ามันเริ่มสงบตาก็หลับไปดูลมหายใจถ้ามันดูยากมันคิดอยู่ก็ตามมันลงไปในท้องตามมันออกมาเรียกว่าอนุพันธนาแปลว่าตามถ้ามันสงบแล้วก็ไม่ต้องตามมาคอยดูที่มันกระทบตรงไหนวันก่อนได้อธิบายให้ฝรั่งฟังฝรั่งเขาบอกว่าจะดูตรงไหนดูที่จมูกหรือดูที่ริมฝีปากบอกมันไม่เหมือนกันฝรั่งมันดังงวงฝรั่งดังเงาคนไทยมันดังแฟบต้องแล้วแต่จุดสัมผัสเรียกว่า sensitive point ตรงไหนที่มันจุดไหนที่มันมีความรู้สึกได้มากมันกระทบตรงนั้นเนี่ยภาษาบาลีว่าพุทธสนาท่านนิโก้ก็มันดูตรงนี้พอปากมันบานเพราะเวอร์กันจิสินิโก้ฝรั่งแกก็เข้าใจไม่ได้พูดมากเข้าใจทีนี้เราก็ดูจุดที่มันกระทบมาดูตรงที่มันกระทบนี่ความคิดมันน้อยลงแล้วตรงนี้มันจะเริ่มเย็นๆในจมูกมันเย็นๆเย็นๆมันเย็นเข้ามากๆมันก็จะเย็นขึ้นตรงนี้เย็นขึ้นตรงนี้ออกมาจะเข้าหัววิ่งไปวิ่งมาซะก่อนแน่นเหมือนใส่หมวกกันน็อกบางทีเหมือนมีตัวอะไรมาไต่เหมือนมีไก่น้อยมาตอดบนหัวจ๊อกๆแก๊ๆนั่นมันเริ่มมีสัมปชัญญะเริ่มมีสติคมอยู่แล้วก็เพ่งจากข้างนอกออกข้างในเพ่งข้างในออกข้างนอกเบาๆถ้ามันไม่ร้อนถ้ามันไม่หนักก็เพ่งกันไปอีกสักพักหนึ่งมันจะเหมือนรู้สึกเหมือนน้ำแข็งอาบซึมซาบเย็นแสนจะเย็นความปรุงแต่งแห่งจิตก็หมดไปกายลำงับจิตลำงับเพียงแค่นี้ก็พบความสุขเหลือที่จะกล่าวอีกเหมือนกันถ้ามันถึงจุดที่เย็นสีติภูตังภาวะที่เย็นอย่างนี้ไม่ต้องเข้าไปในฌานก็ได้นะอยู่เพียงแค่เย็นนี่เห็นใครมีเงินเป็นแสนล้านจะไม่ไม่

ไม่คิดไม่คิดปรารถนาไม่อ่อนซอนไม่เป็นที่เจริญใจว่าเงินฟุ่มเฟือยซื้อเอาอันนี้ไปได้มันจะไปนั่นตรงนี้มันจะเริ่มคลายเหยื่อเรื่องตามมาลมเรื่องอะไรนี่มันใกล้ห่างกันมันฟ้ากับดินทีนี้บางคนไม่เป็นอย่างนี้ก็ดูลมไปจนลมละเอียดจนไม่มีลมจนไม่มีลมแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันตายหรือบางทีมันเป็นวู้ๆว่าๆเหมือนตกลงไปในเหวดิ่งลงไปไม่ต้องกลัวปล่อยให้มันเข้าไปเลยมันจะเข้าไปในอัปปนาสมาธิตอนนี้มันอยู่ระหว่างกลางอุปจาระกับอัปปนาเหมือนเราเข้าประตูเรือนขาหนึ่งก้าวเข้าไปในประตูอีกขาหนึ่งอยู่ข้างนอกเห็นความมืดก็กลัวโดยเฉพาะโยมผู้หญิงมักจะกลัวไม่ต้องไปกลัวมันปล่อยมันเข้าไปให้มันลืมตัวตนผู้เพ่งให้มันพลุบเข้าไปตรงนั้นถ้าตรงนั้นก็พบความสุขแสนจะสุขออกมาก็จะรู้เองว่าเออความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่ซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขเพื่อความสุขเป็นความสุขที่ไม่สูญเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตไม่ต้องกลัวเลยนั่งทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้กลัวอัมพาตถ้ามาถึงตรงนี้นี่เป็นอะไรพระอริยเจ้าเข้านิโรธสมาบัติถึง7วันไม่หายใจเลยทำไมท่านไม่เป็นอัมพาตตายเพียงแต่เราเข้ามาถึงจุดนี้ก็จะพบว่าเออเรามีทางเลือกแก่ชีวิตแต่ถ้าผู้ใดมาพบความสุขความสงบระดับนี้น้ำตาไหลนะคิดถึงพ่อแม่เป็นอันดับแรกพ่อแม่ให้ชีวิตในโลกนี้ใครหนอที่จะมีค่ามีคนยิ่งกว่าสองท่านนี้คือพ่อกับแม่ท่านให้ชีวิตเราแต่สิ่งที่เราพบอยู่เดี๋ยวนี้ท่านไม่ได้ให้มาพร้อมกับชีวิตแต่เราก็ค้นพบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำอย่างไรเราจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เราได้ถ้าเรามีเงินเป็นแสนล้านใส่รถสิบล้อบรรทุกไปให้พ่อให้แม่เราก็ไม่สามารถจะให้พ่อแม่ได้สัมผัสสภาพอันนี้เงินนั้นซื้อไม่ได้เราไม่สามารถเอาเงินไปให้พ่อแม่จ้างไม่ให้ตกนรกได้แต่ถ้าพ่อและแม่เราพบเห็นสภาพเช่นนี้ท่านจะมีความสุขถ้าลูกสอนท่านถ้าท่านเชื่อถ้าท่านทำตามท่านก็จะรักลูกนั้นเป็นการตอบบุญแทนคุณตรงนี้ยิ่งคิดไปเองมันเกิดกุศลสังกัปปะดำริไปในเรื่องความดีคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงครูบาอาจารย์ผู้บอกผู้สอนบางทีจะสงสารกระทั่งครูบาอาจารย์ว่าท่านสอนเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่หยุดไม่หย่อนเมื่อเรายังไม่พบไม่เห็นคำพูดนั้นก็เป็นลมเป็นแรงไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายบัดนี้คำพูดทั้งหมดนั้นมีคุณค่ามีความหมายถ้าเห็นกลางคืนมบไปกลางคืนไหวกลางคืนนอนอยู่ใส่น้อครูบาอาจารย์ขอกราบพระคักนะมันเป็นมันเองศรัทธาชนิดนี้จะเกิดขึ้นอย่างมั่นคงมั่นคงจะเอาตีนมาใส่หัวก็ยอมพอใจสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกครูบาอาจารย์สอนมันเป็นความจริงแต่ก่อนเชื่อแต่ไม่เชื่อหมดที่พูดให้ฟังเนี่ยเชื่ออยู่แต่ก็ไม่เชื่อหมดเพราะมันยังไม่เห็นแต่ถ้าเห็นตรงนี้เชื่อแน่นอนยิ่งกว่าเชื่อแม้จะบอกไม่ให้เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วก็ยังมั่นใจว่าถ้าจะทำต่อไปอีกต้องมีอะไรดีๆกว่านี้อีกเราทำเพียงแค่นี้เรายังพบอันนี้นี่สมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิที่ทำให้เกิดความสุขสุขสุขสุขสุขแล้วจิตใจก็เปลี่ยนคุณภาพจากความหยาบกระด้างก็มาเป็นความนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนมองโลกมองคนมองสัตว์มองอะไรอย่างน่ารักมีเมตตาปราณีมุ่งคุณธรรมเคยดุเคยด่าจิตใจก็เริ่มจะอ่อนโยนพูดจาก็ช้าลงเบาลงสุภาพลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่จะไปเบียดเบียนความสุขทางกามเรียกว่ากามคุณได้ถูกเบียดเบียนกามคุณถูกแทรกแซงความสุขปราบความสุขจะเอาอะไรมาปราบกามเนี่ยปราบไม่ได้ดอกกามมันร่านอยากอยู่ตลอดไม่รู้จักอิ่มพระพุทธเจ้าว่ากามมีโทษมากเหมือนความสุขจากกามก็เหมือนสุนัขที่อ่อนเพลียหิวโหยมีผู้คนโยนกระดูกที่มีเนื้อมีเลือดเปื้อนเลือดเปื้อนกระดูกนั้นให้มันก็แทะก็มีความสุขกลืนน้ำลายตนเองไปทำลายตนเองไปแต่มันก็ไม่อิ่มบางทีท่านก็เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงอีกาคาบมามันคาบมานั้นมันไม่ได้มีความสุขมันหึงตัวอื่นอยู่ตลอดตัวอื่นมาพบก็จะมาแย่งมาชิง
ความสุขที่เรามีในกามจะสุขแค่ไหนก็ยังมีกังวลมีกังวลบางทีท่านก็เปรียบเหมือนถือคบไฟทวนลมทั้งร้อนแต่อยากทิ้งแต่ก็เสียดายทิ้งไม่ลงทุกยากลำบากทุกวันนี้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปากกัดตีนถีบบ่าแบกหลังหมุนคำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่เพราะกามเป็นเหตุทำงานได้หนักหน่วงเพราะกามเป็นเหตุทีนี้พอมาพบความสุขชนิดนี้มันลืมความสุขของกามกามมีโทษเอามากๆเลยพระพุทธเจ้าระดมตีกามนี่ถ้าจะเอามาเล่าถึงโทษของมันเป้ามากมายกายกองถ้าเรามาสัมผัสอย่างนี้เราจะเห็นว่าความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่จะเบียดเบียนแทรกแซงขบวนการของกามารมณ์ให้อ่อนตัวทันทีและก็รู้สึกมั่นใจในชีวิตนี้ว่าถ้าเราผิดหวังชอกช้ำในสิ่งที่เรามีเราได้เราหวังอยู่นี่ก็ตามเรามีทางเลือกมีความทุกข์น้อยเพราะนั้นความทุกข์ชนิดนี้หรือความสุขชนิดนี้เป็นความสุขเพื่อปราบความสุขของกามเบียดเบียนกามถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเราจะไปกรุงเทพเหมือนเราจะไปอเมริกาเราไม่มีทางเราเดินมาจากภูเขาเดินมาด้วยเท้าเหน็ดเหนื่อยเดินขึ้นเดินลงไม่มียานพาหนะใดๆอันนี้เหมือนเราแสวงหากามด้วยความทุกข์ยากลำบากเพื่อกามเรียนหนังสือเพื่อกามเป็นอะไรอะไรเพื่อสิ่งเหล่านั้นทีนี้พอเดินมาหน่อยพ้นภูเขาก็มาพบทางเกวียนมีเกวียนลำหนึ่งได้ขี่เกวียนไปการขี่เกวียนนี้ก็ดีเดินเอกโอ้ใครแน่บาดนี่ประสันบ่ได้ยังแต่ก็ไม่นิ่มนวลกระแทกกระทันครั้งไปอีกพักหนึ่งก็ไปพบเส้นทางเล็กๆแล้วก็มีรถจักรยานอีกคันหนึ่งเราขึ้นขี่จักรยานทุนี้ดีกว่าเกวียนดีกว่าเกวียนความสุขจากเกวียนนี้มีค่าน้อยกว่าความสุขความสบายในการขี่รถจักรยานพอขี่จักรยานไปแม้จะได้ถีบก็ดีกว่าขี่เกวียนก็ไปพบรถอีแตนอีกคันหนึ่งขึ้นขี่รถอีแตนไม่ต้องถีบไม่ต้องถีบสบายกว่าจักรยานแต่ก็มีฝุ่นแต่ก็มีลมพัดหน้าไปต่อมาก็มาถึงทางลาดยางได้ขึ้นรถเก๋งติดแอร์หรือขึ้นรถทัวร์ปรับอากาศช่วงนี้มันก็ดีดีไม่คิดถึงรถอีแตนเลยความสุขเป็นลำดับจะคลายมาถ้ามาพบความสุขชนิดมันลืมความสุขชนิดนั้นเพราะนั้นอย่าลืมว่าเรามาหาความสุขเนี่ยเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะพบความสุขชนิดนี้ต้องแลกกันฝืนกันทนกันข่มกันเหมือนกับเดินมาจากภูเขาก่อนที่จะมาถึงรถทัวร์ปรับอากาศก่อนที่จะได้มาขี่เกวียนสักลำหนึ่งก่อนที่จะได้มาขี่จักรยานสักคันหนึ่งก่อนที่จะได้มาขี่รถปรับอากาศพอถึงรถปรับอากาศนี่ความสุขความสบายจากเกวียนจากจักรยานจากรถอีแตนก็ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายความสุขจากสัมผัสของรถปรับอากาศคันนี้ไปแทรกแซงไปเบียดเบียนขบวนการของความสุขอันเกิดจากรถอีแตนจากรถจักรยานจากเกวียนทีนี้พอไปถึงสนามบินขึ้นเครื่องบินจัมโบ้เจสบินข้ามทวีปข้ามมหาสมุทรไปอีกยิ่งสบายกว่าไม่คิดถึงรถทัวร์คันนี้อีกเลยนี่ระดับของความสุขก็เป็นระดับไปสมาธิภาวนาระดับนี้ทำให้เกิดความสุขชนิดนี้และจะค่อยๆเจือจางล่มรู้จักคลายเหยื่อจากกามจิตใจจะรู้จักหาทางใหม่ให้มันยิ่งขึ้นกว่านี้เองในขณะเดียวกันคุณภาพแห่งจิตก็เปลี่ยนไปจากความก้าวร้าวรุนแรงจะเป็นความนิ่มนวลอ่อนโยนสุภาพถ้าอยู่ด้วยกันผัวกับเมียจะรักกันมากกว่าเก่าแต่ไม่ได้รักกันแบบแต่ก่อนเป็นความรักที่ทำให้เกิดความสุขเป็นความสุขง่ายๆความรักที่เอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจล้ำลึกเป็นมิตรภาพที่ผูกพันกันอย่างล้ำลึกที่สุภาพแล้วจิตใจจะเปิดกว้างรับความสุขจากธรรมชาติเห็นธรรมชาติที่งดงามจิตใจนี่งดงามไปโดยเพราะจิตใจชนิดนี้พร้อมที่จะเกิดความสุขได้ทุกเมื่อสามีภรรยาคู่ใดปฏิบัติธรรมพร้อมกันในระดับนี้แต่ก่อนนั้นเป็นผัวเป็นเมียกันทางกามอารมณ์พอมาถึงช่วงนี้ก็เป็นคู่บุญคู่บารมีสามีเดินหน้าภรรยาเดินหลังจูงแขนกันเข้าวัดเข้าวากระทำบุญกระทำกุศลกระทำคุณงามความดีเอื้ออำนวยให้แก่กันและกันที่จะผลักจะดันในการฝึกฝนไปปฏิบัติธรรมไปเมื่อจิตใจความสุขมันสูงขึ้นต่างคนต่างก็สลายแยกออกไปจากกาม
ชนิดก็มันมีอีกความสุขเป็นลำดับลำดับขึ้นไปความสุขชนิดนี้เกิดมาจากสมาธิอานาปานสติตั้งแต่ดูลมยาวดูลมสั้นรู้จักกายทั้งปวงจนถึงปัสสัมภยังกายสังขารังทำกายสังขารให้ลำงับเราสวดมาวันนั้นอธิบายมาถึงนั้นนี่เป็นความสุขความสุขแทรกแซงความสุขอันเกิดมาจากกามต่อมาเอาอีกนิดนึงทำอย่างไรที่จะให้เกิดสมาธิภาวนาเพื่อให้มีฤทธิ์มีเดชพระพุทธเจ้าไม่ค่อยสรรเสริญไม่ค่อยสอนแต่ก็พูดเป็นในเอาไว้ภิกษุในธรรมวินัยนี้อบรมจิตมนสิการอารมนสิการอโลกะสัญญาที่วากะสัญญายังจิตของเธอให้เปิดเผยไม่มีอะไรครอบงำเมื่อนั้นเธอก็จะโน้มน้าวจิตของเธอไปเพื่อญาณทัศนะเพื่อความเป็นทิพตาหูการรู้จากจิตจากใจของผู้อื่นมันจะเกิดขึ้นหมายความว่าฝึกสมาธิที่จะให้เกิดเป็นฤทธิ์นั้นเน้นไปที่แสงสว่างมีนะบางคนนั่งไปกลางคืนแล้วมันสว่างสว่างเหมือนตะวันกำลังจะขึ้นนานๆเพ่งไปเพ่งไปก็สว่างเจิดจ้าขึ้นถ้าทำจิตให้สว่างเป็นอโลกสัญญาที่วากสัญญาอย่างนี้ง่วงก็ไม่ง่วงเมื่อสว่างจ้าแล้วก็เหมือนเรามีจอโทรทัศน์นั่นแหละต่อมาหูอาจจะเริ่มได้ยินเสียงซึ่งไม่รู้จักศัพท์ต่อมาก็จิตสมาธิมั่นคงเข้าอาจจะได้ยินเป็นถ้อยเป็นคำบางทีอาจจะเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนานๆเข้าสมาธิตั้งมันก็เป็นภาพที่ชัดเจนจิตชนิดนี้มีคุณภาพเพื่ออภิญญาเรียกว่าอภิญญาชัตชิกรณธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งทางอภิญญาตาทิพย์หูทิพย์กำหนดรู้จากจิตใจผู้อื่นแสดงฤทธิ์นานาประการนอกจากนั้นก็เป็นชนิดที่เรียกว่ามโนมยิทธิอันนี้เอาจิตนี้ถอดออกไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆก็ได้แต่ไม่สามารถทำลายกิเลสได้เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือให้แก่กิเลสก็ได้เป็นสิ่งที่คนอื่นอัศจรรย์หลั่งไหลมากราบมาไหว้ถวายลาภสักการะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นอัตตาตัวตนกิเลสในขันโกเป็นปุ๋ยให้กิเลสได้อย่างดีเลยเป็นฮอร์โมนเพราะนั้นในพุทธศาสนานี่นับนิ้วมือไม่ค่อยครบพระที่มีฤทธิ์มีเดชไม่กี่องค์ส่วนมากเขาจะบรรลุธรรมทางวิปัสสนาคือเจริญสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์แล้วก็เจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำลายอาสวะกิเลสรู้เท่าทันขันธ์ธาตุอายตนะต่างๆอริยสัจประจักษ์แจ้งสองอันนี้เป็นฝ่ายสมถะแต่ถ้าผู้ใดมีบุญบารมีสั่งสมไว้แต่ก่อนเป็นง่ายเป็นง่ายเอามากๆเลยบางคนนั่งสมาธิเดียวเห็นนู่นเห็นนี่คนอื่นทำ10ปีบ่เห็นเล่านางป้อมเราเห็นอันนั้นเห็นอันนี้บ่คือกันเพราะสั่งสมชนิดนี้มาหลายแสนชาติแล้วไม่ใช่แต่เพียงศาสนาพุทธนะไม่จำกัดอยู่กับศาสนาเรื่องสมาธิชนิดนี้ศาสนาอื่นคนอื่นเขาก็ทำเป็นมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นระดับจิตสมาธิล้วนๆแต่ยังไม่ประกอบไปด้วยปัญญาแต่ถ้าพูดถึงทางวิปัสสนาศาสนาอื่นไม่มีไม่มีวิปัสสนากรรมฐานนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าส่วนมีฤทธิ์มีเดชหูทิพย์ตาทิพย์เหาะเหินเดินอากาศมุดดินดำน้ำอะไรต่างๆเดินน้ำดำดินเขามีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามคำสั่งสอนชนิดนี้ระบบนี้ทำความเพียรเขามีมาแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งเหล่านี้คือสองอันหลังนั่นแหละการกระทำสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์คุมกำเนิดของความทุกข์ให้น้อยลงสุดท้ายทำอาสวะให้สิ้นไปรู้เท่าทันขันธ์ห้าอายตนะธาตุทั้งหลายเป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเห็นความเป็นจริงอนิจจทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจประจักษ์แจ้งปล่อยวางถึงซึ่งความสิ้นทุกข์บุคคลเหล่านี้ไม่ต้องเหาะเหินเดินอากาศเดินจำต้องไปคือห้องธรรมดาเนี่ยแต่จิตใจไม่ใช่ธรรมดาเสียแล้วจิตใจไม่ได้คล้องอยู่ในโลกนี้เลยมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพุทธศาสนาพร้อมกับพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องฤทธิ์เรื่องเดช

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ันติตายะมุทธปริตายะการติธรรมีกัฏฐากติยเตยโรกยาตามาลาภาติทิมัตตาธรรมปริยายตาปัทโธนาทายตมันเตหิ

ไรเช่นนั้น

การหน้าก็ยังไกลไปอีกน้อยหนึ่งยังมีจิตสำคัญของอนุวัตกะใกล้เข้ามาอีกคือในวัน

ู้ที่ได้เรียนมาตลอดพรรษาว่ามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมวินัย

ันหนึ่ง

ควรท่านลำบนลำบากแต่มันไม่ฟังเห็นแก่เท่าไหร่ยิ่งชอบเพราะมันมีกำลังที่จะต่อสู้มันมันก็เลยออกไปที่เมื่อเป็นอย่างนั้นท่านคณะสงฆ์ทั้งหลายจึงได้พิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปพักรักษาตัวเรื่องแรกก็ไม่มากโรงพยาบาลสงฆ์ส่วนกลางก็พออยู่อาศัยกันไปได้ขั้นต่อมาโรคมันจะมีอกมีใจว่าได้ทำลายมากมากเป็นยังไงในตับก็เลยการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ไปแทบทุกจังหวัดเพื่อให้พระภิกษุสามเณรอัปปาในจังหวัดนั้นๆได้เข้าไปพักผ่าอาศัยและเพื่อไม่ให้ปนเปกับผู้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นการว่าในนี้เป็นตัดเป็นส่วนกันก็เลยมีการตั้ง

็ไม่สำเร็จประโยชน์อีกเหมือนกัน

ไปรวมกันที่โรงพยาบาลส่วนกลางคือโรงพยาบาลสงฆ์แต่ต่อมาโยมพระป่วยไม่มีเฉพาะในโรงพยาบาลสงฆ์มีอยู่ตามต่างจังหวัดด้วยจึงงดส่งไปโรงพยาบาลสงฆ์ให้ส่งไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดนั่นๆเพื่อจะได้หาเครื่องเวชภัณฑ์คอยบำบัดโรคภัยไข้เจ็บที่จะไปพิสูจน์ตามมันเ

mind.

ันไม่กลัวมันเข้าไปเยี่ยมทุกคนอย่างนายกรัฐมนตรีกระทั่งบินไปตรวจรักษาที่อเมริกาก็ว่าเรียบร้อยดีแล้วพอกลับมาในประเทศไทยได้2วันเดี๋ยวนี้ก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอีกแล้วมันน่าว่าเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ใหญ่ผู้โตจะอายหรือว่าจะเกรงกลัวอำนาจราชศักดิ์ไม่มี

ี่ยมแต่ทุกข์โผล่ไปเพราะฉะนั้นจึงมีการบริจาคคนละเล็กคนละน้อยการบริจาคคนละเล็กละน้อยนี้ได้มุ่งหมายเฉพาะอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรเราผู้ที่ยังมีกำลังวังชาแข็งแรง

ั้งผู้พยาบาลรักษาทุกท่านเป็นผู้บิดเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเป็นพระพุทธภาษิตไว้ว่าโรภยาปรมาลาภาลาภอันประเสริฐคือความไม่มีโรคหรือว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันยอดเยี่ยมลองพิจารณาดูว่าลาภไหนหรือว่าที่ประเสริฐที่สุดที่ท่านยกเอาว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันยอดเยี่ยมหรือเป็นลาภอันประเสริฐ

ที่จะมีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองเพียงใดก็ตามถ้ามีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วจะถือว่าคนนั้นเป็นคนมีความสุขที่สุดไม่ได้เพราะว่าเงินก็อยู่ส่วนเงินสมบัติก็อยู่ส่วนสมบัติโรคกับร่างกายมันก็นอนอยู่ด้วยกันถ้าร่างกายชำรุดทรุดโทรมทำอะไรไม่ได้ลุกเดินเหินอะไรไม่ได้ทำความลำบากให้ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้ปฏิบัติแก่ผู้อื่นด้วยอย่างนี้จะมีความสุขความสบายได้อย่างไรเมื่อจะมีเงินมากมายไก่กองเพียงใดก็ตามก็ไม่ได้รับความสุขจะมีนิดหนึ่งว่าดีใจว่าเรามีเงินมากมายไก่กองไม่ต้องกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกัน ความเจ็บความไข้ความไม่ตายมีโดยกันทุกคนขึ้นไปเกิดขึ้นแก่บุคคลทุกคนที่เกิดขึ้นมาในมนุษย์โลกนี้แล้วต่างกันแต่ว่าผู้ที่จะมีโรคน้อยโรคมากหรือตายช้าตายเร็วอะไรกว่ากันเท่านั้นแต่ว่าที่จะปลอดภัยนั้นมีน้อยที่เกิดมาแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปวดหัวตัวร้อนอะไรเลยมาเบียดเบียนนั้นเป็นจำนวนน้อยในจำนวนล้านก็จะมีเพียงไม่ถึง

อย่างนั้นเมื่อโรคภัยเกิดไข้เจ็บเกิดขึ้นมาก็ไม่ค่อยตกอกตกใจไม่ค่อยทุกข์ตั้งเติมลงไปเพราะพอมีคนที่จะจับจ่ายใช้สอยหายามารักษาโรคภัยไข้เจ็บของตนได้ให้พวกเราเบาบางลงไปจนกว่าจะหายไปแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือความไม่มีโรคซึ่งเป็นความปรารถนาของทุกคนไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บมีแต่แสวงหายาที่ทำให้เกิดอายุวัฒนะขณะนั้นขณะนี้ผู้ที่กินยาอายุวัฒนะตายไปแล้วตั้งกี่คนกี่คนแล้วก็ไม่รู้ก็อ้างตำราไว้ว่ายานี้กินแล้วมีอายุยืน

นไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยตนไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บถ้าผู้ที่ปฏิเสธอย่างนี้แสดงว่าผู้นั้นยังไม่รู้ว่าโรคอยู่ในตัวมีเท่าไหร่อะไรคือโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นหมายเอาแต่โรคชนิดร้ายแรงที่ทำให้เกิดล้มหมอนนอนเกลืออะไรอย่างนั้นส่วนโรคเล็กๆนิดๆหน่อยๆไม่หมายเอายังไม่ได้แต่สังขารร่างกายนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นพลังของโรคอย่างเราไปตรวจกันว่าจักขุโลภโทสะโลภโทคณะโลภโทจิมาโลภโทตั้งแต่หัวลงไปจนถึงปลายเท้าที่ไหนไม่เกิดโรคตาที่ว่าดีปองใสก็ยังมีโรคไปใกล้เจ็บจมูกที่ใช้ลมหายใจเข้าออกมันก็ยังมีโรคปากที่เราสำหรับบทเคี้ยวอาหารก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บเข้าไปเบียดเบียนหูใช้ฟังเสียงก็ยังมีโรคภัยเพราะฉะนั้นมีโรคภัยตั้งแต่ที่ตาไปจนถึงเท้าตั้งแต่เท้าจนไปถึงที่ตาที่เป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บด้วยกันทั้งนั้นที่นี่นอกจากนั้นยังมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำวันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำวันคืออย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำวันคือว่าความหิวหิวข้าวหิวน้ำหิวไหมหิวกันทุกคนตอนหิวเรารับประทานอาหารลงไปบรรเทาความหิวได้อิ่มหนำสำนานสบายขึ้นมาเราก็ว่าเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บในความจริงเนี่ยคือความหิวนั่นแหละมันเป็นโรคที่เบียดเบียนร่างกายของเราให้เกิดความกระวนกระวายแต่ว่าเราสามารถที่จะรักษาด้วยตัวของเราให้หายได้เราหาอาหารรับประทานลงไปโรคภัยไข้เจ็บมันนั่นก็บรรเทาลงไปทำให้เกิดความสบายสบายสบายดีแล้วที่นี่โรคประจำวันก็คือว่าปวดอุจจาระปัสสาวะใครเคยเป็นบ้างไหมครับปัสสาวะเป็นด้วยกันทุกคนอุจจาระปัสสาวะนี่ถ้าเราปวดแล้วเราอดเรากั้นไว้ไม่ไปถ่ายมันออกมันเป็นยังไงทำให้ความเดือดร้อนกระวนกระวายเกิดขึ้นเพียงใดทีนี้ถ้าถ่ายมากเกินไปก็เดือดร้อนอีกเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นโรคประจำตัวของคนทุกคนประจำกายเรียกโรคประจำกาย ที่นี่โรคยังมีโรคภัยอีกชนิดหนึ่งเป็นโรคประจำใจคือกิเลสกิเลสที่เรามีด้วยกันทุกคนเรามาเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนามาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรกิเลสมันไม่มาบวชด้วย

ากมายเพียงใดก็ทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏยืดยาวออกไปไม่มีกำหนดไม่มีสิ้นสุดที่เรามาเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาก็เพื่อที่มาจะบรรเทาโรคคือกิเลสให้ลดน้อยเบาบางลงไปเพื่อเป็นการย่นทางไกลสังสารวัฏให้ใกล้เข้ามาทางผู้ที่สามารถทำลายกิเลสทางด้านจิตใจได้ทำโลกคือกิเลสที่มันทำลายทางด้านจิตใจได้ก็เรียกว่าผู้นั้นปลอดภัยหมดภัยไม่มีโรคเป็นผู้ที่มีความ

บางส่วนไปบ้างแล้วก็จะเห็นผลว่าได้รับความปลุกขนาดไหนเพียงกิเลสมันระงับลงไปชั่วระยะหนึ่งระยะหนึ่งหรือว่าเราละได้ชั่วระยะหนึ่งก็จะได้รับความสบายความตั้งนานเพียงใดนั้นก็จะเห็นขึ้นในตัวของตัวเพราะฉะนั้นกิเลสโรคคือกิเลสที่มันก่อกินทางด้านจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งและก็เป็นเรื่องที่ตัวของตัวจะต้องรักษาเฉพาะตัวของตัวเองด้วยแต่ให้หมอคนอื่นรักษาได้ยากรักษาไม่หายนอกจากพระพุทธเจ้าที่เป็นหมอยาใหญ่ที่มาเนี่ยพระองค์ได้ประทานพุทธโอษฐไว้ทีนี้เราจะยึดเราจะเอาพระพุทธโอษฐนั้นมารักษาจริงจังเพียงใดอันนั้นเป็นเรื่องของเราเองพุทธโอษฐก็ไม่ใช่อื่นเป็นก็เป็นพุทธธรรมะสังฆะคือพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นโอษฐอันวิเศษทีนี้เราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเพียงใดทั้งที่เรากราบไหว้บูชาปฏิญ

ตัวของเราเองนะคนอื่นจะมองเห็นได้ยากหรือมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเราถือกันที่ว่าเราเกิดมาในโลกอันนี้มาต่อสู้กับโรคจะเป็นโรคทางกายก็ตามจะเป็นโรคทางจิตใจก็ตามนะอย่าเรียกว่ามาเป็นนักต่อสู้เป็นนักทำลายหรือเป็นนักรบสำหรับรบกับโรคไปใกล้จิตทางด้านกายทางด้านวาจาก็ทางด้านจิตใจ

็นชาวพุทธจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประทานพระเมตตาทรงพระกรุณาแสดงสั่งสอนไว้โดยไม่ต้องการผลตอบแทนอย่างใดมีจุดประสงค์อย่างเดียวแต่เพียงว่าขอให้

มุ่งหมายอามิสสินจ้างเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดเลยรวมแสดงคำเกิดความเมตตากรุณาแก่หมู่ทั้งหลายที่พระองค์ทำนั้นก็เพราะว่าพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วมองดูจัตตวโรคที่เกินคนไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเป็นความเป็นพระกรุณาที่คุณเตือนพระองค์ให้พระองค์เสด็จอยู่จังเที่ยวจังสอนประชาชนไม่เลือกท่านวันนะแม้จะเป็นทุกขะยากเย็นเข็นใจอย่างใดเมื่อเข้ามาในข่ายแห่งพยานของพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จไปโปรดให้บุคคลคนนั้นได้รับความสุขความสบายตามควร ทีนี้เราทั้งหลายก็เรียกว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มาเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาลองคิดเทียบจำนวนพลเมืองผู้ที่สนใจใฝ่เข้ามา

ปนิสัยปัจจัยส่งเสริมไปในภายภาคเบื้องหน้าที่เรียกว่าเรามาทำทุนมาลงทุนไว้ทุนนั้นที่เราลงทุนไว้อย่างนี้ไม่มีเสียหายเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามช่วยเพื่อคูณบำรุงทางด้านจิตใจของเราไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะละกิเลสได้ผลบุญทานทั้งหลายจึงจะหยุดไม่ติดตามถ้าเรายัง ต้องเที่ยวยังทำลายกิเลสยังไม่หมดแต่เราก็พยายามสร้างส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลส่วนบุญกุศลนั้นก็จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติเรียกว่าเป็นสมบัติอันแน่นอนเป็นสมบัติอันแท้จริงไม่มีผู้อื่นแย่งชิงเราไปได้ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้เวลาทามหากษัตริย์มีอำนาจราชจักรมากใหญ่เพียงใดก็ไม่สามารถที่จะมาแย่งส่วนบุญส่วนกุศลของเรานั้นไปได้นอกจากว่าเราเป็นผู้มีจิตเพื่อเผื่อแผ่กรุณาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ตนได้บำเพ็ญไปดังนั้นขยายไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่ได้ตกทุกข์ได้ยากได้รับความสุขความสำราญตามควรแก่การอนุโมทนาใหม่ที่ได้ทราบผลแห่งการที่เราท่านทั้งหลายได้ปรากฏอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลได้นั้น เรียกว่าเราเปิดใจกว้างช่วยเหลือเพื่อนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกหรือว่าที่ในโลกด้วยการนี้ให้ได้รับให้พ้นผู้ที่ตกทุกข์ก็ได้พ้นจากความทุกข์ผู้ที่มีความสุขแล้วก็ได้ประสบสุขยิ่งขึ้นไปหรือว่าตลอดจนบรรลุมรรคผลนิพพานตามความต้องการของผู้นั้นแต่ว่าต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติส่วนตัวเข้าไปด้วยอย่ารออาศัยรับส่วนบุญจากผู้อื่นเป็นไปไม่ได้เราจะต้องทำของเราเองเมื่อเราทำแล้วก็เป็นของเราเองแล้วก็เป็นเครื่องอุ่นใจให้แก่เจ้าของเองว่าเราได้ทำแล้วได้ทำความดีแล้วความดีนั้นก็จะเข้าไปติดอยู่ภายในจิตใจของเราอย่างว่าเราเคยสงเคราะห์เพื่อแก่บุคคลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเห็นเขาได้รับความสะดวกสบายจากการเพื่อคูณดุลหนุนของเราก็ทำให้เราดีอกดีใจว่าเราเสียออกไปกระละออกไปจะเป็นความสุขส่วนตัวเพียงนิดหน่อยก็ตามหรือจะเป็นทรัพย์สมบัติของตนเพียงนิดหน่อยก็ตามเมื่อผู้ได้รับนั้นได้รับความสะดวกสบายได้รับความสุขขึ้นมาก็ทำให้เราอิ่มใจสบายใจว่า เราได้ส

ที่ทำให้เรามัวเมามากที่สุดแต่เราไปเพ่งเสียว่าเราไปมัวเมากับคนอื่นถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ว่าหนุ่มไปมัวเมากับสาวหรือสาวก็มัวเมากับหนุ่ม

าในสังขารร่างกายของเราอย่างใดตามปกติเรายึดว่าอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเรา

ออกก็เหมือนไม่มีมีปากมันมีปากพูดไม่ออกก็มีแต่ว่ายังไงเราจะใช้มันเลยใช้ไม่ได้แต่ว่าเป็นของเราก็ยังไม่ได้มันก็จะแสดงให้เราเห็นอยู่แล้วว่าทั้งที่เรายึดมั่นว่าอันนี้แหละของเราแต่มันพอมีความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันสมุดชุดโทรมลงไปแล้วเราก็ว่ามันไม่ฟังบอกมันไม่ได้มันก็ไม่ทำตามของเรายกตัวอย่างคนเป็นอัมพาตคนเป็นอัมพาตนี่ทั้งขาทั้งกายก็อุดมสมบูรณ์ดีอ้วนดีแต่ว่าเดินไม่ได้มือตายขาตายมือตายขาตายที่มันตายฉะนั้นมันของเราไหมเราก็ยึดมั่นว่าเป็นของเราเมื่อยึดเป็นของเราทำไมเราใช้มันไม่ได้ทำไมมันไม่ทำตามเราอันนี้เราก็พอมองเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราจริงจังเราใช้มันไม่ได้ให้มันทำไม่ได้แต่ในขณะที่มันยังดีอยู่มันก็ทำไม่ได้ทำให้หลงทำให้เราเมาว่าเป็นของเราแต่เมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชามันไม่ฟังคำของเราเราใช้มันไม่ได้มันไม่ยอมทำตามคำของเรามันก็แสดงให้เห็นว่านี่ฐานไม่ใช่ของท่านนะเป็นแต่เพียงมาอาศัยท่านนะหรือว่าท่านอาศัยฐานนะถ้าพูดกันก็เป็นคำนองนั้นต่อไปต่อไปเราก็ไม่ได้อาศัยกันแล้วถึงเมื่อตายไปแล้วเราก็ไม่อาศัยได้อาศัยส่วนเหล่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจสังขารร่างกายทั้งหลายทั้งปวงทอดทิ้งเป็นท่อนไม้เป็นท่อนฟืนเขาจะนำไปเผาไปยังไงไปฝังยังไงก็มันมีความรู้สึกทำไมถึงไม่รู้สึกก็เพราะเราหนีออกไปแล้วจากส่วนที่เราเคยหลงเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรานั้นเราทิ้งไปแล้วเราไม่ได้อะไรแล้วถึงอะไรก็อยู่กันไม่ได้แล้วเพราะมันหมดเจตสัญญาที่จะอยู่กับมันได้แล้วก็ต้องจากกันไปแต่ส่วนเหล่านั้นมันก็ทิ้งกันไว้ตามปกติอันนี้ก็เป็นเรื่องเตือนให้เรารู้ว่าไม่ให้เราเมาไม่ให้เราหลงไม่ให้เราลืมตัวว่าของที่อาศัยถ้าเราพยายามใช้ให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์ขึ้นมาเราคอยเอารับเอาผลประโยชน์ที่ใช้ให้มันทำขึ้นมาไอ้นั่นเป็นของเราแต่ว่าที่เราได้อาศัยใช้มันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญอย่างประเกิดทีเดียวในขณะที่เรายังใช้มันได้ให้มันทำอะไรก็มันก็ทำให้ตามความต้องการของเราแต่บทมันเกิดไม่อยากทำเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ได้เราจะไปว่าไปตีไปฆ่าไปอะไรมันก็ไม่ทำอันนี้ก็เป็นเรื่องพิจารณาแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องอยู่กับเราเองเราก็เห็นเองเห็นเป็นประจำอยู่แทบทุกวันเหมือนกัน

าเหมือนคนเมาเหล้าถ้ายังไม่กินเหล้าก็ดียังมีสติสตางค์ดีแต่พอกินเข้าไปแล้วเมาอวัยวะอย่างไรยังไงควรปิดควรเปิดยังไงมันนิอายนั่นเป็นเรื่องของคนเมาที่ภายนอกที่เราเห็นที่มีเมาภายในคือเมาจิตใจจิตใจของเราเมาในสังขารร่างกายของเรานี่ก็เข้าในทำนองนั้นเพราะฉะนั้นเรามาทำสมาธิภาวนาแล้วก็เพื่อที่จะมาพิจารณาสังขารร่างกายของตนให้มันเห็นจริงแจ่มแจ้งขึ้นเพื่อจะได้ลดละความเมาลงไปแม้จะไม่ขาดไม่จะไม่

ำได้เมื่อเราทำได้เราลดลงได้ความสบายความสุขก็เกิดมีขึ้นนี่แต่เราทางทั้งหลายเหมือนกับเราบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บที่มันขึ้นเกิดขึ้นทางสังขารร่างกายได้พยายามรักษามันหายลงไปเราก็ได้รับความสบายขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็ได้รับความทุกข์ยาก

ำวันเราจะต้องรักษามันเป็นประจำวันรักษาทุกวันทุกวันก็ไม่หายจนกว่าจะรักษาจากกันไปตายจากกันไปแยกย้ายกันไปคนอาทิตย์ละทางนั่นแหละมันถึงจะพ้นกันไปชั่วระยะหนึ่งก็ดังนั้นก่อนที่เราจะไปถึงจุดจบตอนโน้นเราจึงควรที่จะสะสมกำลังทางสติปัญญาหรือว่ากำลังทรัพย์อันเป็นทรัพย์ภายในที่จะติดตามตนของตนไปได้นี้ตามสติกำลังที่เราจะสะสมรวบรวมอะไรไปได้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยของน้อยของมากต้องไปจากของน้อยเป็นธรรมดาไม่ใช่ทีเดียวมันจะมีมากขึ้นมาทันทีมันต้องไปจากของเล็กของน้อยอย่างเราเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราเกิดขึ้นมาเราจะโตขึ้นมาขนาดนี้กันทีเมื่อไหร่แล้วเราก็มาจากจุดเล็กๆนิดเดียวแล้วค่อยมีวัฒนาการเจริญเติบโตขึ้นมาตามลำดับลำดับแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปตามลำดับลำดับเหมือนกับดอกไม้ที่เขาปากไว้แจกกันข้างบนธรรมะนี้เมื่อแรกมันมาจุดเล็กๆขึ้นมาแล้วเรามาถูกทำลายมามาจักไว้ในแจกันอันนี้แต่มันกำลังเหี่ยวไปมันกำลังจะร่วงโรยไปมันกำลังถึงจุดจบของมันถึงที่สุดของมันอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายที่รอบตัวของเราที่เราสามารถที่จะน้อมนำมา

ความไม่มีโรคหรือความมีโรคดูฟังมาก็แปลว่าเป็นเครื่องประดับสติ

รมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพระหูนางวัตตะอัฏฐายะสัพปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ชีวิตแปลว่าพัฒนาถ้าหลักธรรมของพุทธศาสนาชีวิตที่พัฒนาไปสู่ความเจริญคือเจริญทานคือการเสียสละจนกลายเป็นคนไม่ตนีจนกลายเป็นคนไม่โลภมากจนกลายเป็นคนไม่เดือดร้อนให้จนรวยนะให้จนมีความสุขให้จนมีความสงบให้ไปจนถึงกับให้อภัยเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยให้มากๆเลยกลายเป็นคนอภัยคนเป็นเช่นเขามาโกงเรามาลักของเรามาอิจฉาเราหรือมาเบียดเบียนเอาเปรียบเราเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ให้มากๆเลยรู้สึกว่าช่างมันเถอะให้มันไปถือช่างเฉยให้มันไปถือว่ามันไม่ใช่ของเราต้องทำบุญไปต้องที่รู้ว่าถูกโกงแต่มันก็ให้เขาไปรู้ว่าถูกเขาเบียดเบียนก็ให้เขาไปทานที่พุทธเจ้าว่าเนี่ยเป็นบันไดเบื้องต้นเนี่ยทำให้คนไปสวรรค์ทั้งเป็นคนที่ให้ทานไม่เป็นเนี่ยตกนรกทั้งเป็นรู้ว่าเขามาโกงเรารู้ว่าเขามาเอาเปรียบเรารู้ว่าเขาเอาเรามากเกินไปหรือมาทำให้เราเสียหายจะรู้สึกว่าเครียดแค้นชิงชังพยาบาทอาฆาตบางคนถึงกับจ้างมือปืนไปฆ่าเขาเพราะกลัวจะเสียเปรียบหรือว่าไม่พอใจที่เขามาเอาเปรียบบางคนก็อยากจะได้มากก็จ้างมือปืนไปฆ่าเขาจะเอาให้มากเนี่ยความโลภตัวฉกาจทำให้คนหลงทุกวันในคนเราเนี่ยมัวเมาด้วยความโลภมันเยอะลงทุนท่านนี้จะเอากำไรเท่านั้นนะลงทุนน้อยจะเอากำไรมากบางทีลงทุนผิดๆก็มีอย่างเช่นคนไปเล่นการพนันเนี่ยคนเนี่ยโลภมากลงทุนท่านเนี้ยจะเอาเยอะๆฉะนั้นเรียกว่าเราเนี่ยเป็นคนในพุทธศาสนาถ้าเราเป็นผู้ให้ซะแล้วเนี่ยฮะก็จะกลายเป็นคนสบายใจเพราะเสียสละเป็นไม่ต้องมานั่งกลุ้มนั่งเป็นทุกข์นั่งพยาบาทอาฆาตนอนเป็นทุกข์บางคนเนี่ยพอทำใจไม่ได้ก็นอนคิดแต่เรื่องนั้นเนี่ยจะทำยังไงดีจะแก้ไขยังไงดีรู้สึกว่าพยาบาทอาฆาตชิงชังต่อที่คนอื่นมาเอาเปรียบเราพุทธเจ้าเป็นตัวให้ขึ้นบันไดขั้นนี้ไปได้เถอะเป็นอริยะเป็นอริยะเป็นโสดาบันโสดาบันเนี่ยให้แล้วไม่โกรธให้แล้วไม่ตนีไรให้แล้วไม่เสียดายหมายถึงว่าพุทธเจ้าจริงๆได้ห้ามพระไปบิณฑบาตเกินกว่า3องค์ที่บ้านโสดาบันเพราะให้หมดเพราะให้แล้วไม่เสียดายคิดว่าของนอกกายตายเอาไปไม่ได้ให้แล้วรู้สึกว่าเป็นของตัวเองฉะนั้นความไม่ตนีความไม่โลภนะฮะสังคมจะอยู่ได้นะ สังคมทุกวันเนี่ยถ้าอยู่ได้ต้องอยู่ด้วยความไม่โลภไม่ตนีเป็นผู้ให้กันโยมให้เมตตาให้คำสรรเสริญให้คำสรรเสริญก็คือให้น้ำใจกันไม่ติฉินนินทาว่าร้ายกันนี่แหละให้คำสรรเสริญคนที่ติฉินนินทาให้ร้ายเขาเนี่ยให้ทุกข์เขาแล้วตัวเองก็มีทุกข์ด้วยการผูกพยาบาทอยู่เรื่อยไม่มีความสุขในเมื่อตัวเองไม่ได้พูดว่าใครคนที่โดนทุกข์พูดว่าเขาก็มีทุกข์เพราะเขาถูกว่าอยู่บ่อยๆต่างคนต่างตามใจแม่ถ้าคนเราเนี่ยถ้าสรรเสริญให้เมตตาต่อกันเนี่ยโลกนี้จะอยู่กันอย่างญาติอยู่กันอย่างมิตรอยู่กันอย่างผู้ให้ธรรมะขั้นต้นคือทานเนี่ยฮะเป็นปัจจัยเบื้องสูงพุทธเจ้าจึงว่าทำไมสร้างบารมี10ชาติเนี่ยทำไมจะเอาทานมาไว้สุดท้ายล่ะนะทานมาไว้สุดท้ายแต่ธรรมดาเนี่ยทานนี่จะต้องเบื้องต้นแต่ที่จริงคนเรานี่จะต้องทำทานเป็นเบื้องต้นจริงเพราะต้องไปผู้ไม่ตนีจึงจะสละบ้านเรือนได้จึงจะละความโลภโกรธหลงได้แต่พระพุทธสันดอนเนี่ยมาให้ชาติสุดท้ายพอให้เสร็จให้ลูกให้เมียให้ช้างให้ม้าให้หมดเลยไม่โกรธให้คนเลวอ่ะตุชกเนี่ยเป็นคนชั่วคนไม่ดีคนดูถูกให้แล้วแถมมาด่าอีกหาว่าพระเวสสันดรสับปรับแต่พระเวสสันดรขัตติยะ
อดทนเมตตาเอาละทำไปแล้วก็ถือว่าพระนิพพานอยู่ข้างหน้าของเราพอพูดอย่างนั้นเสร็จแล้วตั้งใจงานแล้วพระองค์ก็สำเร็จเนี่ยแผ่นดินหวั่นไหวแล้วผลที่สุดท่านเป็นไงท่านก็ไปอยู่ชั้นดุสิตไปเกิดชั้นดุสิตเพราะผลทานสุดท้ายเพราะใจบริสุทธิ์แล้วก็ไปรอลงเวลาว่างของยุคก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าหรอแล้วก็เลือกที่เกิดได้ด้วยตอนจะเกิดท่านก็สอดส่องดูว่ามารดาของท่านเนี่ยมีศีลสมบูรณ์ไหมจะเกิดได้อยู่สองตระกูลเกิดตระกูลผู้ดีคือตระกูลกษัตริย์กับตระกูลพราหมณ์อยากจนเข็นใจจันทานก็เกิดไม่ได้เพราะคนมีบุญเนี่ยจะเลือกที่เกิดได้โยมพระพุทธเจ้าในเลือกที่เกิดคือต้องเกิดกับแม่ที่สมบูรณ์ด้วยศีลเลือกพ่อที่ดีแล้วก็เลือกที่ตายได้เห็นไหมมันจะตายพระองค์ก็เลือกไปปรินิพพานที่เมืองกุสินาราอีก3เดือนจะได้ปรินิพพานแต่พวกเราเลือกที่ตายได้ไหมไม่ได้พวกเราเลือกที่เกิดได้ไหมไม่ได้ทำไมจึงเลือกที่เกิดที่ตายไม่ได้ก็เพราะเรายังไม่มีทานบารมีอันสูงสุดไม่มีทานบารมีอันสูงสุดซึ่งเป็นปรมัตถ์เช่นอภัยทานไม่โกรธใครเลยเงี้ยก็เราแค่คนในบ้านเราก็ยังโกรธกันใช่ไหมสามีว่าหน่อยก็อภัยไม่ได้พ่อแม่ว่าหน่อยก็อภัยไม่ได้ภรรยาว่าหน่อยก็อภัยไม่ได้เพราะเรายังไม่มีอภัยทานตักบาตรทำบุญเนี่ยตักเป็นๆโยมแต่เวลาให้ความโกรธหมดไปจากใจเนี่ยไม่ยอมตัวตนมาเกิดกูก็สำคัญเหมือนกันอ่ะมึงจะมาว่ากูไม่ดีกูก็ไม่ยอมมึง มันมีมึงมีกูขึ้นมาก็เลยให้ทานไม่เป็นฉะนั้นพุทธเจ้าที่เป็นพระเวสสันดรท่านสละความตนีเป็นผู้ให้หมดเลยให้หมดหัวใจให้ทานและธรรมทานก็คือให้ความคิดเห็นแก่ลูกเราแก่ภรรยาเราสามีเราว่าชักชวนกันทำความดีนี่ธรรมทานธรรมทานไม่ใช่มาแสดงธรรมะนะโยมนะบางคนคิดว่านั่งเทศได้อย่างกับพระจึงจะเป็นธรรมทานธรรมทานนี่ให้ความสงบกายวาจาใจให้อุบายให้ความคิดนะให้ความคิดอย่างเช่นว่าโกรธนี่ไม่ดีนะความโกรธเนี่ยหมายฉันเองในฉันโกรธฉันทรมานจังอย่าไปสอนคนอื่นสอนตัวเองสมมติเราจะให้ลูกเราเชื่อเราเนี่ยเราต้องพูดตัวเราไม่ดีก่อนอย่าไปพูดว่าฉันดีนะจะเลิกโกรธแล้วเธอยังไม่เลิกโกรธอย่าพูดอย่างนั้นเราต้องพูดว่านี่นะเราจะพูดให้ภรรยาเราฟังหรือสามีเราฟังให้เชื่อว่าฉันเนี่ยเวลาโกรธนะโอ้ยเอาเรื่องจริงมาพูดฉันเวลาโกรธเนี่ยฉันคิดฆ่าคนเลยนะฉันนี่นอนไม่หลับเลยนะกินติดคอแล้วนะฉันพยาบาทจริงๆเลยนะฉันอยากจะไปทำร้ายแรงๆเลยเนี่ยฉันร้ายฉันโกรธเนี่ยแต่เวลาตอนนี้ฉันดับโกรธได้มันเป็นสุขจังเลยโอ้ยตอนโกรธเนี่ยมันแย่จริงๆฉันเห็นยักษ์เห็นมารเห็นนรกทั้งเป็นเลยฉันยอมรับจริงๆนะโกรธในทุกจริงๆเขาก็เออใช่สินะโกรธไม่ดีพวกเราก็ไม่โกรธกันก็ดีเหมือนกันเราจะไปบอกว่าเนี่ยโกรธไม่ดีนะเธอโกรธแล้วไม่ดีเลยเนี่ยเธอเป็นคนไม่ดีจึงโกรธในฉันที่ไม่โกรธเนี่ยเขาจะโกรธเรามากขึ้นเลยโยมมึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกกูรู้ดีเขาก็มึงกูก็มาผัวก็ไม่ยอมเมียก็ไม่ยอมฉะนั้นการที่จะพูดยังไงไม่ให้โกรธกันเนี่ยต้องพูดว่าตัวเองไม่ดีอย่ายกตัวเองว่าดีกับเขาลูกเราก็เหมือนกันภรรยาสามีเท่ากันโดยมากคนเราที่สอนกันโกรธทุกวันเนี่ยไม่รู้จักธรรมทานธรรมทานไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาคือให้ไม่ถูกทางฮะเรียกว่าเราต้องเห็นโทษของความโกรธว่าทำไมฉันเนี่ยนะฉันรู้เลยว่าโกรธนั้นไม่ดีเลยฉันเนี่ยโกรธทีไรฉันบางคนเนี่ยโกรธจนนอนไม่หลับบางคนเนี่ยโกรธจนไข้ขึ้นโกรธจนปวดหัวเลยเงี้ยพอรู้ว่าความโกรธไม่ดีเนี่ยคนที่ฟังก็รู้สึกสลดใจเหมือนกันว่าตัวเองก็โดนเย็นเดียวกันฉะนั้นนี่เป็นการสิ่งที่ตัวเองเลิกได้แล้วมาบอกคนอื่นรู้สึกเขายอมรับอย่างเช่นเรากินเหล้าซะจนเมาฉันรู้สึกว่ากลับกลายมาเลิกกินอย่างเงี้ยเราก็บอกโหฉันได้กินมาแล้วฉันหลงผิดมานานกินแล้วมันทุกข์ทรมานจริง
มีโทษมากจริงๆเสียเงินเท่านั้นเสียเงินเท่านี้เดือดร้อนเท่านั้นเดือดร้อนเท่านี้พูดถึงเรื่องที่ไม่ดีตัวเองทำมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะทำอีกแล้วรู้สึกมันไม่ดีเลยการกินเหล้าอย่างนี้การเล่นการพนันอย่างนี้การสูบบุหรี่คนเราถ้าตัวเองทำมาแล้วเราก็เอายกโทษที่ตัวเองทำมาเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะเห็นนะแต่ถ้าไปบอกว่าเนี่ยฉันดีแล้วนะฉันเลิกแล้วนะเธอที่ยังไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาจุกโกรธเลยไม่เชื่อเราเลยนี่คือการกลับใจในการธรรมทานคือการให้จิตใจที่แสงสว่างแก่กันซึ่งกันและกันเราต้องให้ด้วยความไพเราะให้ด้วยความเมตตาอย่าไปยกตนข่มท่านพูดกันในแนวทางที่เราพูดกันให้เข้าใจถ้าพูดให้โกรธอย่าไปพูดโยมถ้าสอนคนพึกให้เขาโกรธอย่าไปสอนถ้าพูดกับลูกเราแล้วเขาโกรธลูกสะบัดหนีไปอย่าไปพูดอีกคำพูดอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับลูกเราพูดให้ภรรยาเราโกรธก็ไม่เกิดประโยชน์จะไปพูดต่อไปอีกคำนี้เลิกพูดถ้าพูดให้สามีเราโกรธต่อไปนี้คำพูดนี้อย่าพูดไม่ประโยชน์ให้หาอุบายหาอุบายพูดกันยังไงจะให้มันเข้าใจซึ่งกันและกันได้ถ้าพูดแล้วเขาฟังเราพูดแล้วเขาสงบใจพูดแล้วเขาปีติพูดแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจแหมนะวันนี้ได้คุยแล้วมีโชคดีมากนะเราคุยกันเข้าใจดีอย่างนี้เราควรพูดเรารู้จักแนวทางพูดแบบนี้แบบคนเข้าใจกันดีแหมทุกวันเราพูดแล้วทะเลาะกันวันนี้พูดแล้วเข้าใจดีแล้วจับหลักคำพูดนี้เป็นหลักเป็นธรรมทานได้แล้วโยมทานอภัยทานธรรมทานนี่ทางไปนิพพานคนเราพอไม่เกิดก็ว่างเลยใจก็ว่างสบายกินอิ่มนอนหลับมีความสุขมากเพราะไม่กังวลเลยเพราะทุกคนเป็นคนคิดดีด้วยกันทั้งหมดมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยพื้นฐานนี่สำคัญนะพื้นฐานจิตใจของพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเราต้องเรียนรู้กันเรียนรู้ชีวิตกันจริงๆว่าคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่คนบางคนเนี่ยฮะชอบไปขุดคุยงัดแงะทั้งๆที่เขารู้ว่าเขาไม่ชอบก็พยายามไปจี้ให้เขาเกิดอารมณ์จนเขาโกรธขึ้นมาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยอันนี้คือการที่คนเราไม่เข้าใจตรงไหนที่มันเป็นบอมปมด้อยตรงไหนที่มันเป็นจุดเสียของเขาอย่าไปพูดถึงกบเกลื่อนไปพูดแต่สิ่งที่เขาสบายใจนี่คือเรียกว่าอยู่กันด้วยธรรมะนะธรรมะเป็นชีวิตของเรือนได้ไหมได้สิถ้าคนเราไม่มีธรรมะเราโกรธกันทุกวันนี้เป็นธรรมะไหมไม่มีธรรมะเป็นชีวิตของเรือนที่อยู่กันอย่างร่มเย็นยังมาวัดเนี่ยเราจะโกรธใครโยมไม่โกรธเพราะเราไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่คิดไม่มีคนแย้งเราไม่มีคนขัดใจเรามาวัดเนี่ยเรามาขัดใจตัวเองขัดใจเรามีความตนีมีความเสียดายเวลามีความเสียดายบ้านเรือนหรือห่วงใยอะไรเนี่ยก็มาดูใจเราเนี่ยมันมีความตนีแค่ไหนนี่แค่ทานนะทานเนี่ยทำให้คนเจริญมันมากแล้วเศรษฐีมหาเศรษฐีถ้าไม่ให้ทานเป็นเศรษฐีได้ไหมมีเงิน10ล้าน100ล้านเนี่ยให้ทานแค่5บาทร้อยหนึ่งก็ได้เท่านั้นนะโยมรวยได้แค่นั้นเนี่ยนะไอ้ที่ร้อยล้านพันล้านเป็นของคนอื่นหมดพอตายลูกหลานแย่งกันหมดเนี่ยแย่งกันฟ้องร้องไปแย่งสมบัติก็ต้องฟ้องศาลนะโยมฟ้องแบ่งสมบัติกันมึงก็จะเอากูไปเอาแต่คนที่ตายไปนั้นไม่ได้เอาอะไรเลยฮะได้ไป100บาทได้ไป5บาทกูซาเก็บไว้ให้ลูกหลานตัวเองกลัวจะลูกหลานจะอดจะอยากคนที่สุดตัวเองอดอยากเองได้ไปไม่กี่บาทเพราะเสียดายเพราะความโลภใช่ไหมเพราะความตนีใช่ไหมเพราะไม่รู้จักการให้ตัดความตนีออกไปแล้วโกรธก็โกรธไว้เยอะเลยเป็นคนหวงแหนเป็นคนตัวตนเยอะเพราะตัวรู้ตัวเองเนี่ยมีเงินตัวเองนี่เป็นคนสำคัญพกแต่ความไม่พอใจความโกรธไว้เยอะใจก็ไม่เยือกเย็นก็ขาดปัญญาคนที่ขาดปัญญาคือคนไม่มีสมาธินั่นเองคนไม่เคยฝึกพุทโธไม่เคยภาวนาไม่เคยเสียสละเวลามาวัดได้เอาแต่นั่งเฝ้าห่วงทรัพย์สมบัติภายนอกอยู่นั่นเองไปไหนไม่ได้ยิ่งรวยยิ่งไปวัดไม่ได้โยมยิ่งรวยยิ่งโลภยิ่งตนียิ่งมา
สละอะไรไม่ได้เลยมานั่งเฝ้าสมบัติให้เขานั่นเองสมบัติของความโลภความหลงจึงว่าจนใจไปไหนไม่ได้เมื่อเรารู้คือเราก็ต้องเจริญมรณานุสติระลึกถึงความตายกันไปเยอะๆว่าคนเราเนี่ยใครพ้นตายได้บ้างเทวดาก็พ้นตายไม่ได้มนุษย์ก็พ้นตายไม่ได้สัตว์เดรัจฉานก็พ้นตายไม่ได้คนรวยคนโง่คนฉลาดก็พ้นตายไม่ได้คนที่จะพ้นตายได้คือคนคนเดียวคือคนรู้จักดับความโกรธดับความโลภความหลงดับความห่วงใยดับความรักความโศกเสียทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างบุคคลนี้จะไม่ตายเพราะไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับความตายเพราะยินดีอยู่กับอะไรอยู่ยินดีอยู่กับความตายรู้ว่าความตายเนี่ยพ้นทุกข์รู้ว่าความตายเนี่ยดับทุกข์นึกถึงและสบายใจนึกว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันสบายจริงๆไม่มีโกรธได้สบายไม่มีโรคไม่สบายไม่มีห่วงใครได้สบายแต่ถ้ามีห่วงใครสักคนเดียวโอ้โหทรมานทั้งวันเลยทุกทั้งวันแต่พอทำใจได้เนี่ยจะรู้สึกว่าจิตใจคนในผ่องใสเบิกบานมากเลยหลักชีวิตเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องลงมือปฏิบัติกันแหละลงมือฝึกตนปฏิบัติตนให้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรที่จะเป็นแนวทางชีวิตของเราการปฏิบัตินี้เป็นยังไงเนี่ยได้ชีวิตใหม่ๆเพราะโลกข้างนอกมันวุ่นวายนะโยมโลกข้างนอกมันวุ่นวายมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นเอาเปรียบเอารัดมีพวกมึงพวกกูแต่พอมางี้แล้วมันไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่ต้องไปหาเรื่องกับใครจิตใจมันก็เบาบางสงบลงฉะนั้นปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยคือรู้จักสงบเนี่ยเพราะคนเราไม่รู้จักสงบเนี่ยมันวุ่นวายวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือรู้จักใจตัวเองเพราะคนเราควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเป็นคนไม่มีหลักชีวิตนะคนไม่มีปัญญารู้เห็นอารมณ์ตัวเองไม่มีปัญญารู้เห็นจิตเจตสิกตัวเองนี่เรียกว่าคนขาดสติปัญญาเนี่ยมันเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือน่ะไม่สามารถจะคัดพายไปสู่ฝั่งคือความสงบสุขได้ดังนั้นชีวิตคนเราจะต้องแสวงหาปัญญาด้วยการเรียนรู้สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเอาชีวิตอย่างนี้ไปครองเรือนได้นะถ้าเราสงบในอยู่กับลูกกับหลานก็สงบเรามีปัญญาจะพูดจะคิดอะไรมันก็เอาใจคนอื่นเป็นเข้าใจคนอื่นได้ดีไม่หาเรื่องทะเลาะกับใครไม่มีศัตรูมีแต่ญาติมีแต่มิตรมีแต่คนรักเพราะเราไม่เกลียดใครเลยเนี่ยใครจะเกลียดเราลองสิโยมนะเหมือนในหลวงฮะท่านไม่เคยเกลียดใครเงี้ยคนรักทั้งประเทศใช่ไหมฮะหรือเหมือนพระเงี้ยฮะพระท่านไม่เกลียดใครเงี้ยแล้วใครจะไปเป็นศัตรูกับพระถ้าเป็นศัตรูกับพระก็มารท่านนั่นเองฮะเพราะอะไรก็ไม่มีคนเป็นศัตรูกับพระเพราะรู้ว่าพระนี่ไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่อิจฉาริษยาใครไม่ปองร้ายใครถ้าเรารู้ว่าแม่เรานี่ไม่เกลียดเราเลยรักเราตลอดเนี่ยเราจะโกรธแม่ไหมแม่รักเราจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าอบอุ่นแม่รักเราจริงๆรู้ว่าลูกรักเราจริงๆเราก็สบายใจว่าลูกเรานี่กตัญญูรู้คุณแม่เรารู้สึกว่ารักลูกเราลูกเรารักแม่จริงๆรักพ่อจริงๆเรารู้ว่าสามีเนี่ยรักเราจริงๆซื่อสัตย์ต่อเราจริงๆเราก็รู้สึกสบายใจไม่ระแวงสบายใจกับสามีที่รักเราจริงๆแต่ถ้ารู้ที่มันไม่รักกันจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันเคยมีปัญหากันไม่เข้าใจกันสามีว่าอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็พูดจาหยาบคายบางคนก็เจ้าขี้โกรธภรรยาก็เลยว่านี่มันไม่รักจริงความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นแต่ถ้ารู้ว่าสามีภรรยาเนี่ยรักจริงมีเมตตาต่อเราจริงคนเรามันก็มีความสุขฉะนั้นจึงว่าคนเราเมื่อมีเมตตาต่อกันเนี่ยสังคมนี้จะอยู่อย่างอบอุ่นอยู่อย่างญาติอย่างมิตรกำแพงใจเนี่ยสำคัญสายใจเนี่ยสำคัญฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยฮะเป็นเรื่องที่พึ่งไม่ใช่พี่พึ่งบรรทุดท้ายนะโยมนะ
ที่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งบรรทุดท้ายนะที่พึ่งตั้งแต่เกิดเลยนะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมีบุญมาเกิดเนี่ยที่พึ่งของท่านก็คือบุญไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาพึ่งธรรมะตอนนิพพานนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพึ่งธรรมะพึ่งบุญเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเลยโตมาท่านก็พึ่งบุญมาตลอดท่านมีบุญมาเกิดเนี่ยแล้วบุญก็เป็นผู้นำพาท่านไปตลอดชีวิตเลยเนี่ยก็เรียกพึ่งบุญพึ่งวาสนาตัวเองมาตั้งแต่อดีตเลยตั้งแต่ชาติก่อนด้วยชาตินี้ด้วยแต่คนเราทุกคนไม่คิดอย่างนั้นคิดมาพึ่งบุญบรรทุดท้ายกูจะเข้าวัดตอนแก่จะทำบุญตอนแก่จะมาพึ่งวัดตอนตายจะพึ่งศีลธรรมตอนแก่ตอนเฒ่าเขาเรียกว่าคิดผิดคิดจะสายซะแล้วคิดจะสายซะแล้วคิดไกลไปแต่คนเราที่จะพึ่งพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องพึ่งตั้งแต่วันเกิดบางคนโบราณก็ถึงว่าสวดมนต์ภาวนาให้ลูกเทวดามาเกิดสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นให้เทวดามาเกิดจะได้ว่างนอนสอนได้พึ่งบุญตั้งแต่เกิดนะโยมพอคลอดมาแล้วลูกก็ไม่มีสติปัญญาว่างอนสอนง่ายก็รู้สึกพึ่งได้จริงๆอ่ะโหลูกรู้จักบุญบาปพึ่งได้จริงๆลูกรักพ่อรักแม่กตัญญูรู้คุณเนี่ยพึ่งได้ตั้งแต่เกิดมาเลยแต่สมัยนี้เป็นไงเปิดมาเกิดตายเลยฮะก็สองสามวันนี่อะไรเอาปืนมายิงแม่ตายใช่ไหมลูกทรพีแบบปืนมายิงแม่ตายเที่ยวเก่งแม่ว่าหน่อยเดียวมายิงแม่ตายนี่เรียกว่าลูกอะไรลูกเปรตมาเกิดลูกมาจากนรกมาฆ่าพ่อฆ่าแม่มากตัญญูไม่รู้คุณเนี่ยลูกมาจากนรกโยมไฟนรกมาเผาแต่ลูกเทวดามาเกิดเนี่ยว่านอนสอนได้รักพ่อรักแม่จะทำอะไรก็คิดถึงแต่ความดีของพ่อแม่ที่ให้เลือดเนื้อกายใจตัวเองมาเนี่ยลูกเทวดามาเกิดสวดมนต์ภาวนาไม่เสียเปล่าแม่มันกินเหล้าแม่เล่นไพ่แม่ชอบด่าชอบทะเลาะพอลูกออกมาลูกมันก็ร้ายกว่าพ่อแม่มันอีกพ่อแม่ร้ายแค่นี้ลูกมันร้ายกว่าพ่อแม่อีกเป็นไงเพราะไม่ได้สวดมนต์ภาวนาลูกมันออกมาเป็นไม่ดีเลยมาเข้าท้องเราฉะนั้นจึงว่าบุญพุทธศาสนาเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นหลักปัจจัยที่จะส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยมีความสุขความเจริญเริ่มต้นเลยฮะเริ่มต้นตั้งแต่เกิดมาที่ว่าคนเกิดมามีบุญไงโยมดีไหมมีบุญมาเกิดอย่างเงี้ยมาเกิดในรั้วในวังมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีมาลูกมาเกิดเป็นผู้ดีเกิดมาไม่พูดคำหยาบคายเลยผู้เกิดมาเป็นคนรักพ่อรักแม่เป็นคนศึกษาเล่าเรียนอะไรรู้หลักหมดแหมคนมีบุญมาเกิดมันไม่ต้องไปหนักใจพ่อแม่เลยอยู่ที่ไหนก็นำความเจริญที่นั่นอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขที่นั่นนี่คือคนมีบุญมาเกิดเขาเรียกว่าชิงผีเกิดชิงสัตว์มาเกิดชิงนรกมาเกิดคนหนีมาเกิดในพวกนี้เกิดมันร้ายมากเลยโหมาอยู่บ้านใครก็เดือดร้อนบ้านนั้นเนี่ยคนสมัยนี้จึงได้มีไงดีตีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่เอาโหมีแต่เรื่องจะทำลายอย่างเดียวใครมาพูดเรื่องวัดเรื่องศาสนานี่หันหลังเลยบอกพวกนี้ไม่ทันสมัยความโกรธทันสมัยไหมความโกรธด่าพ่อด่าแม่ทันสมัยไหมแล้วคนไม่โกรธล้าสมัยไหมนะคนไม่โกรธแม่เลยไม่ด่าแม่เลยไม่ทะเลาะกับพ่อแม่เลยทันสมัยล้าสมัยแต่คนที่สมัยใหม่เนี่ยตบแม่ทิ้งเตะแม่ทิ้งทันสมัยไหมผลักแม่หงายล้มแล้ววิ่งไปเลยโน่นไปอยู่ดิสโก้นั่นแหละคืนนั้นคืนมันกลับศุกร์เสาร์อาทิตย์เงียบแม่ก็นั่งคิดถึงลูกมันผลักกูล้มไปแล้วก็ยังคิดถึงลูกคนนั้นแหละเอาเงินไปใช้อะไรก็คิดถึงลูกคนนั้นแหละเป็นไงสมัยใหม่หรือเปล่าความรู้สึกเราไปหลงกันเองว่าเด็กสมัยใหม่แต่ที่จริงเด็กสมัยใหม่ต้องฉลาดกว่าเด็กสมัยเก่าใช่ไหมต้องพัฒนาสมองดีกว่าต้องไม่เป็นแบบงัวแบบควายไม่แบบสัตว์เดรัจฉานจะตีพ่อตีแม่มันไม่ใช่เด็กพัฒนาเนี่ยถ้าเด็กสมัยใหม่ต้องคิดวิวัฒนาการว่าเราจะทำไงให้สังคมนี้เจริญจะทำไงให้แม่มีความสุขไงจะทำให้พ่อมีความสุขจะทำไงให้บ้านเราร่ำรวยทำไงจะทำให้เรานี่มีการศึกษาดีอยู่ดียินดีโลกนี้เราจะต้องแข่งขันด้วยความเจริญด้วยความให้ทันเขาแหมนี่เด็กสมัยใหม่
ไอเด็กสมัยใหม่บอกว่านี่แม่อย่ามาสอนเธอน่าจะรู้ดีแล้วแม่เราไม่รู้เรื่องอะไรแต่คนโบราณน่ะพวกเรามันวิวัฒนาการเจริญแล้วกลับไปว่าแม่โง่อีกฮะแต่ตัวเองนี่หยาบคายตลอดเวลามองแต่พ่อแม่ในแง่ไม่ดีเถียงพ่อแม่เนี่ยแล้วก็บอกตัวเองสมัยใหม่ได้ไหมโยมไม่ได้ฮะสมัยใหม่มันต้องคนพัฒนาดีแล้วนะครับเหมือนเสื้อผ้าใหม่ๆใช่ไหมเสื้อผ้าใหม่ๆนะจริงอ่ะเสื้อผ้าใหม่ๆที่เขาตัดมันอ่ะมันใหม่ๆอย่างนั้นมันก็ใส่มันก็ดูดีนั่นแหละใหม่ใหม่ของยุคนี้แต่ที่จริงอย่างเดียวมันก็เก่าแต่ที่จริงแล้วถ้าไอ้คนเราต้องการความใหม่มันต้องมีความเจริญพัฒนาจิตใจคนเราที่ใหม่ที่จะสมัยใหม่ที่จะนำโลกได้เนี่ยต้องเป็นคนไม่ขี้โกรธต้องเป็นคนกตัญญูรู้คุณต้องไม่ทะเลาะกับพ่อแม่ต้องนำความสุขสงบมาให้แก่ครอบครัวตัวเองนั่นเองโลกที่เจริญแล้วเจริญกว่าเก่าพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ท่านพัฒนาไม่มีเด็กที่ไหนไม่มีบุคคลไหนที่จะพัฒนาให้เจริญเท่ากับพุทธเจ้าคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเป็นคำที่เจริญที่สุดในโลกโยมเจริญที่สุดแล้วนะถ้าใครปฏิบัติตามพุทธเจ้าเนี่ยอยู่บ้านใดก็ไม่ทะเลาะกันจนก็มีความสุขมีก็มีความสุขเพราะอะไรท่านมีความพอใจของท่านมีความสุขสงบด้วยหลักความเชื่อมั่นในตัวเองที่ทำความดีไม่เบียดเบียนใครนะหลักทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าพุทธเจ้าจะบอกให้ดูตรงนี้เจริญหรือเสื่อมเด็กเจริญหรือเสื่อมโลกนี้มีความสุขหรือเจริญนรกสวรรค์หรือบุญหรือบาปถูกหรือผิดท่านบอกว่าทำใดเป็นไปเพื่อความสุขสงบตนและผู้อื่นเกื้อกูลตนเองให้สุขสงบและเกื้อกูลคนอื่นให้สุขสงบทำนั้นเป็นธรรมที่เจริญควรทำนั่นทำเจริญทำไม่เสื่อมทำใดเป็นธรรมที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนและทำให้คนอื่นเดือดร้อนเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนและเบียดเบียนคนอื่นเดือดร้อนนั่นเป็นธรรมของความเสื่อมล้าสมัยไม่ก้าวหน้าเลยเช่นเราโกรธเขาและเราก็ด่าเขาตัวเองก็ทุกข์ใจคนที่โดนด่าก็ทุกข์ใจเราโลภอยากได้ของเขาเราก็ไปโกงเขาไปเบียดเบียนเขาไปลักของเขาไปจี้ของเขาไปปล้นเขาตัวเองก็เดือดร้อนผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายคนอื่นก็เดือดร้อนเพราะไม่พอใจในการกระทำของเรานั่นเป็นธรรมที่ไม่เจริญเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นพระเจ้าบอกนั่นแหละธรรมที่ไม่เจริญธรรมที่ไม่ก้าวหน้าธรรมใดที่พูดไพเราะพูดให้คนฟังสบายใจตัวเองก็สบายใจสบายหูนั่นเป็นธรรมที่เจริญคำพูดนั้นถือว่าพัฒนาดีแล้วจะพูดตั้งแต่กี่พันปีก็ใช้ได้แต่ทำรุ่นใหม่เนี่ยพูดแล้วด่าพ่อด่าแม่เอาพ่อแม่มาพูดเอาพ่อแม่มาเปรียบเทียบนั่นไม่ใช่ธรรมสมัยใหม่เป็นธรรมที่ล้าหลังเป็นธรรมที่สังคมไม่เจริญธรรมที่ทำให้คนตนเองเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนธรรมที่ไม่ไปนรกอย่างเองถ้าคนเราวาจากายวาจาใจไม่เบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นธรรมที่เจริญเป็นธรรมที่ไปสวรรค์แต่คนเรามีใจพยาบาทมีใจโกรธเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนคุณคิดฟุ้งซ่านอยู่ตลอดวันและทำให้คนอื่นเดือดร้อนฟุ้งซ่านกับความคิดของเรากับคำพูดของเรานั่นเป็นธรรมที่พากันไปนรกทำไม่เจริญแล้วลูกนี้ล่ะทำอะไรกันอยู่เบียดเบียนตัวเองกันมากไหมเบียดเบียนคนอื่นเดือดร้อนไหมถ้าเป็นอย่างนั้นถือว่าธรรมนั้นยังไม่เจริญคนนั้นยังไม่เจริญยังไม่ก้าวหน้าอะไรเลยยังไม่พัฒนาใจตัวเองได้เลยยังเสื่อมยังต่ำแย่มากแต่ธรรมใดที่ทำตัวเองให้สุขสงบแล้วก็ชวนคนอื่นให้สุขสงบให้เห็นเป็นบุญเป็นกุศลให้เห็นเป็นทางที่ทำยังไงให้สังคมนี้มีอยู่กันยันอย่างมีความสุขแก่มีความสุขเจ็บมีความสุขตายมีความสุขสงบนั่นแหละธรรมที่พัฒนาดีแล้วควรทำกันวิวัฒนาการได้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าวิวัฒนาการแล้วนะ
ทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยยังไม่เจริญที่สุดมันยังก้าวไปไม่รู้จุดจบมาแค่ไหนยังค้นไม่หาแล้วว่ามันเจริญได้แค่ไหนเพราะปีนี้ว่าถือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยปีนี้ว่าเจริญแล้วนะมาแบบนี้แล้วพออีก2ปีหรือปีหน้ามาใหม่ดีกว่านี้ราคาแพงกว่านี้ปีที่แล้วเราว่าไอ้นี่เจริญแล้วสมัยใหม่พอไปปีหน้าเอาปีโน้นเป็นอย่างนั้นอีกยังไม่รู้ว่ามันเจริญแค่ไหนแต่ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านค้นแล้วว่าทำดับทุกข์อย่าให้ใจวุ่นวายใจอยู่กินให้ใจสงบนั่งให้ใจสงบนอนให้ใจเมื่อเรารู้ใจระงับความทุกข์ที่ใจเราได้แล้วระงับความโศกที่ใจเราได้ระงับความเครียดแค้นจริงใจคือใจแล้วทำใจให้ว่างให้สงบแล้วเนี่ยเจริญแล้วเจริญมา 2,000 กว่าปีแล้วจังเจริญต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดโลกนี้อยู่ด้วยความสุขสงบอย่างนี้เห็นใจว่าโอ้แม่คือว่ารู้ใจเห็นจิตเห็นใจตัวเองเป็นธรรมเป็นวินัยคนเราพอเห็นใจตัวเองแล้วนะจะไปโกรธใครได้นะเห็นใจว่าโอ้แม่พ่อพี่น้องเนี่ยเขาต้องการอะไรอ๋อเขาต้องการความเข้าอกเข้าใจต้องการคนพูดดีต้องการคนคิดดีต้องการคนจริงใจต้องการคนเห็นอกเห็นใจต้องการคนดีเป็นมิตรพอรู้อย่างนี้แล้วก็เลยเข้าใจแล้วเพราะทุกคนเข้าใจเช่นเดียวกับเราแล้วเราจะทำไงเวลาพูดมาทำมาจะทำให้คนนั้นตรงกับใจเราตรงกับใจเขาต้องพัฒนาจิตใจใหม่ครับนี่ก็ต้องไม่พูดตามอารมณ์ตัวเองที่โกรธแล้วไม่พูดเกลียดแล้วไม่พูดพยาบาทไม่พูดพูดโดยเมตตาพูดโดยสงสารพูดตามหลักของความสงบถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเจริญได้บ้านไหนเมืองไหนก็สงบทั้งนั้นถ้าคนเราได้ครองใจตัวเองได้ไม่คนอื่นมาครองใจตัวเองความโลภมาครองใจเป็นไงทำให้เราได้ทำผิดได้ให้หลงความโกรธมาครอบงำใจเป็นไงทำให้เราเนี่ยโกรธเขาทุกวันทะเลาะเขาทุกวันถ้าความหลงมาครอบงำใจเป็นไงก็เป็นสติขี้เหนียวเป็นคนจนที่ไม่เข้าไม่เอาปัญญาไม่เข้าวัดหรือศีลฟังธรรมทางคนทางหลงคนนี้ก็ไม่เอาอะไรเลยเพราะคิดว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายที่ไหนล่ะใช่ไหมที่ตายไปก่อนเราก็เยอะเพราะความหลงเด็กกว่าเราสาวกว่าเรารวยกว่าเราอะไรๆที่ตายไปก่อนเราก็ไม่มีอะไรไปได้มองเห็นแล้วว่าพวกนั้นมีความหลงเพราะไม่เตรียมตัวเตรียมใจทำความดีกันก่อนช้าไปซะแล้วไม่ทันเวลานี่พวกเราทันเวลาแล้ววันนี้เรามาขวนขวายทำความดีกันก่อนมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันจิตทำจิตใจให้แน่วแน่ทำจิตใจให้เกิดปีติเกิดความสุขสงบกันก่อนเราจึงจะได้ความสุขที่แท้จริงนี่แหละกำไรชีวิตที่เราได้ทำกันมานะตอนนี้เราก็รู้แล้วโอ้เราหลงผิดไปตั้งนานนึกว่าเราเนี่ยเป็นเด็กสมัยใหม่ที่ใน 2,000 กว่าปีเขายังไม่ใช้กันเลยแบบนี้โหแบบนี้มันก็ต้องล้าสมัยสิเพราะเด็กที่สมัยใหม่เนี่ยเด็กที่รู้บาปบุญคุณโทษต่างหากกตัญญูรู้คุณต่างหากไอเด็กล้าสมัยนี่เด็กประเภทด่าพ่อรอแม่ทะเลาะกับคนน้นร้องนี่เด็กล้าสมัยสังคมเขาไม่ยอมรับหรอกถ้ากล่าวเอาอย่างนี้มาใช้แล้วแย่เลยสังคมนี้นะอย่าคิดว่าคนเข้าวัดเข้าวานี่โง่นะฮะคนโง่คือคนโกรธคนเก่งนะคนโง่เขาเรียกว่าโกรธคนโง่มาโหคนบ้ากรรมฐานนี่ไม่บ้านะกรรมฐานนี่ใจสงบไม่บ้านะฮะแต่มาโหทีไรบ้าทุกทีแล้วโกรธทีไรโง่ทุกทีตอนนี้เราไปเข้าใจผิดตอนนี้เราเป็นพ่อคนแม่คนเราก็ต้องไม่มาโหลูกมาโหหลานจะได้เป็นมงคลกับครอบครัวเราถ้าเรามาโหแล้วเราก็เป็นคนโตไม่ได้เรารักเขาแล้วเขามาโหเขาไม่ได้ต้องพูดด้วยเมตตาเขาอย่าให้เขาโกรธเราเราก็จะโกรธเขาเวลาพูดก็พูดให้ใจเย็นเย็นแล้วค่อยพูดรออะไรไปพูดเนี่ยเขาจะศรัทธาตัวแม่ตัวพ่อได้อาตมาไปคุยกับ
บุญยงว่องวานิชบอกว่าลูกเขาดีทุกคนสอนให้ดีหมดมีธรรมะหมดทุกคนภรรยาเขาลูกสอนบอกหลวงพ่อคนที่จะสอนลูกสอนเมียให้ดีได้ต้องมีบุญนะคนที่ให้ลูกให้เมียเชื่อตัวเองได้เนี่ยคนมีบุญนะให้ลูกก็มีบุญธรรมดาผัวเมียไม่ค่อยเชื่อกันหรอกลูกในสอนยากที่สุดจะให้ลูกดีตามพ่อแม่ได้เนี่ยยากแต่คนไหนถ้าสอนลูกให้ดีได้อย่างกับพ่อแม่เนี่ยถือว่ามีบุญมีความสุขเพราะเขาไม่ค่อยเชื่อพ่อเชื่อแม่ไม่ค่อยเชื่อกันภรรยากับสามีเนี่ยพูดให้เชื่อธรรมะก็ได้เนี่ยคนเก่งมากแต่มากภรรยากับสามีจะขัดคอกันทุกวันไอ้ลูกโดยมากก็จะไปเชื่อเพื่อนไม่เชื่อพ่อแม่หรอกเชื่อคนอื่นมากกว่าถ้าพระพูดจริงๆเชื่อพระแต่พ่อแม่พูดไม่เชื่อทั้งที่พ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยยังไม่เชื่อเลยพระยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยแต่พ่อแม่เป็นพระอรหันต์เราไม่เชื่อแต่นี้พ่อแม่เราก็ไม่มีหลักธรรมมาพูดกับลูกพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยความโกรธพูดด้วยความน้อยใจพูดด้วยความไม่พอใจคือเป็นพระอรหันต์แต่บุญคุณฮะชื่อว่ามีลูกพ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์แต่ใจของแม่ไม่เป็นพระอรหันต์แม่ของเราปล่อยวางไม่เป็นพ่อเราปล่อยวางมันเป็นถ้าพูดด้วยการปล่อยวางได้เนี่ยพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ทั้งกายทั้งใจเลยลูกก็จะศรัทธาอ๋อพ่อแม่ปล่อยวางได้พูดด้วยความรักพูดด้วยความสงสารพูดเสียงยาวๆหน่อยลูกไงเนี่ยลูกมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้โอ้โหตายเลยกูไม่ยอมมึงอ่ะมึงเป็นลูกกูนะมึงต้องเชื่อกูไงลูกก็ไม่ฟังเลยฮะคือถ้าพูดลูกถ้ากดหยุดก่อนลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้เราเอาให้มันเป็นลูกให้ได้ไม่เป็นอื่นแม่ห่วงนะงานนี้ก็พยายามพูดเพราะพูดเสียงยาวๆหน่อยอย่าพูดทนท้วนอย่าพูดเสียงแข็งรับรองก็บอกเวลาก็บอกน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายปลาที่มันตายเนี่ยตายด้วยน้ำเย็นพอไปอยู่วังลึกๆมันกลัวร้อนมันก็เลยหนีไปอยู่วังลึกๆเขาก็เลยเอาแหอวนไปดักที่วังลึกๆก็ตายหมดเกลี้ยงเลยไอ้ที่น้ำร้อนไม่มีมันหนีลงไปอยู่น้ำลึกหมดเพราะมันกลัวน้ำร้อนเวลาที่บอกน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเขาจะจับปลาเขาไปจับปลาน้ำลึกได้ตัวโตกว่าใช่ไหมไอ้ตัวโตไม่อยู่ปลาน้ำร้อนมันอยู่ตื้นมันอยู่ลึกๆไอ้ปลาซิวปลาไส้มันอยู่ปลาตื้นอยู่น้ำตื้นอยู่กับน้ำร้อนแต่ปลาที่ตัวโตมันลงน้ำลึกอย่างปลาบึกเห็นไหมโยมปลาบึกไปอยู่ไหนอยู่ในน้ำโขงนะน้ำเจ้าพระยามาได้ไม่ได้น้ำมันยังร้อนอยู่ในน้ำโขงน้ำมันเย็นปลาอีศกนะฮะอยู่น้ำโน่นเมืองการนะศรีสวัสดิ์หรือไม่ก็แพรน้อยมันอยู่ปลาน้ำปลาดีปลาตัวโตมันอยู่น้ำลึกๆฉะนั้นลูกหลานเราเหมือนกันเนี่ยเขาต้องเอาหลักธรรมนี่ว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายหมายความว่ายังไงโยมนะหมายความว่าคนเราเนี่ยมันตายด้วยความดีตายด้วยสงสารตายด้วยเมตตาตายด้วยการเข้าใจซึ่งกันและกันตายด้วยความดีทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะเอาใจลูกเอาใจผัวเอาใจเมียให้เขาเมตตาสงสารให้อยู่เย็นเป็นสุขกับเราเนี่ยเชื่อฟังเราต้องใจเย็นเย็นเย็นเท่าไรยิ่งยอมรับหมดเลยแต่ถ้าใจร้อนน่ะปลาไม่ตายไม่ยอมอยู่กับเราหรอกปลาหนีหมดลูกหลานเราก็เหมือนปลาเนี่ยพอร้อนขึ้นมามันก็หนีออกจากบ้านเราสามีภรรยาก็เหมือนปลานะไม่อยู่หรอกแต่คนไหนใจเย็นลูกหลานก็ชอบรักชอบจะอยู่ชอบจะคุยจะควังด้วยพออยู่แล้วได้อารมณ์ที่สงบเหมือนวัดเนี่ยถ้าร้อนโยมก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมโยมแต่ตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยโยมจะอยู่ได้ไหมไม่ได้ร้อนที่อยู่ได้เพราะมันเย็นนะแล้วมาฟังอาตมาพูดเนี่ยพูดอะไรถ้าร้อนใจอยู่ได้ไหมไม่ร้อนไม่ได้อาตมาว่างั้นว่างอยู่หัวร้อนใจจะอยู่เลยพระว่ากูคนเดียวกูไปดีกว่าร้อนบึ๊บๆเลยเงี้ยคือที่อยู่เนี่ยมันใจสบายใจเย็นฟังกันรู้เรื่องเอาแล้วนะพอจะเข้าใจในหลักชีวิตซึ่งความรู้ความเข้าใจหลักธรรมว่าไม่มีอะไรนะพวกเราทำจิตใจตั้งแต่ทานรู้จักให้เถอะเสียสละเถอะจะเป็นอริยทรัพย์ภายใน
ศีลทำใจให้สงบเถอะจะเบียดเบียนตนและคนอื่นเลยจะเป็นศีลเป็นธรรมของสมัยนี้เป็นธรรมของคู่โลกสมาธิทำให้ใจเราไม่พุ่งซ่านทำให้เราเป็นคนไม่โกรธง่ายเป็นคนไม่เครียดเป็นคนไม่เร่าร้อนจิตจะเยือกเย็นปัญญาทำให้รู้ทันการประพฤติของตัวเองว่ากายวาจาใจของเรามีอาการดีหรือไม่ดีก็ปรับปรุงตัวเองไปในทางที่เจริญที่ดีเป็นที่รักของตัวเองและเป็นที่รักของคนอื่นถือนั่นเป็นธรรมะที่เจริญในโลกนี้และในโลกหน้าฉะนั้นวันนี้อาตมาขอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนจงมีที่พึ่งอันเป็นแดนเกษมคือการประพฤติปฏิบัติที่สมบูรณ์ไว้ในจิตใจของทุกคนซึ่งทานศีลภาวนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามทุกท่านทุกคนเทอญฟังรู้เรื่องไหมโยมรู้เรื่องเราไปใช้ได้ไหมนะเอาไปพูดหวานกับลูกหลานได้ไหมได้โมโหมันลืมตัวใช่ไหมโอ้โหทีไรบ้านแหลกทุกทีเนี่ยแพ้อยู่ตรงนี้เองใช่ไหมแพ้ตรงโมโหโทโสนี่เองมันไม่ใช่โมโหโยโสอะโมโหโทโสถ้าโมโหโยโสก็ช่วยหน่อยโมโหโยโสโยโสแปลว่าน้อมใจระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณโมโหโทโสไม่เอาอะไรเลยถ้าคือถ้าเวลาโมโหโทโสก็ต้องโมโหโยโสแทนพอโมโหก็โยโสเลยโยโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธโมโหโทโสไม่ได้ต้องโมโหโยโสวันนี้จะกระจันไม่ร้องโยมถ้าร้องเราเทปเสียเลยมันเอาจะจันโยมฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะเดี๋ยวโยมรอสักพักเดี๋ยวก็ร้องฮะมันร้องเนี่ยเอาคนเดียวเลยฮะอันนี้นกร้องก็ช่วยหน่อยเข้าไมค์เพราะดีแต่ตัวนี้มันร้องได้ไม่ต้องเลยโยมเมื่อ 5-6 ปีไม่มีนะโยมเงียบสังฆทานตมาว่าเอ๊ะทำไมไม่เงียบจังเมื่อตอนก่อนเราเดินทุดงไปป่านะได้ยินสังฆจันทร์ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะโยมเดินตั้งแต่เช้านะฉันข้าวเสร็จทำบ้านกระเลียงนะจะเดินมุดป่าไปตั้งแต่ยันเย็นสังฆจันทร์จะร้องแจ๊ะไม่เคยขาดเสียงเลยโหมันเพลินแล้วก็ร่มกว่านี้อีกฮะไม่ตากแดดเลยฮะไปเรื่อยไปจนตั้งแต่ทำหมีนี่เข้าป่าไปก็เรื่อยยันเมืองการไปนะขอไปนู่นได้ยินเสียงจักรจันทร์เลไลร้องตลอดธรรมะก็ขับมาอยู่ที่นี่มันขาดเสียงจักรขาดพยังกับเสียงจักรจันทร์เมื่อ5-6 ปีธรรมะก็เลยไปจับมาห่อนะฮะจับมาปล่อยอยู่ตรงนี้ฮะแล้วมันก็ร้องอยู่ตรงนี้ฮะมันเข้าเข้ามันไปทั่วกรุงเทพไปตอนนี้ฮะแต่ก่อนนี่ลนเกลื่อนเลยนะฮะทีนี้มันไปทั่วแล้วฮะเมื่อตอนก่อนมาอยู่ใหม่ๆไม่มีเสียงจักรจันทร์ถ้ายินเสียงแง่เป็นจักรจันทร์สังฆทานดงแต่ก่อนเป็นตัวเล็กๆไม่มีนะใช่ไหมโยมจำลองแต่ก่อนจักรจันทร์ตัวมันเล็กใช่ไหมไม่ได้ยินใช่ไหมคนไม่เขียนอ่ะตอน5-6 ปีเนี่ยจักรจันทร์เยอะเลยออกมาปล่อยยี่นี่มันร้องเกินไปนั่นอ่ะโอ้โหทิ้งไม่แข่งกับพระเทศเลยหมอเข้าไปปล่อยกรุงเทพตอนนี้จับไปปล่อยกันอยากได้จักรจันทร์กันหมอจำใจหมอสีราดมาห่อจักรจันทร์ไปปล่อยกันบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวให้เต็มหรอกทีนี้เขาเอาไปเข้ามาอะไรมาช้อนไปโยมไปขาย3 ตัวบาทเนี่ยวัดตึกเนี่ยไปขั้วขายกันเลยอย่างนี้กลายเป็นเศรษฐกิจไปแล้วจักรจันทร์

ใจสงบใจสักพักหนึ่งยามน้อมระลึกกายของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะสงบสงบกายสงบใจมีสติระลึกรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใดให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธิ พิจารณากายของตัวเองมีอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณารอบตัวเองนั่งอยู่มือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายหลับตาเบาๆสบายๆปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราจำใบหน้าของเราจำจมูกของเรานึกสว่างที่ดวงตาดำดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกปากทางคอลำตัวของเรานั่งสงบพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่ได้มาคืออดีตไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องใหม่ๆเราก็ไม่คำนึงนึกถึงเพราะยังไม่เป็นความจริงนึกแต่ปัจจุบันและขณะนี้เรากำลังทำใจว่างทำใจเฉยสงบอยู่สว่างที่ดวงตาดำตาดำสว่างกลางดวงตาประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างกลมติดที่กลางดวงตาใสสว่างตาสว่างใจน้อมนึกจำใบหน้าตัวเองเมื่อเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกสว่างเป็นดวงตาดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างติดที่แก้วตาดำกลางจุดดวงตาดำ พยายามละปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากใจเราไม่ต้องไปคำนึงนึกอะไรทั้งหมดเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องไร้สาระเราไม่ต้องไปคิดถึงใครคิดถึงแต่รูปตัวเองนั่งอยู่

พยายามให้เห็นร่างตัวเองนั่งอย่างใดก็เรื่องนั้นพิจารณาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเราเวลาลมเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมเข้าเวลาลมออกก็รู้ชัดว่าลมออกพิจารณาไว้ที่สองช่องจมูกของเราด้วยนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวติดไปที่ปลายจมูกลมกระทบเข้าลมกระทบออกติดไว้ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้หายใจยาวพิจารณาว่าหายใจยาวหายใจสั้นพิจารณาว่าลมหายใจสั้นหายใจออกหายใจร้อนหายใจเย็นหายใจยาวหายใจเรียดสังเกตดูลมเราจะรู้จักลมตัวเองเพราะปกติคนเราแล้วเนี่ยมีลมหายใจแต่ไม่เคยนึกถึงจะมากจะลืมก็เรียกว่าหลงลมไปหลงคิดหลงนึกหลงคำนึงเรื่องราวต่างๆสร้างสรรค์แต่อารมณ์ภายนอกไม่เคยนึกถึงลมหายใจของเราไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรไม่ได้ดูหน้าดูตาไม่ได้รับรู้สึกตัวเองก็มาพิจารณาตัวเองว่าลมหายใจของเราเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรตามหลักคำสอนพระเจ้าคือรู้จักตัวเองรู้จักกายก็คือรู้ลมหายใจเข้าออกรู้จักจิตจักใจก็รู้จักความคิดของตัวเองว่ากำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้เราไม่คิดอะไรเรารู้แต่ว่าลมหายใจเข้าอย่างไรออกอย่างไรพอคิดอดีตปุ๊บแล้วก็พุทโธคิดถึงอนาคตก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจก็สบายใจของเราที่รู้จักสติสงบสำรวมไว้ทุกลมหายใจเข้าออกนี่เป็นหลักคำสั่งสอนพระเจ้าที่ให้รู้จักลมอัสสาสะปัสสาสะว่าหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรนี่เรื่องศึกษาของลมหลักเดิมหลักสมาธินี่หลักเดิมเป็นหลักทนทุกข์หลักดับทุกข์ไม่มีวิธีใดจะยากง่ายอย่างไรก็หลักของพุทธเจ้าเนี่ยดีที่สุดเราไม่ต้องสงสัยทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะจับลมตัวเองได้จับหัวใจตัวเองเต้นได้พอรู้ลมเราก็ไปสว่างไว้ที่ใจว่าใจตัวเราในเต้นอย่างไรใจของเรามาดอกโบตูมเนี่ยสังเกตว่าใจเราเต้นช้าเต้นเร็วเต้นแรงเต้นค่อยสังเกตใจของเราสิเต้นอย่างไรเราจะเห็นชัดเห็นชัดที่ลมหายใจจะเห็นชัดที่ใจของเราเต้นถ้ายังเห็นชัดอะไรนั่นสติเกิดแล้วสมาธิเกิดแล้ววิธีทำใจได้รู้เรื่องของเราแล้วว่าใจของเราเนี่ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมารู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเหมือนเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนเราต้องพยายามทำใจรู้ใจตัวเองบ้างรู้จิตตัวเองบ้างจะปล่อยมันคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดวันมันก็จะมีแต่ทุกข์ใจมีแต่ความวุ่นวายเข้ามาแทรกมาแทนเพราะใจดวงนี้ถ้าไม่มีสติสมาธิแล้วก็มีแต่ความคิดนึกจิตของคนเราเนี่ยมันสร้างสรรค์มากสร้างความวุ่นวายมากสร้างความผูกพันมากสร้างความโกรธมากสร้างความรักมากสร้างความชังมากสร้างศัตรูไว้ในใจมากสร้างความไม่สงบไว้ในใจเยอะจิตใจของเราเนี่ยปรุงแต่งมากก็ทุกข์มากฉะนั้นคนเราไม่มีหลักก็ต้องปรุงแต่งเป็นธรรมดาเดี๋ยวคิดเรื่องเก่าบ้างเดี๋ยวคิดเรื่องใหม่บ้างเดี๋ยวดีใจบ้างเดี๋ยวเสียใจบ้างเดี๋ยวชอบบ้างไม่ชอบบ้างเดี๋ยวรักบ้างเดี๋ยวชังบ้างนี่จิตทั้งนั้นแหละที่พระเจ้าให้ทรงปฏิบัติก็เพื่อให้รู้จิตเห็นจิตตัวเองนี่เองก็เบื้องต้นเราก็ต้องมีหลักบริกรรมภาวนาพุทธลมเข้าโทลมออกแต่ต้องใช้ปัญญาด้วยใช้ปัญญาพิจารณาลมละเอียดหยาบด้วยให้รู้จักลักษณะของเขาด้วยเมื่อเรารู้จักลักษณะหน้าตาเขาเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าลักษณะของเราเป็นอย่างไร
พิจารณาลักษณะผมขนเล็บขนหนังของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรอันนี้เราจะต้องเรียนรู้ที่กายของเราเรียนรู้กายทำไงทำให้เราเนี่ยละวางตัวตนได้ไม่หลงตัวตนถ้าเราเรียนรู้กายถ้าเรียนรู้จิตทำให้เราไม่หลงความคิดของเราทำให้เราละวางเป็นรู้ความคิดตัวคิดอะไรเนี่ยเช่นโกรธก็รู้ทันก็ดับโลภรู้ทันก็ดับหลงรู้ทันก็ดับมีสติสัมปชัญญะเรียนจิตเนี่ยเรียนไม่หลงความคิดเรียนกายรู้กายเนี่ยไม่หลงตัวตนเช่นพิจารณาเกสาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกสาผมนี่เรียนเรื่องกายพิจารณากายสมถะยังจิตให้สงบวิตกยกจิตขึ้นสู่กายตัวเองวิจารพิจารณาอาการนั้นๆเช่นพิจารณารมก็ดีพิจารณาผมก็ดีพิจารณาขนเล็บขนหนังก็ดีนะวิจารเมื่อเราพิจารณามากขึ้นมากขึ้นจิตเราก็ว่างเบาสบายปีติก็เกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจก็เกิดเบิกบานผ่องใสใจมันไม่คิดอะไรแล้วมันดับนิวรณ์ทุกข์ก็เฉยสุขก็เฉยก็เลยเป็นอุเบกขาก็ต้องหัดพิจารณาพิจารณาเกสาผมโลมาขนและขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันและขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณารวมไปรวมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจของเราจะสำนานให้เห็นผมขนเล็บขนหนังที่ตัวเรานี่เป็นหลักง่ายๆสำหรับพุทธเจ้าสอนพระภิกษุบวชใหม่ญาติโยมเข้ามาวัดใหม่ๆให้พิจารณาผมขนเล็บขนหนังให้จะรู้ธรรมเห็นธรรม

ผู้ตื่นผู้โตผู้เบิกบานก่อนจะเริ่มนั่งเราก็แผ่เมตตาก่อนรู้กายรู้ใจของเราเรื่อยผมคนเล็บคนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกให้รู้ตัวเองไว้อย่างนั้นจิตของเราจะได้ว่างสว่างเฉยคิดอะไรกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องใหม่ก็กลับมาตั้งต้นใหม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวว่าเรานั่งอย่างไรจิตของเราก็จะว่างสงบนี่เป็นหลักปฏิบัติง่ายๆคือจะนับลมหายใจก็ได้ถ้าจิตเราไม่หยุดก็หัดนับลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองพูดโทสามพูดโทสี่พูดโทห้าพูดโทหกพูดโทเจ็ดพูดโทแปดพูดโทเก้าพูดโทสิบแล้วก็ถอยหลังกลับพูดโทเก้าพูดโทแปดพุทโธ7พุทโธ6พุทโธ5พุทโธ4พุทโธ3พุทโธ2พุทโธ1แล้วก็ขึ้นไปเป็นทีละคู่ว่าพุทลมเข้าโธลมออกนับ1ไปถึง20แล้วก็ถอยหลังกลับมาถึง1แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ถอยหลังกลับมาจนถึง100ถึง 1,000 ถึง 10,000 ได้ยิ่งดีจะทำให้จิตฉลาดและไม่คิดอะไรมากเลยนี่เป็นวิธีปฏิบัติพิจารณาเบื้องต้นคือกระลึกสว่างที่กลางดวงตาแล้วก็เลื่อยมาจับลมแล้วก็สว่างที่ใจเต้นแรงเต้นค่อยแล้วก็เลื่อยไปพิจารณาปัญจกรรมฐานผมก็แล้วก็เลื่อยมานับลมหายใจหรือจะนับลมหายใจอย่างเดียวก็ได้หรือจะพิจารณาอะไรอย่างเดียวอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าให้ใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องภาวนาทุกอย่างทั้งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้แต่ที่ทำสอนทุกอย่างนี้เพราะเป็นอุบายเพื่อใครจะสงบตรงไหนก็จับได้ทั้งหมดดังนั้นก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ให้แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ผู้ญาติยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าให้กับพระอินทร์พระพรหมเอยมาบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขคอยสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งตัวครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราว่าการ32เราเป็นยังไงสว่างไว้ที่กลางหน้าผากของเราจำใบหน้าจำหน้าผากของเราไว้สว่างรอบตัวเองสว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากเป็นดวงกลมติดไว้ที่กลางหน้าผากแล้วก็รู้ว่าใจของเราสงบหรือไม่สงบไปรู้สึกตัวเองทั่วตัวค่อยๆเมื่อรู้สึกตัวเองค่อยๆทำความรู้สึกที่มือขวามือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยมาวางไว้ที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยละน้อยมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสติฐานทำใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่พุทธปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่เราตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้

แม่สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

เกิดของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวันตรัสรู้ธรรมแล้วก็เป็นวันปรินิพพานคือวันตายปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

วันขึ้น8ค่ำเดือน7เป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันรักษาศีลเป็นวันประชุมในวัดของเราพร้อมกันปฏิบัติกันมาอย่างนี้โดยสม่ำเสมอ8ค่ำ15ค่ำทั้งขึ้นทั้งแรมปีหนึ่งเดือนหนึ่งก็ประชุมกัน4ครั้งวันนี้ก็วันหนึ่งในการประชุมแล้วก็ได้ร่วมกันไหว้พระพร้อมกันจากนั้นเมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าก็จะได้กล่าวสัมโภชนียกถาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราเข้ามาศึกษาใหม่ก็ยังไม่กว้างขวางแต่ผู้ที่เข้ามาใหม่แต่ได้ศึกษามาแล้วอย่างดีอันนั้นก็กว้างขวางแต่ผู้ที่เข้ามายังไม่ได้ศึกษามาก่อนเข้ามาศึกษาใหม่ความรู้ก็ยังไม่กว้างขวางเพราะนั้นหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าหมู่คณะก็จะได้นำทำคำสอนที่ได้ประสบการณ์หรือได้ศึกษาหรือได้ฟังมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือได้ประสบการณ์มาด้วยตนเองก็จะได้มานำมากล่าวแนะนำสั่งสอนให้พวกหลานน้องๆให้ได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมองไม่เห็นอย่างอื่นถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาจะเฉลียวฉลาดรอบรู้รอบขอบขึ้นมานั้นมองไม่เห็นทางเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกเอากล่าวเอาไว้ว่าอานิสงส์แห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นแล้วก็บรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสในการได้ยินได้ฟังธรรมะสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังธรรมแล้วก็จินตนาใคร่ควรทบทวนสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ยินได้ฟังนั้นมีเหตุมีผลอย่างไรแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการทำจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่งจิตใจไม่หิวโหยพวกพวนกับเรื่องภายนอกให้จิตใจตัดเรื่องต่างๆออกหมดให้ใจอยู่เป็นอิสระตามลำพังหรือว่าจิตใจสงบเมื่อจิตใจเป็นอิสระแล้วนำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลก็เกิดปัญญาที่แท้จริงอันนี้ว่าภาวนามยปัญญาเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็ยืนยันอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังได้ค้นคว้าจากตำรับตำราจากหนังสือจากนั้นก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของสำนักอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็จะได้บอกกล่าวแนะนำให้เกิดความรู้ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านที่เข้ามาสู่ภาคกาสาวพัฒน์หรือได้เข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติที่วัดวาศาสนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาเรียกว่าพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่นี่จะแปลกแตกต่างกว่าการอยู่ทางบ้านทางเมืองบางสิ่งบางอย่างเราก็จะต้องอยู่แบบกันดารพูดอย่างนั้นได้ก็คืออย่างฉันอาหารมื้อเดียวอย่างนี้แต่บางคนก็อาจจะไม่เชื่ออาจจะหลบอาจจะช่องทานอาหารอยู่ก็ได้แต่สำหรับพวกเรารู้ว่าทานอาหารมื้อเดียวเพียงพอจากนั้นพวกเรายังอดอาหารอีกทดลองทดสอบเพื่ออีกว่าไม่ฉันอาหารมื้อหนึ่งเป็นยังไงสองมื้อเป็นยังไงไม่ฉันอาหารวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันยี่สิบวันเป็นยังไงบางองค์อดถึงหนึ่งเดือนก็มีไม่ฉันอาหารเลยแต่ผู้ที่ไม่เคยอดก็ไม่น่าเชื่อแต่ผู้อดแล้วไม่มีปัญหาเพราะเหตุใดก็เคยทดลองทดสอบมาแล้ว
มันออกมาจากใจทั้งหมดถ้าว่าใจของเราไม่เข้าไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปถือร่างกายมันก็อยู่ตามลำพังใจก็อยู่ตามลำพังมันหิวเพราะอะไรเพราะใจให้ความสำคัญใจเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็แยกใจออกจากกายซะอยู่ตามลำพังถึงมันจะหิวก็ไม่ทุกข์ยากลำบากไม่บีบบังคับจิตใจแต่จิตใจของเราไม่เป็นสมาธิมันหิวมันหิวจริงๆเพราะนั่นแหละแต่ถ้าเมื่อเราภาวนาแล้วเราพิจารณากายพิจารณาใจดูแล้วถึงที่มันจะหิวมันก็มีที่หลบที่ซ่อนมันมีที่ปงที่วางเพราะนั่นแหละรู้จักวิธีปล่อยวางเหมือนกับเราพิจารณาว่าร่างกายเนี่ยมันหิวอาหารใช่ไหมใช่มันหิวถ้าคนตายหิวไหมไม่หิวมันไม่หิวเอาไว้กี่วันก็ไม่หิวมีแต่มันจะเน่าทำไมมันจึงไม่หิวเพราะใจออกจากร่างแล้วเพราะนั้นเราอย่าให้มันใจอยู่ในร่างให้กายกับใจอาศัยกันแต่ไม่ให้มันแบกภาระมากเกินไปให้รู้จักอันนี้คือกายอันนี้คือใจ

กข์นะแต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติแล้วจิตใจจะนิ่งสงบนี่แหละวิธีการปฏิบัติของพระกรรมฐานเนี่ยว่าอยู่แบบกันดารอยู่แบบอดอยากปฏิปทาของสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราการพูดการคุยก็ให้อยู่ในน้อยที่สุดทำให้จำเป็นอย่าไปคุยกันอยู่ในความสงบถ้าผู้ใดต้องการความสงบต้องการจิตใจให้สงบตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วพยายามให้พูดแค่น้อยที่สุดให้หลีกเล้นอยู่ตามลำพังเป็นอิสระในการเป็นอยู่อย่าไปคบค้าสมาคมกันจนเกินไปถ้ามีการพูดคุยกันมากจนเกินไปก็ทำให้จิตใจปุ่งฟุ้งออกไปทั้งโลกวัฏสงสารเพราะมันอยากจะไปอยู่แล้วพอมีการพูดคุยเนี้ยแนวเท่านั้นนะมันก็พุ่งจุดออกไปบางทีจนคว้าหางไม่ทันเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนแล้วสัญญาสังขารมันพารอบโลกจักรวาลนะกว่าจะรู้ได้ใจของเราคิดไปที่ไหนโอ้ทำไมปุ่งฟุ้งขนาดนี้เผลอๆยังยินดีในการปุ่งฟุ้งของตนอีกต่างหากเหตุไรเพราะสติของเราไม่ทันนะถ้าสติของเราทันแล้วโอ้วันนี้เสียหลักแล้วปุ่งฟุ้งมากเกินไปต่อไปเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกอันนี้ถ้าว่าผู้นั้นมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจะต้องคิดอย่างนั้นแต่ถ้าว่าโดยมากพระใหม่หรือผู้เข้ามาศึกษาใหม่จะปล่อยปานละเลยซะมากกว่าจนไม่สามารถที่จะยับยั้งจิตใจของตนเองได้มีมากต่อมากเพราะนั้นพวกเรารู้ทั้งสองเงื่อนนะปล่อยจิตปล่อยใจแล้วก็พวกรู้ว่าการทำจิตใจให้สงบตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นยังไงถ้าเราเข้ามาศึกษาเพื่อการศึกษาและเพื่อการปฏิบัติจริงเราก็ต้องทำตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรเราก็พยายามหักข้ามจิตใจของเราให้อยู่ในความสงบเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วนั่นแหละบรมสุขก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราเราจะไปอยู่ในสถานที่ใดจะเป็นฆราวาสญาติโยมต่อไปภายภาคหน้าใจของเราก็ไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านจิตใจไม่ออกนอกลู่นอกทางจิตใจนิ่งจิตใจสงบจิตใจมีเหตุมีผลจิตใจของเราไม่หิวไม่โหยไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายจิตใจกำหนดให้อยู่ในความสงบพอกำหนดได้ทำให้เป็นสมาธิก็เป็นสมาธิได้จะนำให้คิดทางด้านปัญญาพิจารณาเหตุหาเหตุและผลในเรื่องราวต่างๆก็พิจารณาได้เพราะเหตุใดเพราะใจของเราอยู่ในกรอบพอเราได้ฝึกไว้ได้ฝึกมาถึงจะไม่อยู่ในความสงบจริงๆก่อนรู้พวกเราก็รู้แนวทางว่าวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบนั้นวิธีการฝึกจิตใจของเราให้ใช้การใช้งานหรือพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนั้นทำอย่างไรพวกเราท่านได้ถ้าพวกเราสนใจนะใฝ่ในการศึกษาตามแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์แนะนำให้แก่พวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติพวกเราก็จะรู้เห็นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาถึงจะมีเวลาน้อยก็ควรตั้งอกตั้งใจให้จริงจังแล้วก็ให้เป็นอิสระอย่าไปพูดคุยกันจนเกินไปอย่าไปคบค้ากันจนเกินไปอย่าไปคบกันคุยกันจนเกินไปอยากจะให้ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนต้องให้ครูบาอาจารย์บอกกล่าวซะก่อนแสดงว่าพวกเราถ้าจะว่าไปเหมือนกับเด็กนะให้ผู้ใหญ่บอกซะก่อนยังค่อยปฏิบัติท่านแนะแนวเท่านั้นพวกเราน่าจะรู้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่แนวทางของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แนวทางของท่านก็คือให้อยู่เป็นอิสระให้อยู่ตามลำพังให้พูดคุยให้น้อยที่สุดนะจากนั้นก็ให้ดูจิตใจของตนเองให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดทั้งวันเรานึกคิดเรื่องอะไรแต่ละวันแต่ก่อนเรานึกคิดอย่างนั้นเราได้อะไรสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทบทวนนะทุกองค์ให้ทบทวนข้างหลังว่าสมัยก่อนเราได้อะไรที่เราปล่อยจิตปล่อยใจแต่บัดนี้พวกเราเข้ามาศึกษาในเมื่อพวกเราเข้ามาศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามแนวแถวที่
รับที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เอาสิทำจะแต่อย่างที่ท่านพูดสิเพราะเราปล่อยจิตปล่อยใจมาก่อนหน้านี้แล้วเราไม่เห็นได้อะไรแต่บัดนี้เราจะทดลองดูตามแนวแถวที่ท่านอบรมสั่งสอนแนะนำพวกเราเนี่ยอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทำตนอย่างนั้นนะแล้วก็การภาวนาเบื้องต้นเบื้องแรกตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราที่ท่านได้ค้นคว้าศึกษาก็คือท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะหายใจออกมีสติสัมปชัญญะหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนานอันนี้ก็คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ปฏิบัติในวันเดือน6เพ็ญจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราท่านก็ยึดตามแนวแถวนั้นมาให้กำหนดลมหายใจเข้าออกในเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นบางทีมันอาจจะมีช่องว่างมันยังมีเผลออยู่ท่านจึงให้กำหนดกรรมฐานบริกรรมพุทโธเข้าไปด้วยนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้คือพยายามทำจิตใจของตนให้สงบนี่แหละอันนี้ก็คือทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ศีลคือวินัยพระวินัยพระสูตรคือเรื่องราวที่เป็นมาพระปรมัตถธรรมก็คือนี่แหละวิธีการประพฤติปฏิบัติดูจิตใจของตนเองนั่นเองปรมัตถธรรมพระสูตรก็อย่างหนึ่งพระวินัยก็อย่างหนึ่งพระปรมัตถธรรมคือพระอภิธรรมหรือพระปรมัตถธรรมนี่แหละอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องจิตใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรใจของเราปรุงฟุ้งซ่านเรื่องอะไรใจของเรามีอารมณ์อย่างไรมันจึงปรุงฟุ้งซ่านอย่างนี้ใจของเราได้รับอารมณ์เรื่องอะไรมันจึงเป็นอย่างนี้รับอารมณ์ทางโกรธใช่ไหมเขาดูด่าว่ากล่าวเขาว่าให้เราอย่างนั้นใช่ไหมหรือเราไม่พอใจเรื่องอะไรไปทางโกรธใช่ไหมหรือเป็นทางราคะทางราคะคือความรักความใคร่อันนี้อย่างนั้นใช่ไหมนี่แหละอันนี้คือปรมัตถ์หรือว่าวิถีทางเดินของจิตใจพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญจุดนี้มากกว่ากฎระเบียบนั้นอีกส่วนหนึ่งการอยู่ด้วยกันเรื่องพระสูตรคือความเป็นมาอันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนเรื่องภาวนาจิตตภาวนาเป็นจุดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อท่านไปอยู่ตามลำพังท่านก็มีกฎมีระเบียบจากนั้นก็คือพระสูตรคือความเป็นมาอย่างไรวันที่ตรัสรู้ธรรมนั่นแหละที่ท่านภาวนาพระองค์ภาวนากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแล้วกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้น่ะที่ว่าลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์ได้มาอย่างไรถ้าย้อนความไปตั้งแต่สมัยท่านเป็นกุมารยังเป็นเด็กมีพระแม่เลี้ยงนางนมตอนนั้นพระเจ้าสุทโธทนะท่านไปแลกนาขวัญก็คือนี่แหละแลกนาขวัญกับพระเจ้าแผ่นดินไถนาเนี่ยแต่นี่พวกสนมนารีทั้งหลายก็ไปดูพระเจ้าสุทโธทนะทำพิธีแลกนาขวัญสิทธัตถะที่ลั่นเข้าไปกับพักผ่อนนอนพวกนางแม่นมทั้งหลายเห็นว่าท่านพักผ่อนนอนแล้วกับเฮโลกันไปดูพระเจ้าแผ่นดินแลกนาขวัญพระองค์พระสิทธัตถะท่านนั่งอยู่ตามลำพังที่เป็นเด็กท่านนอนอยู่ตามลำพังท่านก็ตื่นขึ้นมาตื่นไม่เห็นใครพอไม่เห็นใครท่านก็ลุกขึ้นมาก็นั่งสมาธิท่านทำไมท่านจึงรู้ว่านั่งสมาธินั่นคืออะไรเพราะพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ปฏิบัติมามากต่อมากสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปเคยเป็นฤาษีสีภัยเคยเป็นนักพรตนักบวชเคยบำเพ็ญเรื่องจิตภาวนามาก่อนอย่างโศกโศนเหมือนกันมากมายเพราะนั้นอุปนิสัยเก่าของพระองค์เนี่ยฝังอยู่ในส่วนลึกของใจพระทัยของพระองค์โผล่ขึ้นมาท่านก็นั่งขัดสมาธิเนี่ยพอนั่งขัดสมาธิท่านก็ภาวนาของท่านนะกำหนดลมนะใจของพระองค์เข้าสู่ความสงบรวมลงเป็น
หนึ่งเลยแล้วก็เกิดฌานเกิดญาณทัศนะเกิดอภินิหารต้นว่าที่พบที่พระพุทธองค์นั่งอยู่นั่นไม่ขยับเลยเงาว่าเงาต้นว่าไม่ขยับเลยตรงเหมือนกับเรากั้นล่มเนี่ยแดดไม่เข้ามาถึงพระองค์เลยพวกนางสนมแม่นมทั้งหลายไปดูการแลกนาขวัญเสร็จแล้วก็ระลึกถึงสิทธัตถะอ้อใครอยู่กับพระลูกเจ้าที่ไหนได้ไม่มีใครไปกรูกันเข้ามาจากนั้นพอสิทธัตถะท่านออกจากสมาธิแล้วญาณทัศนะท่านคลายแล้วแดดก็ส่องเข้ามาเป็นปกติก็เป็นที่อัศจรรย์ในครั้งนั้นสมัยเมื่อท่านเป็นกุมารแต่เมื่อพระพุทธองค์วันเดือนหกเพ็ญพระพุทธองค์ก็อันนั้นกำลังที่จะเป็นหนทางที่พระองค์เข้าภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบในครั้งนั้นเป็นพระบาทฐานและเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางของพระองค์พระองค์จึงได้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อหายใจเข้าหายใจออกพระองค์จิตใจของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตเป็นสมาธิพูดง่ายพอเกิดเป็นสมาธิใจพระองค์ก็เกิดเป็นญาณทัศนะเกิดฌานคือฌานเนี่ยเป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าจิตไม่สงบแล้วจะไม่เกิดจะไม่เป็นฌานเพราะนั้นถ้าจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วญาณทัศนะหรือว่าฌานจะเกิดขึ้นกับจิตใจที่สงบแล้วนั้นนี่แหละวันนั้นพระองค์จิตใจของพระองค์เข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งก็เกิดญาณทัศนะระลึกชาติหนหลังได้นี่แหละอันนี้คือแนวแถวของพระพุทธเจ้าขอนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะการภาวนาให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ว่าองค์ไหนมีอุปนิสัยอย่างไรกำหนดมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่บริกรรมได้ไหมหลวงพ่อเออได้คือแต่นะคือเราจะกำหนดอย่างไรจิตใจของเราก็สู่ความสงบเป็นหนึ่งได้จิตใจของเราไม่ปุ้งไม่ฟุ้งไม่ซ่านได้แต่โดยมากถ้าเรากำหนดธรรมดามันมีช่องว่างที่ทำให้จิตใจของเราปุ้งออกไปข้างนอกได้ปุ้งแต่งออกไปข้างนอกได้ถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธยึดพุทโธเป็นหลักบริกรรมด้วยมันก็เป็นพลังสองกำหนดลมด้วยแล้วก็บริกรรมพุทโธด้วยจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ดีกว่าง่ายกว่าอันนี้ก็คือเป็นบางคนนะไม่ใช่แต่ทุกคนทำทุกคนพอทำอย่างนั้นใครๆมันบีบตัวเองมากเกินไปจนจิตใจมันไม่สงบมันบีบเท่าไรก็ยิ่งออกไปอย่างนั้นก็มีเพราะนั้นเราก็ให้มีสติสัมปชัญญะให้รู้จักตนเองพูดง่ายๆการภาวนาให้ดูใจของตนเองว่าใจของเราเป็นยังไงขณะที่นั่งภาวนาในคราวนี้ครั้งนี้เวลานี้ใจของเราสงบไหมในใจของเรานิ่งไหมใจของเราอยู่กับตัวเองไหมให้สังเกตแต่ถ้าวันนั่งภาวนาใจของเราจะบริกรรมอันไหนก็เถอะแต่ว่าจิตใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจออกไปทางไหนก็ไม่รู้อันนั้นแปลว่าเรานั่งภาวนาไม่ได้ผลนั่งภาวนาไปเท่าไหร่ยิ่งปุ้งยิ่งฟุ้งยิ่งซ่านยิ่งไม่สงบพวกเราต้องปรับปรุงใหม่เอาตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นบังคับทีนี้บังคับให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรียกว่าพุทโธให้ทียิบได้จิตใจขณะจิตที่มันคิดเรื่องอะไรเอาพุทโธเข้าไปอยู่ในจุดนั้นเลยเอาไปอยู่ในความนึกคิดนั้นที่มันนึกคิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนึกในใจนะเราไม่ต้องพูดออกปากนึกพุทโธพุทโธพุทโธในใจจนไม่มีช่องว่างอันนี้ก็ทำให้จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบได้เพราะใจไม่มีช่องว่างคิดไปทั้งอื่นนี่แหละวิธีการภาวนามีมากมายหลายๆอย่างถ้าพวกเราศึกษาวันขอให้พวกเราเข้ามาศึกษาให้ตั้งอกตั้งใจนะประพฤติปฏิบัติการอยู่ด้วยกันหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์การอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราได้คบบัณฑิตนักปราชญ์มีแต่ความเจริญแต่ถ้าเราคบพาละชนมีแต่ความจิบหายพาละชนคืออะไรแนะนำไปในทางที่ไม่ถูกต้องแนะนำไปในทางทำความชั่ว
แนะนําไปในทางที่ไม่ถูกต้องทําให้คุณเบียดเบียนตนและผู้อื่นอันนี้แปลว่าภาลชนแต่บัณฑิตเนี่ยแนะนําไปในทางไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้มีศีลให้มีธรรมให้ความประพฤติเอาหัวใจเขามาใส่หัวใจเราเอาหัวใจเราไปใส่หัวใจเขาถ้าเราไม่พอใจกับเรื่องต่างๆแล้วอย่าทำให้คนอื่นเขาถ้าทำให้คนอื่นเขาไม่พอใจถ้าเขามาทำให้แกเราอย่างที่เราทำให้แกเขานั้นเราก็ไม่พอใจในเมื่อเรารู้แล้วว่าการกระทำอย่างนั้นเราก็ไม่ควรจะไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันจะเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยเกิดมาพบใดชาติใดอยู่ด้วยกันก็เป็นมิตรเป็นสหายเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์ชอบพอกันเพราะเหตุใดเพราะเคยประพฤติปฏิบัติกันมาในอดีตชาติอดีตชาติมันมีนะตายแล้วไม่สูญในหลักของพระพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญอย่างพระอนุรุทธะเถระเป็นสากยวงศ์เป็นเชื้อญาติของพระพุทธเจ้าเป็นลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้ามีพี่น้องหลายๆคนนะสุโกสุโทธนะสุโกธนะโทโตธนะอมิโตธนะปะมิตาอมิตาผู้หญิง2ผู้ชาย4แต่หลวงพ่อจะไม่ผิดนะอย่างนั้นหลวงพ่อไม่ได้เปิดตำราพูดนะแต่ก็นี่แหละคือพระอนุรุทธะเนี่ยเป็นลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้าเป็นลูกอาพูดง่ายๆเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมได้มาเทศโปรดญาติพี่น้องจากนั้นก็ญาติพี่น้องทะเลาะกันเมืองวิเทหะกับสักยะแย่งน้ำกันพระพุทธองค์ได้มาเทศนาโปรดพวกพญาติพระวงของพระองค์จนเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าทุ่นหน้ากันโอ้ถ้าหากว่าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาห้ามปรามพวกเราคงจะยกพลถล่มกันฆ่ากันในหมู่ญาติตามไม่จริงก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็เส้นผมบางภูเขาอย่างพวกเราเมืองไทยทุกวันเนี่ยที่ทะเลาะกันเผาบ้านเผาเมืองกันนี่แหละคือความไม่เข้าใจกันคือพระญาติของพระองค์ในสมัยนั้นคืออย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าพระเจ้าแผ่นดินไถนาคือพระเจ้าแผ่นดินให้ความสำคัญในการทำไร่ทำนาเพราะว่าการทำไร่ทำนาเนี่ยเป็นการเกษตรกรรมแล้วก็เลี้ยงผลไผ่เมืองของพระองค์ถ้าประเทศไหนมีอาหารการบริโภคสมบูรณ์ประเทศนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขตอนนี้พระเจ้าประเด็นกับส่งเสริมการเกษตรพระองค์ก็เนี่ยพิธีการทำไร่ทำนาทำยังไงคือใครเข้าการทำไร่ทำนาไม่ใช่เรื่องต่ำต้อยนะพูดง่ายๆเนี่ยพระเจ้าประเด็นเป็นผู้ส่งเสริมนะเป็นผู้พาทำนะเห็นไหมนี่ไม่ใช่ชาวนาไม่ใช่เรื่องต่ำต้อยนะคือถ้าไม่คนไม่มีใครทำนาเลยมีแต่ข้าราชการทั้งหมดเราจะกินอะไรมันกินข้าวทุกระดับต้องกินข้าวโดยกันทั้งนั้นเพราะนั้นเราจะไปดูถูกคนทำไร่ทำนาก็ไม่ได้คือหน้าที่ของเขาเราก็ให้ความสำคัญแต่ละคนมีความสำคัญโดยกันทั้งนั้นเราไม่ได้ดูถูกเราก็ควรจะส่งเสริมเขาพระพุทธเจ้าแผ่นดินท่านก่อนเนี่ยท่านก็ทำนาตอนนี้พอทำนาไปน้ำแม่น้ำหนึ่งระหว่างผ่านเมืองวิเทหะกับกบิลพัทท่านก็ทำแม่น้ำตันเขื่อนขึ้นมาอาศัยน้ำปล่อยไปทั้งสองข้างเหมือนกันค่ะทั้งฝั่งนู้นฝั่งนี้พอคราวนั้นเนี่ยฝนไม่ตกฝนแรงพอฝนแรงทีนี้วิเทหะเนี่ยเมืองพมันดาของพระพุทธเจ้าหรือว่าเมืองของนางพิมพายโสธราที่บอกเป็นมันดาพราหุลเนี่ยหรือว่าเมืองพระเทวทัตเนี่ยอยู่ในเมืองวิเทหะกบิลพัทเนี่ยคือเมืองของพระพุทธเจ้าแต่นี้ทางนู้นเขาก็ขอบอกว่าข้าพเจ้าขอน้ำสักครั้งหนึ่งเถอะนะถ้าข้าพเจ้าได้น้ำครั้งนี้เพียงครั้งเดียวก็พอพวกท่านจะเอาต่อไปก็ไม่ว่าแต่นี้ทางกลุ่มกบิลพัทก็บอกว่า
น้ำมันมีจำกัดนะถ้าพวกท่านเอาไปเพียงครั้งเดียวพวกเราก็ไม่มีน้ำเลยทางกรมก็ใช้นักเลงขึ้นมาไม่มีก็ไม่เป็นไรให้ข้าพเจ้าก่อนก็แล้วกันอ้าวโปรดให้ได้ยังไงถ้าว่าน้ำให้ทางโน้นไปแล้วพวกท่านทั้งหลายมีข้าวกินข้าพเจ้าอดข้าวข้าพเจ้าจะไปขอพวกท่านทั้งหลายได้ยังไงพวกทางนี้ไม่มีข้าวจะกินเพราะน้ำมันแห้งข้าวก็ช่างพวกท่านทั้งหลายข้าไม่สนผลในสุดเพียงแค่นั้นเท่านั้นกับด่าถึงโคตรถึงเง่ากันเลยเกิดศึกสงครามกันขึ้นมายกพลพรรคเข้าไปเตรียมพร้อมที่จะถล่มกันแล้วงั้นแต่สมัยนั้นก็คงจะไม่มีปืน M79 อย่างทุกวันนี่มั่ง M16 ทุกวันนี่มั่งปืนคอกปืนแค็กอพีจงอพีจีคงไม่มีมีแต่ช้างม้าแล้วก็ถือมีดหอกแหลนเหลาธนูที่ยิงทางไกลได้ทั้งนั้นเตรียมพร้อมที่จะถล่มกันแต่นี้พระพุทธองค์ท่านรู้ว่าเนี่ยพวกเครือญาติจะทะเลาะกันพระองค์ก็เสด็จมากันนั่งอยู่บนกลางอากาศทางกลางอากาศแสดงอิทธิฤทธิ์เลยว่างั้นน่ะก็ถามสองกษัตริย์ทั้งสองฝั่งพวกท่านทั้งหลายทำอะไรพอนั้นก็ลดหอกแหลนเหลาลงทั้งสองข้างเลยว่างั้นแต่ลดอาวุธลงเลยพวกท่านทั้งหลายจะทำอะไรกันพวกหนึ่งก็เลยบอกว่าแย่งน้ำกันพระเจ้าค่ะแย่งเพื่ออะไรเพราะว่าอยากจะเอาน้ำเข้านาพระพุทธองค์ก็ชักไส้เลียงถามเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าน้ำกับกษัตริย์เนี่ยอันไหนมีคุณค่ามากกว่ากันสำหรับเราคือวัตถุกับคนเนี่ยกับคนในชาติอันไหนมีคุณค่ามากกว่ากันเขาก็ตอบว่าคนมีคุณค่ามากกว่าน้ำพระเจ้าค่ะถ้ารู้ว่าคนมีคุณค่ามากกว่าน้ำทำไมจึงไปทำร้ายคนไปแลกเอากับสิ่งที่ไม่คุณค่าถ้าพวกท่านทำอย่างนั้นน่ะจะจัดว่าเป็นประเภทไหนลักษณะโง่หรือฉลาดลักษณะอย่างนั้นน่ะกษัตริย์เหล่านั้นก็สำนึกได้ว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ตรัสถูกต้องเราจะมาฆ่ากษัตริย์เพื่อแลกน้ำเพียงหน่อยเดียวเท่านี้ไม่คุ้มค่ากันเอ้าต่อกันแบ่งกันบัดเนี่ยคล้ายๆกับบอกให้มีคณะกรรมการแบ่งน้ำให้เสมอกันน้ำออกขนาดเสมอกันเพราะงั้นนี่แหละถ้าคนจะไม่ทะเลาะกันมันทำอย่างนั้นมันทำได้แต่ถ้าคนจะทะเลาะกันแล้วนะข้าจะเอาคนเดียวอย่างถ้าเอาคนเดียวมันก็ต้องทะเลาะกันนะสิถ้าแบ่งกันอย่างนั้นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทั้งสองฝ่ายน้ำไหลออกเสมอกันแปลว่าแบ่งน้ำให้เสมอกันก็ได้น้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำนี่แหละพวกกษัตริย์เหล่านั้นเห็นคุณค่าเห็นวาทะด้วยเห็นความเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เลยเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสก็เลยถวายลูกหลานที่เป็นเสื้อกษัตริย์ให้เป็นบริวารของพระพุทธเจ้าจึงได้จัดพระกิมพลิวัคคุพัทยะอานนท์อนุรุทธะเทวทัตหกเจ้าชายไปเป็นบริวารเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยคือเป็นแนวทางหรือว่าเป็นทางจุดไหนที่หลวงพ่อจะอธิบายให้แก่พวกเราทั้งหลายฟังนะแต่เรื่องมาในพระไตรปิฎกในเรื่องนี้ยาวเพราะเป็นพุทธประวัติหรือว่าเป็นสาวกประวัติผสมประสานกันแต่ทีนี้พระอนุรุทธะเนี่ยท่านบวชเข้ามาพอบวชแล้วไม่นานเพราะบารมีของท่านมาเก่าแก่ดั้งเดิมท่านปรารถนาตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าได้บวชในสำนักพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตแล้วก็ให้ได้ให้รุติปฏิสัมภิทาให้รู้จักทากดักใจทายใจคนอื่นได้วิชาสามที่ข้าพเจ้าบวชได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเตวิโชสละพิญโยปฏิสัมภิทาปัตโตคือมีอภินิหารมีฤทธิ์ว่างั้นเถอะท่านบวชเข้ามาไม่นานท่านก็ได้ฤทธิ์อย่างที่ว่านะสำเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาท่านก็ลึกทะลึกชาติทนหลังของพระองค์ได้เนี่ยระลึกชาติของท่านคือพระอนุรุทธะเนี่ยท่านระลึกชาติทนหลังท่านชาติที่แล้วที่เราได้บรรลุธรรมในครั้งนี้มาจากไหนท่านก็เลยน้อมจิตลำลึกถึงอดีตชาติสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าปฐมุตระนะท่านได้ถวายทานจากนั้นได้
ั้งความปรารถนาพระพุทธเจ้าปฐุมวัฒระก็พยากรณ์จากนั้นท่านก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่ทั้งทุกข์ทั้งยากลำบากทั้งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครบบริบูรณ์เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ที่ว่าเป็นพระอินทร์มากที่สุดพระอนุรุทธะนะเป็นพระอินทร์มากที่สุดที่ได้เป็นเทวดาจากนั้นท่านเมื่อได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นอสิติมหาสาวกอสิติสาวก80รูปพระพุทธเจ้ายกย่องได้รับเอตตคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายว่าเป็นผู้ดักใจทายใจรู้ใจของคนอื่นกว่าภิกษุทั้งหลายพระอนุรุทธะนี่นะจากนั้นเมื่อท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเราได้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมายืดยาวนานเพียงไหนที่เราที่จะพอช่วยเหลือมิตรสหายของเราได้บ้างท่านก็น้อมจิตระลึกถึงชาติหนึ่งเราได้เป็นคนทุกข์ยากลำบากอยู่ในเมืองพาราณสีเราเป็นทุกขตะหาบหญ้าขายคือว่าหากินกับหญ้าว่างั้นมาไถหญ้าแล้วก็ขายเป็นอาชีพแต่อาศัยบ้านเศรษฐีใกล้ๆบ้านเศรษฐีบางทีก็ขายให้เศรษฐีบางทีก็ขายให้คนอื่นถ้าเศรษฐีไม่เอาก็ขายให้คนอื่นถ้าขายให้เศรษฐีแต่ก็อยู่บริเวณใกล้บ้านเศรษฐีแล้วก็มีครอบครัวแต่ไม่มีลูกเพราะงั้นคือแม่บ้านแต่ตอนเช้าก็จะไปแต่เช้าไปเก็บเกี่ยวหญ้าพอได้หญ้ามาแล้วก็คงจะทำเป็นไผ่เพื่อทำเป็นก้านหญ้าขายเป็นอาชีพเพราะงั้นอันนี้คืออาชีพในชาตินั้นของท่านอนุรุทธะเนี่ยแต่ชาติเป็นเศรษฐีไม่ต้องว่าอันนี้ท่านมาพูดถึงชาตินั้นเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ชาติหนึ่งทีนี้พอท่านไปเกี่ยวหญ้ากลับมาเห็นพระปฏิเจกพุทธเจ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านออกนิโรธสมาบัติท่านกันพระปฏิเจกพุทธเจ้านั่งภาวนาอยู่นิโรธสมาบัติ7วันพระปฏิเจกไม่ได้ฉันอาหารเลยว่างั้นพอออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็เล็งดูญาณเล็งดูญาณเอ๊ใครจะทำบุญกับเราในวันนี้วะท่านก็ไปเห็นนี่แหละทุกขตะเนี่ยหาบญาณเขาจะทำบุญกับเราไหมเนี่ยโอ้ทำเมื่อทำแล้วเขาจะได้เป็นเศรษฐีเพราะเขาจะทำบุญกับเราในวันนี้เขาเป็นผู้มีอุปนิสัยเก่าแก่มาก่อนนะสงสัยท่านอนุรุทธากับพระปฏิเจกก็คงจะเป็นวงศาคณาญาติอดีตชาติก็คงจะได้เกี่ยวข้องกันกำมังพระปฏิเจกจะไม่เล็งเห็นอย่างนั้นอันนี้ก็ท่านก็ไม่ได้พูดได้กล่าวถึงจากท่านเขามาโปรดพระโปรดเมตตาจะโปรดทุกขตะคนนั้นแต่นี้ทุกขตะคนนั้นก็หาบหญ้าสวนทางพระปฏิเจกก็เดินทางบิณฑบาตสวนทุกขตะก็ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าได้อาหารหรือยังครับผมไปถามพระบิณฑบาตท่านจะตอบได้ยังไงใช่ไหมท่านไม่ตอบไม่ได้แล้วได้อาหารหรือยังเลยท่านก็ตอบไม่ได้ทุกขตาก็เลยบอกปนมือวางหาบหญ้าลงแล้วก็ปนมือขอเปิดดูบาตรฉลาดนะเปิดดูบาตรโอ้บาตรเป่าพอบาตรเป่าเสร็จแล้วก็ขอนิมนต์พระคุณท่านมาที่บ้านของกระผมคือบ้านของเขาเนี่ยแฟนของทุกขตาเนี่ยเขาจะทำอาหารพอทำเสร็จแล้วแฟนเขาก็ได้เวลาเขาก็ทานเสร็จแล้วเขาก็ไปทำอาหารเขาก็ไปทำงานบ้านเศรษฐีหรือว่าทำงานของเขาอาหารที่เหลือก็แบ่งให้สามีเป็นส่วนของสามีแต่นี่สามีเดินมาพระปฏิเจกเดินตามหลังมาเขาก็เรียกถามแม่บ้านของเขาว่าอาหารของผมยังเหลือไหมยังเหลือเลยถ้าเป็นเหลือออกมาให้ผมแม่บ้านเขาก็เอาออกมาพอมาทั้งที่ทุกขตาท่านหิวแสนหิวงั้นก็หาบหญ้าคามาเหงื่อแตกเหงื่อไหลแล้วก็มาจะได้อาบน้ำเสร็จแล้วก็จะทานอาหารแต่ก็มีอาหารสำหรับตัวเองอันเดียวเท่านั้นแหละคงจะหาซื้อในตลาดจนอย่างว่าน่ะท่านก็พอมาแล้วก็ไปนมยกมือถวายพระปฏิเจกยกจบบนศีรษะเหมือนกันอาหารของตัวเองจบบนศีรษะจากนั้นก็ได้เกลี่ยอาหารลงบาทพระปฏิเจกพระปฏิเจกเห็นเขาหิวอยู่นะเพราะอาหารอยู่หม้อเดียวพระปฏิเจกก็ปิดบาท
เอาครึ่งเดียวก็พอละจำนวนที่เหลือให้คุณให้เจ้ากินซะนะลักษณะอย่างนั้นทุกตาบอกว่าอาหารนี้เป็นอาหารสำหรับคนคนเดียวพระเจ้าค่ะกระผมขอถวายทั้งหมดเพราะข้าพงศ์กระผมเองไม่ได้เคยทำบุญทำทานมาก่อนจึงทุกจนเพราะนั้นข้าพงศ์มาคราวนี้เป็นโอกาสอันนี้ข้าพเจ้าข้าพระองค์ขอถวายอาหารทั้งหมดเพราะอาหารนี้สำหรับคนคนเดียวครับพระปเจก็เปิดบาตรพอเปิดบาตรเสร็จแล้วก็ทุกขตาก็นั่งประนมมือตั้งจิตอธิษฐานแล้ววะเนี่ยสาธุเน้อข้าพเจ้าได้ทำบุญกับพระปเจบุญกับสมณะพระปเจพุทธเจ้าในครั้งนี้บุญกุศลขอให้มากเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าเกิดพบใดชาติใดคำว่าอดอยากคำว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินอย่าให้ข้าพเจ้าได้พบได้เห็นปรารถนาแบบรวบลัดเลยนั่นน่ะคำว่าไม่มีข้าพเจ้าต้องการสิ่งไหนแล้วที่ว่าสิ่งว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้พบได้เจอได้เห็นขอสิ่งนั้นอยากจะได้ให้มีทั้งหมดอนุรุทธาท่านตั้งความปรารถนาพระปเจก็มองเห็นอุปนิสัยของทุกขตะสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาแน่พอเขาตั้งความปรารถนาอย่างนี้พระปเจพุทธเจ้าให้พรเลยเอวังโหตุขอความปรารถนาของสั้นของท่านจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาเทินนะจากนั้นพระปเจท่านก็เหาะไปเลยแล้วงั้นน่ะทุกขตาเนี่ยก็ยินดีพอใจอย่างมากไม่หิวอาหารเลยอีกต่างหากเพราะอิ่มบุญว่างั้นน่ะก็ได้ทำบุญกับพระปเจจะได้เทวดารักษาหอปราสาทของเศรษฐีเขาก็สาธุสาธุสาธุเทวดาไม่เห็นตัวแต่สาธุสาธุสาธุเศรษฐีก็ถามว่าใครสาธุนี่วะเทวดาบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นใครเป็นเทวดาอ้าวสาธุเรื่องอะไรบอกว่านี่ทุกตะวันนี้เขาทำบุญกับพระปฏิเจ้าพุทธเจ้าเขาใส่บาตรพระปฏิเจ้าพุทธเจ้าพวกข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกขตะเขาทำบุญในวันนี้เศรษฐีก็บอกว่าเอ้าเทวดาไม่เห็นเลยข้าพเจ้าทำทุกวันทั้งสี่มุมเมืองอีกต่างหากทำไมท่านไม่เห็นเหรอทำไมจึงทุกขตะทำบุญเพียงครั้งเดียวเท่านี้จะไปอนุโมทนากับเขาแต่ทำไมข้าพเจ้าทำทุกวันทำไมไม่อนุโมทนากับข้าพเจ้าใครครับเทวดาเนี่ยเห็นแก่หน้าเห็นแก่ตาลำเอียงลักษณะนั้นเทวดาก็บอกว่าที่ท่านทำนั้นท่านทำเป็นอาจินรู้ว่าท่านมีอยู่แล้วแต่ทุกขตะของเขาเนี่ยเขามีอาหารสำหรับมื้อเดียวของเขาแท้ๆถ้าเขาไม่ได้ทานอาหารมื้อนี้เขาลุ่มตอนเที่ยงตอนบ่ายเขาจึงจะได้ทานหรือเผลอตอนเย็นเขาจะได้ทานเพราะเขาแบ่งกันอาหารสองสามีภรรยาแต่นี้เขาตัดความสะดวกตัดความสบายตัดอาหารของเขาที่เขาจะต้องได้รับเนี่ยถวายพระปเจกโอ้เป็นบุคคลที่หาได้ยากตัดความสุขของตนเองอย่างนี้เป็นผู้เสียสละจริงๆเพราะนั้นพวกเราจึงอนุโมทนาและก็ได้ทำกับพระปเจกพุทธเจ้าอีกต่างหากบุญกุศลมากมายคราวในคราวนี้เทวดาอธิบายความรู้สึกให้แก่เศรษฐีฟังเศรษฐีโอ้ไม่ได้เราต้องไปหาทุกขตะก็เลยไปหาทุกขตะทุกขตะเธอตักบาตรใช่ไหมวันนี้ครับผมทำบุญพระปเจกพุทธเจ้าวันนี้วันเป็นไงโอ้ผมยินดีพอใจผมอิ่มบุญเลยนะวันนี้วันทุกขตะถ้าอย่างนั้นเราขอซื้อบุญที่เธอทำในวันนี้ขายให้เราซะทุกขตะโอ้ยไม่ได้ผมไม่ขายเอาเถอะนะเธอก็ทุกเนี่ยเราจะให้500กหาปณะเลยว่างั้นโอ้ไม่เอา1,000กหาปณะไม่เอาหมื่นขาปนาแมวแสนขาปนาเท่าไรก็ไม่ขายเลยทุกขตะบอกไม่ขายถึงจะให้เท่าไรก็ไม่ขายขายบุญวันนี้แล้วจะทำยังไงถ้าอย่างนั้นแบ่งครึ่งกันนะถ้าไม่ขายก็แบ่งครึ่งกันถ้าแบ่งครึ่งผมจะให้สมบัติผมครึ่งหนึ่งเศรษฐีใจสปอร์ตเหมือนกันอยากจะได้บุญเพราะเทวดาอนุโมทนาเนี่ยใช่ไหมทุกขตะบอกไม่ได้ครึ่งหนึ่งผมก็ให้ไม่ได้แต่ต้องถามพระปเจกพุทธเจ้าก่อนเป็นต้นบุญของผมก่อนเจ้าบุญต้นบุญของผมก่อนผมจึงจะพระพุทธองค์พระปเจกพุทธเจ้าบุตรบอกยังไงสั่งยังไงผมจะปฏิบัติตามนั้นแต่นี้พระปเจกพุทธเจ้า
่านก็รู้วาระจิตของทุกขตะท่านก็มาแสดงตนให้ปรากฏมาให้เห็นอีกว่างั้นทุกขตะก็เลยถามว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าข้าเศรษฐีเขาจะแบ่งบุญสมควรจะแบ่งไหมจะแบ่งให้เขาได้ไหมพระปัจเจกท่านก็เปรียบเทียบว่าบุญกุศลที่เธอทำแล้วนั้นน่ะเหมือนกับเธอมีเทียนอยู่เล่มหนึ่งจุดไฟมีไฟอยู่ในเทียนของเธอเธอมีเทียนอยู่เล่มหนึ่งมีไฟอยู่ในมือของท่านแต่นี้คนอื่นเขามาขอจุดเขามีเทียนอีกของเขาแล้วมาจุดไฟจากท่านไปไฟของท่านที่อยู่ในเทียนนั้นมันพองไหมทุกขตาบอกว่าไม่พองพระเจ้าค่ะยังเหมือนเก่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเอาเลยให้เขาไปเลยแบ่งให้เขาไปเลยคนละครึ่งกันครับผมนะจากนั้นทุกขตาก็เลยบอกให้เศรษฐีบอกว่าที่ท่านอยากจะได้บุญจากข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีแบ่งบุญให้ท่านครึ่งหนึ่งคนละครึ่งกันก็แล้วกันพอได้ถามพระปัจเจกพุทธเจ้าดูแล้วพระองค์บอกว่าแบ่งได้ผมจะแบ่งให้เศรษฐีก็ยินดีพออกพอใจเมื่อท่านแบ่งบุญให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะแบ่งสมบัติให้แก่ท่านครึ่งหนึ่งเหมือนกันเศรษฐีก็สปอร์ตจากนั้นมาก็เลยแบ่งบุญให้ทุกขตะทุกขตะก็เลยเป็นเศรษฐีพริบตาเดียวว่างั้นเถอะที่ได้ทานอาหารกับพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นแหละชาตินั้นน่ะเป็นชาติที่ได้บำเพ็ญกุศลอันยิ่งใหญ่กับเศรษฐีจากนั้นมาก็ต่างคนก็ต่างตายอย่างที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เลือกเศรษฐีไม่ได้เลือกยาจกว่างั้นเถอะจะมีความสุขขนาดไหนตายด้วยกันทั้งนั้นพอตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าไปนั่นแหละบำเพ็ญมากับล้มลุกคุกคานทั้งสูงทั้งต่ำเกิดมาชาตินี้พระอนุรุทธะก็ได้มาเป็นลูกผู้น้องลูกอาของพระพุทธเจ้าอย่างที่บ้านที่กรุงกบิลพัทเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เพื่อนของเราเศรษฐีไปเกิดที่ไหนนาท่านมีญาณทัศนะใช่ไหมล่ะท่านก็เล็งดูญาณไปเห็นเศรษฐีโอ้เศรษฐีเขาไปเกิดอยู่บนเขาบนดอยที่ป่าดงพงไพ่เนี่ยท่านเป็นเกิดเป็นลูกของจุลเปอร์คือเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเป็นลูกชาวเผ่าในหมู่บ้านนะที่มีคล้ายๆว่าเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้านนั้นพระอนุรุทธะก็เลยเราจะไปหาเพื่อนของเราอย่างไงนะจวนจะเข้าพรรษาเนี่ยพระอนุรุทธะก็เลยประจำพรรษาจะไปประจำพรรษาในบ้านนั้นละว่างั้นเนี่ยเพื่อจะไปโปรดเพื่อนของท่านเสี่ยวของท่านในวันนั้นที่บำเพ็ญมาด้วยกันจะได้พอไปพ่อของเด็กที่ว่านี่ก็เห็นพระอนุรุทธะก็โอ้โหเกิดความเคารพนับถือเริ่มใสใครเข้ามันเป็นบุญเก่าพอเห็นกันชะตามันเข้ากันว่างั้นเถอะเห็นเข้ากันมันถูกกันเพราะคนเคยทำคุณงามความดีร่วมกันมามันตรงกันข้ามกับท่าว่าคนทำความชั่วในอดีตชาติที่จะประหัตประหารกันเป็นอริศัตรูกันมาเนี่ยเกิดมาพบนี้ชาตินี้เหมือนกับหมาเห็นหมาแล้วกันเนี่ยเห็นเลยหญิงเขี้ยวหญิงฟันใส่กันเลยอันนี้ถ้าว่าคนที่เคยสั่งสมบุญกุศลมาด้วยกันนะเห็นกันกันเนี่ยมีแต่รักเมตตากันมีแต่ถามกันว่าต้องการอะไรต้องการสิ่งของอะไรเพื่อกุนหนุนกันเลยรักเมตตากันเหมือนกับพี่กับน้องเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ที่มาพบมาเจอกันรักกันเหมือนกันท่านทีนี้ก็พระคุณท่านมาอย่างไรมาเพื่อจะหาที่จำพรรษาผมรับก็เลยบอกให้ลูกชายคนโตเด้อจุละมหาจุละที่เป็นคนใหญ่ต้อนรับท่านนะลูกนะลูกผู้ใหญ่เป็นรู้เรื่องว่างั้นแต่ทีนี้ก็ดูแลพระอนุรุทธะสามเดือนมันก็ปฏิบัติเหมือนหนึ่งวันนะคนถูกกันนะคนชะตาเข้ากันได้เนี่ยถึงจะอยู่นานก็มันก็เร็วๆไวๆผ่านเดือนผ่านปีไปเร็วๆไวๆอย่างนั้นเลยถ้าคนไม่ถูกกันคนทะเลาะกันนะวันหนึ่งโอ้โหมันเหมือนกับ5 ปีอยู่ด้วยกันกระอักกระอ่วนว่างั้นคนไม่ถูกกันเป็นอย่างนั้นแต่คนถูกกันเหมือนกับถูกกันวันเวลาผ่านไปเร็วมากทีนี้พระอนุรุทธะท่านประจำพรรษาอยู่ที่นั่นพ่อของเด็กหนุ่มทั้งแม่ของเขาดูแลปฏิบัติพระอนุรุทธะ
ขาออกพรรษาอนุรุทธะท่านก็บอกเออโยมอาตมาจะได้กลับไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วนะกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วอาตมาจะลาแล้วทางพ่อเนี่ยเขาบอกโอ้เมื่อพระคุณท่านไปเอ้าถวายพวกผ้าพวกเภสัชของที่ของอยู่ของสันของฉันของใช้ว่างั้นที่จะนำติดตัวไปได้พระอนุรุทธะท่านก็บอกเอออาตมาไม่ต้องการเพราะว่ากัปปิยทารกคือสัมมาเนนยังไม่มีจะกับเก็บสิ่งของเหล่านี้เพราะนั้นอาตมาไม่เอาไปละมันหนักไม่เอาไปละนะท่านก็ถามว่าท่านต้องการอะไรท่านอนุรุทธท่านต้องการอะไรทางที่พระอนุรุทธท่านก็ต้องการลูกศิษย์เพราะงั้นแต่ท่านมองเห็นแล้วนะลูกศิษย์ตัวเล็กของท่านเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรเป็นสหายกันคือทำบุญทำทานร่วมกันมาก่อนนะท่านก็ไม่พูดแต่เขาเสนอมาก่อนเลยพ่อเด็กก็ว่าเอาคนใหญ่ไปก็แล้วกันนะเพราะว่าเด็กคนใหญ่เนี่ยตัวเล็กมันยังไม่รู้เรื่องอะไรตัวใหญ่เนี่ยรู้เรื่องต่างๆได้แล้วคงจะเป็นประโยชน์สำหรับพระคุณท่านได้อุปถัมภ์ประทากเอาเลยโยมยินดีมอบลูกให้เป็นสัมมาเนนพระอนุรุทธะท่านมองเห็นแล้วเนี่ยตัวเล็กเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันในอดีตชาติเป็นเศรษฐีอ่ะท่านก็บอกว่าเออผู้ใหญ่ก็ยินดีแต่ว่าอยากจะได้เนี่ยตัวเล็กเนี่ยนะตัวเล็กเนี่ยเอาตัวเล็กดีกว่าเพราะคุณท่านยังเล็กเกินไปนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปสอนเองไหมอายุเพียง7ขวบนั่นเองสุมาณะสัมมาเนนสุมาณะเด็กชายสุมาณะจากนั้นพระอนุรุทธะเออท่านก็มอบให้มอบลูกชายคนเล็กให้ลูกชายคนเล็กยินดีพอใจมันเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่ไหมพอเห็นมันชะตามันเข้ากันได้เลยว่างั้นเถอะรักชอบพระอาจารย์อย่างมากว่างั้นเถอะแต่นี่พอไปถึงเออองผมนะสมณเณรบวชเหมือนกันบวชสมณเณรพอบวชอายุ7ขวบใช่ไหมพระอนุรุทธะครับว่าสมณเณรตั้งใจให้ดีนะเดี๋ยวเราจะปลงผมให้เกศาเนี่ยของไม่เที่ยงนะมันอยู่ในผมของเรามันอยู่ในบนศีรษะของเรามันอีกอย่างหนึ่งถ้ามันตกมันหลุดออกไปตกพื้นดินนะเป็นของหน้าขยะขยงมันหลุดออกไปแล้วแต่มันอยู่บนศีรษะของเราแบบว่าเป็นของเสร็จสวยงดงามประดับตกแต่งผมแต่ถ้ามันหลุดออกไปแล้วผมหลุดออกไปแล้วไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนทั้งหลายเพราะนั้นเกศาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของอสุภะเป็นของปฏิกูลเป็นของหน้าขยะแขยงนะสัมมาเนนะพิจารณานะเดี๋ยวเราจะปลงผมให้นะพอมีดจดลงไปในผมนั่นผมขาดเพียง3เส้นท่านรู้แจ้งเห็นจริงเป็นพระอรหันต์เลยว่างั้นน่ะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ผมขาดเพียง3เส้นสัมมาเนนอายุ7ขวบนะจากนั้นท่านก็ได้เป็นสัมมาเนนได้เป็นพระอรหันต์เลยท่านแต่ตัวท่านเล็กก็จริงแต่ใจของท่านเป็นพระเถระเป็นมหาเถระเลยท่านเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาญาณทัศนะมีพร้อมหมดทุกอย่างเลยเพราะท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์จากนั้นท่านก็ได้พาสัมมาเนนเหาะเลยงั้นเถอะสัมมาเนนก็มีฤทธิ์เหมือนกันเลยมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันเหาะมาอยู่ทางเมืองมนุษย์ก็แล้วไปบำเพ็ญอยู่ที่หนึ่งพระอนุรุทธะเนี่ยถึงท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่ท่านยังบำเพ็ญนะพระอรหันต์เนี่ยยิ่งขยันกว่าพวกเราเหมือนเกษตรีเป็นเศรษฐีเลยขยันกว่าพวกเราหาเงินขยันกว่าพวกเรานะคนขี้ทุกข์ขี้ยากเลยคนอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีเงินเท่าไหร่ยิ่งนอนตื่นสายยิ่งขี้เกียจหาเงินแต่เศรษฐีนี่รู้จักทางหาเงินเลยมองอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดขยันเหมือนกันอันนี้พระอนุรุทธะก็เหมือนกันท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็บำเพ็ญภาวนาของท่านสม่ำเสมอของท่านไม่ลดละกันทั้งที่ได้สำเร็จแล้วนะภาวนาเป็นวิหารธรรมคือเป็นเครื่องอยู่ในการบริหารกายบริหารใจของของท่านนะสมณเณรก็ดูแลปุณณิบัติอายุ7ขวบนะจากนั้นท่านก็ต่อมาท่านก็ปวดท้องคงจะเป็นลมอาหารเป็นพิษนะสัมมาเนนก็ถามว่าพระอุปัชฌาย์ครับพระอาจารย์ครับปวดท้องอย่างนี้ฉันอะไรครับจึงจะหายพระอนุรุทธะบอกว่า
ถ้าได้ดื่มน้ําจากสระอนุราชจะหายแล้วทางนั้นผมจะไปเอาเดี๋ยวนี้แล้วท่านก็หอกไปเลยฮะพอไปพญานาคที่รักษาสระอนุราชเห็นสามเณรถือกระบอกถือบาตรมาเพื่อจะตักน้ําเอาไปให้พระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ดื่มพญานาคเห็นกันนั่นน่ะขวางตาทีสามเณรขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้เณรน้อยผลที่สุดก็ท้าลบท้าต่อยท้าตีกันเลยทีนี้พูดยังไงก็ฟังยังไงก็ไม่มีเหตุมีขอร้องยังไงมันก็ไม่ฟังพญานาคนี่แหละคนจะทะเลาะกันมันไม่มีเหตุมีผลน้ําเพียงแค่นั้นถ้าเขาต้องการก็น่าจะเอาให้เขาอันนี้ไม่หวงไม่ให้มันไหลคุณไปเอาข้างล่างก็ได้ไม่ต้องเอาที่สระหรอกมันไหลน้ำมาเดียวกันนั่นแหละสามเณรว่าไม่ใช่เราต้องการ

เอ้ยท่านจะเอาพิธียังไงฮะผลที่สุดแผงฤทธิ์ใส่กันนะท่านสัมมาเนนเนี่ยก็ไปบอกเทวดาทั้งหลายภูมิลุกขะเทวดาจนถึงพระอินทร์ว่างั้นเถอะมาเป็นสักขีพยานฮะจากนั้นพอได้ผลก็มองดูเต็มไปหมดในบริเวณนั้นว่างั้นเถอะสัมมาเนนกับพญานาคจะแผงฤทธิ์ใส่กันว่างั้นพระอรหันต์เนี่ยสัมมาเนนน้อยถึงจะตัวน้อยก็จริงท่านเป็นพระอรหันต์ท่านคนนี้นิรมิตตัวของท่านเป็นพรหมแท้เลยพรหมสีหน้าเนี่ยตัวใหญ่มากเลยว่างั้นเถอะพอนั้นก็ท่านก็เหยียบก่อนขาลงมาเนี่ยเหยียบพญานาคเลยพอเหยียบนั่นก็พญานาคหดเข้ามาเนี่ยเหมือนกับช้างเหยียบสักพีอย่างนั้นน่ะอยู่ในอุ้งตีนเลยว่างั้นเถอะนี่แหละน้ำก็ผุดขึ้นมาสัมมาเนนก็ตักเอาน้ำพอตักเอาน้ำเทวดาทั้งหลายสาธุเห็นสัมมาเนนแสดงฤทธิ์นะพญานาคเนี่ยโอ้ขายขี้หน้าขนาดหนักเลยท่านนี่คิดว่าจะมาไล่สัมมาเนนยังไม่ยอมเลยอันนั้นคนเสียเปรียบนี่มันไม่ยอมใครเลยได้ขยุมเท้าหน่อยนึงก็เอาว่างั้นเถอะแต่นี่ไล่เท่าไหร่มันก็ไม่ทันเพราะอันหนึ่งพญานาคนี่ไว้ฌานโลกีฮะอิทธิฤทธิ์โลกีอิทธิฤทธิ์ของพระอรหันต์เนี่ยอิทธิฤทธิ์โลกุตระมันคนละชั้นกันเหมือนกันเถอะเหมือนกระทองเก้กระทองปลอมอย่างนั้นอ่ะทองเก้เนี่ยมันท้าพิสูจน์ไม่ได้เลยทองจริงเนี่ยมันท้าพิสูจน์ได้เอาน้ำกรดอะไรลดมันก็เป็นทองอยู่อย่างนั้นแต่ทองเก้ไม่ได้เอาน้ำกรดลดเนี่ยพังกระจุยกระจายไปหมดเพราะนั้นธรรมของพระสัมมาเนนเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยท่านเป็นโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกเหมือนกันท่านไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะแต่ถ้าเขามีกิเลสตาฆ่าโทสะท่านก็สั่งสอนซะสอนอย่างที่ว่านั่นนะบอกแล้วไม่ฟังนะเอายังไงท่านก็สอนมาแต่นี่พญานาคท่านมีกิเลสพญานาคโมโหโกรธาตาลุกเป็นไฟเลยแต่ทำยังไงไม่ได้เหมือนกันไปหาตามไปจนถึงพระอนุรุทธะแต่อยู่ในที่พักบอกสัมมาเนนของท่านเนี่ยไปขโมยน้ำของข้าพเจ้าสัมมาเนนบอกว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ขโมยบอกแล้วตักออกมาโดยดีนี่แหละบอกกันแล้วเนี่ยในสัญญากันแล้วถ้าท่านจะเอาอย่างไรได้ก็เอาข้าพเจ้าก็ได้ตักออกมาให้พระอุปัชฌาย์เนี่ยนะพระอนุรุทธะพระอรหันต์จะไม่โกหกแต่นอกจากพระอรหันต์เราโกหกได้ทั้งนั้นพระอรหันต์ต่อพระอรหันต์ท่านรู้กันท่านก็ดื่มเลยดื่มน้ำของสัมมาเนนท่านไม่เชื่อพญานาคท่านเชื่อสัมมาเนนของท่านเพราะสัมมาเนนของท่านเป็นพระอรหันต์พอดื่มเข้าไปท่านก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บหายจากลมเสียดท้องก็หายไปจากนั้นพระอนุรุทธะท่านก็เลยบอกว่าพญานาคสัมมาเนนท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะถ้าเธอขืนทำอย่างเนี้ยเป็นบาปเป็นกรรมเธอควรจะขอให้สัมมาเนนอโหสิให้ซะเธอจึงจะพ้นจากบาปกรรมถ้าเธอยังถือทิฏฐิมานะอยู่เนี่ยเป็นบาปนะฟังเราแต่ว่าพญานาคคนนั้นก็เชื่อเคารพพระอนุรุทธะอย่างมากๆเหมือนกันก็เลยขอโทษสัมมาเนนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอประวรณาสัมมาเนนด้วยพระอนุรุทธะด้วยถ้าต้องการน้ำเมื่อไหร่ส่งสัญญาณไปบอกไปข้าพเจ้าจะเอาน้ำมาถวายท่านเลยท่านไม่ต้องไปเนี่ยยอมแล้วกันจากนั้นพระอนุรุทธะก็พาสัมมาเนนมากราบพระพุทธเจ้าพอมาเห็นสัมมาเนนตัวน้อยอายุ7 ขวบเลยพระสงฆ์ทั้งหลายพอเห็นสัมมาเนนเท่านั้นเอามือลูบหัวลูบหลังลูบไหล่เอามือจับหูจับจมูกเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นพระสงฆ์เหล่านี้น่ะไปทํากับสัมมาเนนเนี่ยสัมมาเนนไม่ใช่พระไม่ใช่สัมมาเนนนั้นเป็นพระอรหันต์นั้นมันเหมือนกับเอามือไปจับคออสรพิษไปจับคองูเห่านั่นน่ะเป็นบาปเป็นกรรมนะพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นพระเหล่านั้นไปล้อเล่นกับสัมมาเนนท่านก็เฉยเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ท่านไม่เสียอกเสียใจท่านจับอะไรท่านก็เฉยท่านไม่ได้บอกพระพุทธองค์เห็นแล้วไม่ได้พระเหล่านี้ต้องบอกจากท่านก็บอกกับพระอานนท์อานนท์เราต้องการน้ำสระอโนดาตมาล้างพระบาทเราต้องการล้างเท้าด้วยน้ำสระอโนดาตไปถามสัมมาเนนดูสิใครจะไปเอามาได้แต่นี้พระอานนท์ก็เลยมาถ

0: 500อยู่ในวัดป่าเชตวันถามแต่องค์หนึ่งจนองค์สุดท้ายถามมาถึงสุมาณะถามองค์ที่แรกกับปฏิเสธท่านปฏิเสธเพราะอะไรท่านจึงปฏิเสธพระอรหันต์ไม่มีหรือสมณเณรมีพระอรหันต์เยอะแยะเลยสมณเณรแต่ว่าท่านรู้เลยว่าเคสนี้หรือเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านต้องการอะไรท่านรู้นะท่านต้องการสุมาณะสมณเณรแสดงฤทธิ์ให้แก่พระสงฆ์ดูเพราะพระสงฆ์ไม่รู้จักสมณเณรคืออะไรเพราะนั้นอันนี้ต้องเป็นเรื่องของสมณเณรสุมาณะไม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องของเรานะท่านรู้นะท่านเป็นพระอรหันต์นะสมณเณรแต่บางองค์ที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่รู้จริงๆเหมือนกันแต่ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ว่าเคสนี้พระพุทธเจ้าประสงค์อะไรนะจากนั้นเป็นถึงสมณเณรสมณเณรสุมาณะสมณเณรสมณเณรไปเอาได้ไหมพระอานนท์ถามได้ครับผมทำไมพระพุทธองค์ต้องการน้ำล้างฝ่าพระบาทคือล้างเท้าว่างั้นได้ครับผมสมณเณรน้อยกับไปกราบพระพุทธเจ้าท่านพระอานนท์ให้กับผมไปเอาน้ำใช่ไหมครับผมพระพุทธเจ้าเอาไปเอามาได้สมณเณรจากนั้นเอามือหิ้วปากงอเหาะเลยว่างั้นนั่นแหละแสดงฤทธิ์เลยไปกับไปถึงพญาว่าพญานาคพญานาคเฝ้าศาลสมณเณรทำไมมาผมให้โยมให้ผมจัดการให้สมณเณรบอกว่าไม่ต้องเนี่ยเราจะเอาเองเพราะว่านี้พระพุทธเจ้าสั่งพระพุทธเจ้าต้องการเพราะนั้นโยมไม่ต้องออกไปข้าพเจ้าเองงานนี้จากนั้นพอตักเสร็จแล้วท่านก็ใส่บ่าของท่านเหาะมาเลยนั่นพระพุทธองค์บันดาลให้พระภิกษุเหล่านั้นน่ะวัดป่าเชตวันเห็นนะเห็นสมณเณรเหาะมาในกลางอากาศพบภิกษุทั้งหลายโอ้สมณเณรไม่ใช่ธรรมดาเพราะเหตุนี้เองท่านจึงไม่ให้ล้อเล่นกับสมณเณรนะจากนั้นท่านสมณเณรก็มาถึงเลยถวายน้ำพระพุทธเจ้าจากนั้นพระองค์ก็นี่แหละพระองค์ก็ถามว่าสมณเณรเธอมีอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อายุ7 ขวบพระเจ้าค่ะเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอหิภิกษุอุปถัมภ์อุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุเถิดทำเรากล่าวดีแล้วท่านบวชสมณเณรในครั้งพุทธกาลเป็นพระนี่2 องค์สมณะสมณเณรลูกศิษย์พระสารีพระอนุรุทธาในองค์หนึ่งฮะนี่แหละท่านบวชเป็นอายุยังไม่ครบบวชแต่ท่านบวชเป็นพระคือใจของท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระมหาเถระแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าถึงจะหัวงอกหัวขาวก็เถอะถ้าจิตใจยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่อันนั้นยังเป็นพระเล็กพระน้อยแต่ถึงจะเป็นสัมมาเนนก็เถอะร่างกายเป็นสัมมาเนนแต่ท่านเป็นพระอรหันต์นั่นแหละคือพระมหาเถระนะท่านเอาใจเป็นใหญ่นะเอาใจเป็นมหาเถระนะแต่ร่างกายเนี่ยถึงจะหัวงอกผมงอกผมขาวอายุมากขนาดไหนก็ยังเป็นเด็กอยู่ทั้งนั้นยังไม่รู้เดียงสาภาวะยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเหมือนกับไก่เนี่ยตัวไหนเจาะเปลือกไข่ออกมาได้นั่นแหละตัวนั่นแหละเป็นพี่แต่ตัวไหนยังอยู่ในไข่อยู่ยังมันยังเป็นน้องอยู่ถึงจะพบแก่ขนาดไหนก็ยังเป็นน้องอยู่แต่ตัวไหนเจาะออกมาได้ตัวนั่นแหละคือพี่ฮะอันนี้ก็เหมือนกันผู้ที่เจาะวัฏสงสารออกไปได้นะคือพระอรหันต์แต่ทั้งอยู่ในเปาะไข่อยู่ยังไม่ออกจากเปาะไข่ได้นั่นคือปุถุชนจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตกาลนี่แหละสรุปแล้วในเรื่องนี้ที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังมาในพระไตรปิฎกทั้งนั้นการทะเลาะเบาะแว้งกันคือความไม่เข้าใจกันถ้าพวกเราถ้าทุกคนทำความเข้าใจกันมีเมตตาต่อกันรู้จักทางออกอย่างกษัตริย์กรุงกบิลพัทธ์กับกรุงวิเทหะจะทะเลาะกันแบ่งกันซะก็จบเรื่องแต่ถ้าว่าคนหนึ่งไม่ยอมแบ่งก็ต้องได้ฆ่ากันต้องได้ลบราฆ่าฟันกันไม่เป็นอย่างอื่นนะแต่นี้เข้าใจกันเหมือนก็มีทางออกจนก็จนด้วยกันมีก็มีด้วยกันมันก็มีเพียงแค่นั้นแต่ถ้าว่าไม่เข้าใจกันแล้วเนี่ยไม่เป็นอย่างอื่นต้องน้ำต้องละเลงละลายแดงฉานไปเลือดของคนจะอาบพื้นแผ่นดินในช่วงนั้นเป็นไม่เป็นอย่างอื่นเลย อันนี้แบ่งกันได้แล้วก็จบนี่แหละคือหันหน้าเข้าหากันปรึกษาปรารภกันรู้จักทางออกถ้าไม่รู้จักทางออกก็อย่างว่าฆ่ากันแต่นี่อย่างพระอนุรุทธะท่านได้คบพระประเจกพุทธเจ้าครบบัณฑิตานันแต่เสวนาคบบัณฑิตนักปราชญ์ท่านได้ทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าจากนั้นก็เศรษฐีท่านก็ใจสปอร์ตอีกเหมือนกันถ้าบางคนเนี่ยจะแบ่งให้เขายังไงทรัพย์สมบัติบุญไม่เห็นตนเห็นตัวเห็นตนจะไปแบ่งให้เขาได้ยังไงฮะแต่ท่านเศรษฐีใจของท่านเป็นกุศลอันเปี่ยมล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ท่านยอมแบ่งสมบัติวัตถุเพื่อน้ำใจเพื่อบุญกุศลจากเพื่อจากทุกตะแบ่งสมบัติให้เลยครึ่งหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็คือน้ำจิตน้ำใจการอยู่ด้วยกันจากนั้นเมื่อตายจากชาตินั้นแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่แหละสรุปแล้วก็คือว่าตายแล้วไม่สูญใช่ไหมตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธพระอนุรุทธะนะท่านมีญาณทัศนะท่านเล็งดูญาณแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเกิดมาพบกี่พบกี่ชาติทั้งสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนผลสุดท้ายชาติสุดท้ายท่านมาเกิดเป็นลูกนาของพระพุทธเจ้าลูกปู่น้องน้องชายพระเจ้าสุทโธทนะเพื่อนเศรษฐีเนี่ยที่เป็นมิตรเป็นสหายกันมาเก่าแก่ก็ไปเกิดอยู่เป็นลูกผู้ใหญ่บ้านอยู่ในชนบทนะท่านยังได้ไปโปรดนะนี่แหละเพราะว่าธรรมบทหรือว่านิทานในเรื่องนี้มันมีหลายแนวความคิดยังไปสู้กับพญานาคเหมือนกันพระทหารท่านไม่ได้ใช้อำนาจบาสนาบารมีขอร้องดีๆแล้วไม่ยอมให้จะทำยังไงในเมื่อไม่ยอมให้ก็ต้องแสดงฤทธิ์ที่เหนือกว่าจนพญานาคยอมแพ้ไอ้คนที่ยอมแพ้พญานาคเลยไม่ยอมเสียเปรียบต่างหากเลยโกรธโมโหโกธาจะไล่ขยี้สัมมาเนนอีกสัมมาเนนจะไปไล่ขยี้ได้ยังไงท่านมีอิทธิฤทธิ์ที่เหนือกว่าเพราะมีอำนาจเหนือกว่ามีกฎหมายเหนือกว่ามีสตราวุธเหนือกว่าเราจะไปทำยังไงทำไปก็ยิ่งเสียเปรียบนะเราจะทำยังไงนี่ต้องไปหาพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะก็ท่านห้ามอีกนะพญานาคก็เชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังก็คงจะไปใหญ่เหมือนกันอันนี้เชื่อฟังยอมสารภาพแล้วก็ยอมโอโหสิขอให้พระสมณเณรโอโหสิให้นะนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากนั้นพระพุทธองค์ก็ว่าเนี่ยการไม่รู้จักสูงจักต่ำพวกพระทั้งหลายเป็นล้อเล่นกับผู้ไม่รู้จักสูงจักต่ำมันเหมือนกับเอามือไปจับอสรพิษไปจับหางอสรพิษเป็นบาปกรรมหนักเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงให้สมณเณรแสดงฤทธิ์ไปเอาน้ำมาให้ดูนี่แหละสรุปแล้วก็คือนิทานหรือว่าธรรมบทในเรื่องนี้ให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรให้รู้จักกาลเทศะอย่าไปอวดดีให้รู้จักคบค้าสมาคมให้จักทำบุญทำทานการทำบุญทำทานกับพระปัจเจกเห็นไหมเอวังหัวตุเอวังหัวตุขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จนะเกิดมาพบใดชาติใดคำว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินข้าพเจ้าต้องการสิ่งไหนแล้วขอให้มีในสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการพระอนุรุทธะเนี่ยท่านปรารถนาสมัยเมื่อท่านเป็นทุกขตะเนี่ยเกิดมาพบนี้ชาตินี้แล้วเกิดมาพบใดท่านก็สิ่งที่ท่านต้องการมีครบทุกอย่างนะเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้ยกเป็นนิทานหรือว่าเป็นเรื่องราวมาในพระไตรปิฎกให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ศึกษามีหลายแนวหลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าวิธีการปฏิบัติภาวนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรในวันเดือน6เพ็ญ นะท่านภาวนาอย่างไรให้พวกเรายึดแนวแถวพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพวกเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะแต่หลวงปู่มั่นพนวะเวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทนะให้มีพุทโธพุทโธในจิตใจเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วนะท่านก็ไม่ให้หยุดอยู่เพียงสักจิตสงบเท่านั้นนะ จิตไม่หิวจิตไม่โหยจิตไม่กระวนกระวายจิตนิ่งจิตเย็นสบายจิตไม่ปูไม่ฟุ้งไม่ซ่านกับอารมณ์ต่างๆจิตอิ่มนี่จิตเอิบอิ่มนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อจิตสงบแล้วจิตพักผ่อนเป็นพอประมาณแล้วก็นำจิตที่พักผ่อนแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างไรด้านปัญญาคือวิปัสสนาสมถะคือทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งเรียกว่าสมถะและวิปัสสนาเนี่ยก็คือแยกแยะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเรามีอะไรบ้างเกศาโลมานะขาทันตาแต่โจมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับลำไส้ปอดหัวใจอาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในร่างกายของเรามีกระดูกเป็นท่อนๆเป็นโครงสร้างของร่างกายร่างกายอันนี้อยู่ไม่ได้นานนะอีกสักวันหนึ่งนะแตกตายสลายนะสู่ดินน้ำลมไฟนะเป็นของไม่ยั่งยืนนะอย่าไปหลงนะร่างกายนะขนาดร่างกายพระพุทธเจ้ายังไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเพราะอีกสักวันหนึ่งร่างกายนั้นจะต้องแตกต้องตายต้องสลายแน่นอนขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราจะต้องแตกตายสลายแล้วสิ่งอื่นที่มาเกี่ยวเนื่องกับกายตึกลานบ้านช่องสามีภรรยาลูกหลานเงินคำทรัพย์สมบัติที่สวนเลือกสวนไรนาศาลากุฏิบริเวณวัดกำพงกำแพงจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายแท้ๆเราเอามาจากท้องแม่ของเราแต่เด็กแต่เล็กจนล้วงจนมาถึงขนาดนี้พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาขนาดจนรู้เรียงสาภาวะอีกสักวันหนึ่งเราจะทิ้งมันอยู่แล้วร่างกายถึงยังไม่ทิ้งก็ยอมจำใจได้ทิ้งเพราะเหตุใดเพราะมันแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเห็นไม่คนตายเอาอะไรไปด้วยได้สักอย่างไม่เอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่างขนาดร่างกายเขายังเอาไปเผาไฟทิ้งนะเราเนี่ยคนหนึ่งละเขาจะต้องเอาไปเผาไฟทิ้งฮะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งภายนอกจนเกินไปให้รู้เท่ารู้ทันเราอยู่ในสถานะไหนทำดีในสถานะนั้นทำดีให้ดีที่สุดเราเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ดีเราเป็นแม่ที่ดีเราเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นลูกศิษย์ก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อย่าไปหลงไหลรุ่มหลงมัวเมากับกิเลสราคะโทสะโมหะจนเกินไปนะให้รู้เท่ารู้ทันเอาไว้นะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกอย่างพระอนุรุทธะท่านระลึกชาติวนหลังได้นี่นะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจนถึงที่สุดท่านก็ได้ชำระใจของท่านรู้แจ้งเห็นจริงที่ท่านบำเพ็ญมาได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์นี่แปลว่าหมดแล้วท่านจิตของจิตใจของท่านเป็นธรรมธาตุธรรมเป็นธรรมธาตุแล้วจิตใจว่างจิตใจไม่มีอะไรจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมพระเนรลูกหลานทุกองค์นะให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่แหละธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติอย่างนี้ท่านให้ทำอย่างนี้ความหลุดพ้นท่านไม่ได้เลือกเป็นสามเณรก่อนหลุดพ้นได้ถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาจริงเอาจังก็สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ทุกรูปทุกนามไม่ว่าหญิงว่าชายการพูดการแนะแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดเพียงตอนนี้ต่อนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ
1: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: Thank you. ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0903

สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธิทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้ตั้งใจจริงๆนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายอันนี้อย่างง่ายๆอย่างที่สองหรือว่าอย่างที่หนึ่งก็ว่าได้เป็นนั่งขัดสมาธิของพระพุทธเจ้านั่งตัดสโลที่ต้นไมโพนั่นคือว่านั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายส่วนมือนั่นเอามือขวาทับมือซ้ายเวลาเรานั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตาไม่ต้องลืมตาดูอะไรทั้งนั้นนึกบริกรรมภาวนาที่ถนัดใจหรือว่าพุทโธพุทโธในใจก็ได้หรือสำเนียงเสียงภาษาที่เราได้ยินเรียกว่าฟังเทศนี้ก็เป็นเหมือนกันนึกพุทโธเหมือนกันให้ใจเราจ่ออยู่ในการฟังจดจำคำว่าจดจำธรรมะในการปฏิบัตินั้นความจริงไม่ต้องไปจดจำทุกถ้อยคำเหมือนอย่างอัตเทศให้เราตั้งใจรวมจิตใจของเราให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่อุบายธรรมต่างๆมายใดมันเข้าถึงใจรู้สึกในใจของเราทราบซึ้งตรึงใจนั่นแหละสำคัญเราจับเอาอุบายอย่างนั้นไปพร่ำสอนจิตใจของเราจนให้ได้ความสงบระงับอย่างนั้นได้ผลดี คือถูกกับจริตนิสัยจิตใจของเราแล้วก็เอาไปทำความเพียรละกิเลสแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ใช้อานาปาลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละท่านเอาเป็นการนึกบริกรรมภาวนาเวลาลมเข้าไปเวลาลมออกมาเอาความสังเกตจากลมเข้าไปลมออกมาและพระองค์ก็สังเกตเอาดวงจิตของพระองค์ได้คือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวของพระองค์หรือพวกเราทั้งหลายมันก็มีเหมือนกันจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในตัวเวลาลมเข้าไปจิตดวงคลิกที่รู้นั่นรู้ว่านี่เป็นลมเข้าไปพระองค์จดจ่ออยู่ระวังจิตไม่ให้ไปที่อื่นธรรมดาธาตุลมปอดมันสูดเข้าไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็หายใจออกมาแล้วก็สูดเข้าไปใหม่เป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงวันคนเราตายจึงหยุดลมหายใจพระองค์ก็กำหนดนี่แหละระวังจิตไม่ให้ไปที่อื่น
รวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่ในดวงใจดวงผู้รู้อยู่ตั้งจิตกองนี้รวมจิตลงไปทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตใจของพระองค์ไม่สายแสไปในที่ต่างๆเพราะพระองค์มีสติสัมปชัญญะเตือนจิตของพระองค์ทุกลมเข้าลมออกลมหยาบลมอย่างกลางลมละเอียดพระองค์ก็กำหนดรู้ได้เข้าใจจนจิตใจของพระองค์แล้วว่าสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวไม่ไหววันท่านพึงด้วยเหตุการณ์ใดๆในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกจึงได้ช่วยสอนพุทธบริษัทให้ปฏิบัติภาวนาได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานด้วยการนั่งสมาธิภาวนาทางจิตใจแม่เราทุกคนที่มานั่งฟังธรรมอยู่ณสถานที่นี้ก็ให้ตั้งใจรวมจิตรวมใจสงบจิตสงบใจเข้ามาภายในอย่ากำหนดลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจไปในที่ต่างๆก็ได้จะกำหนดว่าพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้จะกำหนดว่าเราจะต้องตายทุกลมหายใจเข้าและออกเมื่อความตายมาถึงเข้านั้นจะต้องตายทุกลมหายใจเข้าตายทุกลมหายใจออกอุบายนี้คือว่าเป็นอุบายเตือนจิตของเราที่ฟุ้งซ่านลำคาญวุ่นวายภายนอกไม่มองเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของตัวเองท่านก็ให้นึกเอามรณะกรรมฐานเตือนใจของตนให้รู้สึกสำนึกอยู่ภายในหรือจะว่าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่ามรณังเมภวิสติมรณะมรณังก็คือว่าตายเมก็เราตัวเรานี้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยผลที่สุดจะต้องตายเมื่อความตายมาถึงเข้านั้นไม่ใช่ว่าแกชลาโน้นจึงตายไม่ใช่อย่างนั้นบางคนเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดเดือนนั้นตายเดือนนั้นก็มีเกิดปีนั้นตายปีนั้นก็มีเมื่อเกิดมาแล้ววันตายนั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ตายได้ทุกวันคืนเดือนปีจึงเป็นอุบายเตือนใจของผู้ปฏิบัติภาวนาว่าอย่าได้ประมาทมรณะความตายก็ให้นึกสุดแท้แต่ว่าจิตใจของเรานั้นถูกกับจริตจิตใจอันใดท่านก็ให้นึกน้อมเอาอุบายนั้นมาสอนจิตสอนใจอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ถูกกับลมหายใจเข้าออกกับมรณะกรรมฐานจิตใจของพระองค์ก็สงบระงับรวมลงไปได้แต่ว่าไม่เหมือนกันทุกคนเพราะว่าจริตของคนนั้นมันมีต่างๆกันแต่ว่าจะเป็นอุบายอย่างไรก็ตามถ้าตั้งใจทำจริงๆแล้วพุทโธก็ได้ธัมโมสังโฆก็ได้กำหนดอันใดได้ทางนั้นแหละแต่ว่าต้องกำหนดจริงๆรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งภายในแล้วก็เพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาจิตใจก็ย่อมสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาได้เหมือนกันหมดแต่ในหลักพุทธศาสนาท่านก็วางไว้ว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน
สมถกรรมฐานก็คือว่าอุบายใดๆก็ตามเมื่อนึกเมื่อเจริญเมื่อเอามาสอนใจจิตใจสงบระงับได้จนจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาได้ก็เป็นสมถกรรมฐานเมื่อจิตตั้งมั่นได้แล้วจึงจะเข้าหลักวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาก็คือว่าความเห็นแจ้งความเห็นจริงในตัวในตนคนเรานี่แหละในรูปในนามนี่แหละว่าร่างกายสังขารจิตใจของเรานี้เมื่อเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเป็นทุกข์อยู่ตลอดกาลลองท้ายที่สุดแล้วก็ที่เรายึดว่าเป็นตัวตนของเราเนี่ยความจริงมันไม่ใช่ตัวของเราแท้แต่จิตมันมายึดเอาถือเอาความจริงมันบอกไม่ฟังอย่างคนเราที่ว่าเกิดมาแล้วความแก่ใครไม่ต้องการมันก็แก่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครต้องการอยากจะอยู่ดีสบายด้วยกันทุกคนแต่เมื่อถึงเวลาแล้วมันบอกไม่ฟังมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปตามหน้าที่ของเขาท่านจึงให้รู้เท่าทันว่าในโลกเหล่านี้มีความไม่เที่ยงเต็มโลกมีความเป็นทุกข์เต็มโลกมีความไม่ใช่ตัวตนของเราเต็มโลกทั้งโลกภายในกายวาจาจิตของเราทั้งโลกภายนอกผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายซึ่งอาศัยอยู่ในโลกนี้ก็ตกลงไปในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนด้วยกันทั้งนั้นที่พระองค์ชี้แจงแสดงอย่างนี้เพื่อเตือนจิตใจของคนเราที่เคยมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในโลกมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกนี่แหละจะได้รู้สึกสำนึกในใจแล้วก็จะได้รวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นพินิจพิจารณาให้ถึงความจริงให้เห็นแจ้งในธาตุ4ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4เพื่อให้รู้แจ้งกองทุกข์กองภัยในรูปนามกายใจตัวตนคนเรานี่เองแต่วิธีสอนวิธีหัดมีมากมายหลายอย่างหลายประการกว่าจะเข้าอกเข้าใจแต่โดยย่นย่อแล้วหลักสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรใจเราจึงจะมีความสงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอันนี้แหละเป็นข้อแรกถ้าจิตนี้ไม่สงบระงับเสียก่อนไม่มีทางอะไรๆจิตนี้มันก็เล่นเล่อเผลอไปหมดไม่มีความรู้สึกประการใดว่าเราเกิดมาแล้วมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้มันมองไม่เห็นแหละมีแต่จะเอาความสุขความสบายง่ายๆความจริงอะไรมันไม่ใช่ของง่ายในโลกนี้ไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมจะเอาง่ายๆนั้นไม่ได้อะไรทุกอย่างมันมีวิชาความรู้มีระเบียบแบบแผนทุกอย่างทุกประการกิจกรรมการงานทางโลกจึงสำเร็จกิจการการทางธรรมจึงสำเร็จลุล่วงไปเหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหลังจากได้รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังก่อนแล้วว่าจะได้มาตรัสรู้ในโลกเป็นพระพุทธเจ้าจริงแต่ว่าข้างหน้าไปนั้นสี่อสงไขยแสนมหากัปเป็นเวลายาวนานไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ถึงกระนั้นก็ดี
พระพุทธเจ้าของเราพระโพธิสัตว์ของเราท่านก็ไม่ท้อไม่ถอยเกิดมาเป็นคนก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาประกอบคุณงามความดีทุกสิ่งทุกประการนั่นแหละเพียรละความชั่วตั้งใจทำคุณงามความดีอยู่ทุกภพทุกชาติจนบารมีแก่กล้าสามารถอาถรรพ์อย่างทานบารมีก็มาเต็มบริบูรณ์ในเวสสันดรชาดกตั้งแต่เกิดมาทำบุญทำทานมันเป็นลูกพระเฒ่าพญามหากษัตริย์มั่งมีศรีสุขทานจนตลอดชาติก็ว่าได้เต็มบริบูรณ์จนได้มาเกิดอีกชาติหนึ่งเรียกว่ามาเป็นพระพุทธเจ้าชาติปัจจุบันจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ก็สมเด็จออกบรรพชาบวชอยู่เป็นพระฤาษีเที่ยวภาวนาอยู่แถบเขาหิมาลัยตั้ง 6,000 ษาล่วงแล้วจึงมาถึงจังหวัดพุทธคยาสมัยนี้มีต้นไม้โพต้นหนึ่งอยู่ที่นั่นมานั่งภาวนาใต้ต้นไม้โพนั้นลมเอาไม้โพเป็นลมแต่ก่อนก็ยังไม่เรียกว่าไม้โพเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสโพธิญาณจึงให้ชื่อต้นไม้นั้นว่าต้นไม้โพธิโพธิญาณพระพุทธเจ้าภาวนาที่นั่นตั้งแต่นั้นมามนุษย์ก็นับถือต้นไม้โพว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ภาวนาได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้เห็นต้นไม้โพก็ระลึกถึงพระพุทธองค์จนมาถึงสร้างวัดสร้างวาก็มักจะเอาไม้สีมหาโพธิ์ไม้โพนี่แหละมาปลูกไว้บางแห่งก็หลายสิบต้นบางแห่งก็ต้นหนึ่งขึ้นไปแหละเพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธองค์นั่งภาวนาในลุกขมูลล่มไม้แต่ไม่เฉพาะแต่ต้นไม้ภายนอกเท่านั้นความจริงถ้าเราฟังดูในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นพอมาถึงต้นโพนั้นก็เห็นชอบอกชอบใจชอบพระทัยตอนบ่ายเย็นๆก็มีแขกเลี้ยงโคเกิดมีศรัทธาว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่กลางวันมาจนถึงค่ำไม่ไปที่ไหนแขกเลี้ยงโคก็เกิดมีศรัทธาขึ้นมาไปเกี่ยวเอาหญ้าคาแปดกำมาน้อมถวายพระพุทธองค์องค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้งแปดกำนั่นแหละมาเพื่อปูนั่งภาวนาไม่มีเจตนาจะนอนแต่แขกมันก็ให้เพื่อนอนพระองค์ก็เอาหญ้าคาทั้งแปดกำนั่นแหละมาปูกับพื้นด้านทิศตะวันออกของต้นโพ เมื่อปูพื้นได้ดีแล้วพระองค์ก็เข้านั่งขัดสมาธิเพชรที่กล่าวมาแล้วว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายพระองค์ก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายรวมจิตใจเข้าไปให้ตั้งมั่นในลมหายใจในคืนวันนั้นเองก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาจากการนั่งสมาธิภาวนาแม้เราทุกๆคนก็อย่าได้ประมาทคือว่าคืนหนึ่งๆโดยเฉพาะก่อนที่เราจะหลับจะนอนนั่นแหละเป็นโอกาสอันดี
ให้กราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์ตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองที่ว่าไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งขัดสมาธินึกบริกรรมคำว่าพุทโธหรืออุบายอื่นใดก็ได้จนจิตใจสงบกังงับเยือกเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนถ้าเราทำได้ครั้งแรกคืนนั้นครั้งแรกคืนที่สองก็พยายามทำให้ได้ให้มันต่อไปได้ทุกคืนทุกคืนจนเคยชินเมื่อเคยชินแล้วถ้าไม่ได้ไหว้พระไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้จะต้องทำนะมันเคยเข้าอันการทำอยู่เสมอเสมออันนั้นแหละเป็นอุบายธรรมอันสำคัญไม่ว่าอะไรสิ่งที่เราทำอยู่เสมอเสมอนั่นแหละมันเคยชินชำนิชำนาญเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแก้ไขเหตุการณ์ภายในจิตใจได้แต่ถ้าไม่ลงมือทำเสียก่อนมีแต่ความอยากได้เป็นอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้มันไม่ได้ถ้าเราทำแล้วไอ้ความผิดมันก็ย่อมรู้ได้แล้วความถูกมันก็ต้องรู้ได้แล้วก็ได้ละความผิดแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ถูกจิตใจมันก็คล่องตัวไปโดยลำดับผลที่สุดสิ่งที่เราเข้าใจว่าไม่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้สิ่งที่เราโลดละไม่ได้อย่างความโกรธความโลภความหลงถ้าเราทำภาวนาให้ได้ทุกคืนมันเป็นไปได้แต่ไม่ใช่เป็นเพียงความอยากต้องทำลงมือทำจนความเคยชินชำนิชำนาญในจิตใจของตัวเองความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์ที่ทำอยู่ปฏิบัติอยู่มันเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาผิดถูกชั่วดีมันก็รู้ในนั้นผลที่สุดก็เข้าใจในการปฏิบัติภาวนาได้ด้วยตนเองแต่ต้องลงมือทำตั้งใจทำจริงๆทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกในขณะที่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมานี้ย่อมเป็นอุบายอันสำคัญเป็นการแสดงออกซึ่งมรณะภัยคือความตายเลยอย่างว่าลมหายใจคนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันจะตายจะแตกลมหายใจนี่เข้าไปปิดหายใจออกไม่ได้ก็ตายหรือหายใจออกไปแล้วสูดลมหายใจอากาศนี้เข้ามาเลี้ยงร่างกายไม่ได้ก็ตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกมันมองเห็นความตายได้เมื่อมองเห็นความตายที่จะมาถึงตัวเราได้จิตมันก็ตั้งขึ้นมาแบบไม่ประมาทนั่งก็ภาวนาพุทโธได้ยืนก็ภาวนาพุทโธได้เดินไปมาที่ไหนตัวเองชำนาญด้วยอุบายใดก็เอาอุบายนั้นมาสอนจิตสอนใจอยู่ตลอดเวลาจิตใจนั้นก็จะมีความสงบตั้งมั่นเมื่อมีความสงบตั้งมั่นสติปัญญามันก็เกิดมีขึ้นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมมันก็เกิดขึ้นที่จิตที่ใจนี่เองไม่ได้มาจากที่อื่นท่านเปรียบเทียบไว้ว่าการฝึกจิตนั้นมันคล้ายกันกับว่าช่างตีเหล็กสมัยโบราณช่างตีเหล็กสมัยโบราณนั้นเพิ่นเอาเหล็กตีเหล็กค้อนทั้งก็เป็นเหล็กค้อนตีก็เป็นเหล็กเหล็กที่จะมาทำเป็นมีดพลาจอบเสียมขวานเครื่องใช้ไม้สอยของมนุษย์ที่ใช้ก็ใช้เหล็กแต่ว่าเอาเหล็กที่จะ
ทำเป็นเครื่องใช้ไม่สอยนั้นเข้าเผาไฟจนแดงโล่เอาออกมาก็มาตีถ้าเหล็กนั้นยังหนาอยู่ก็ตีแรงลงคะเนินตีหลายคนให้เหล็กนั้นมันบางลงมาจนเป็นเครื่องใช้ไม่สอยได้ก็คือว่าเอาเหล็กตีเหล็กมันเย็นก็เอาเข้าไฟออกมาก็ตีตีอยู่เรื่อยไปในช่างผู้ตีผู้นั่นมันก็ผลที่สุดมันก็กลายเป็นมีดเป็นผ้าเป็นจอบเป็นเสียมเป็นขวานเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของมนุษย์ได้แล้วเอาเหล็กตีเหล็กมันก็กลายเป็นเครื่องใช้ไม้สอยได้เราสอนใจของเราด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็นำไปฝึกสอนจิตใจของเราทุกลมหายใจเข้าออกหรือตลอดชั่วชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นคนแล้วก็จะได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมจิตไม่สงบก็จะสงบหลังอับได้จิตไม่ดีก็จะดีได้เพราะว่าเอาจิตสอนจิตเอาใจสอนใจเอาตัวเราสอนตัวเราผิดถูกชั่วดีก็ให้รู้อันใดผิดก็อย่าทำต่อไปอีกสิ่งใดดีถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็รีบประพฤติปฏิบัติประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจของเราอันนี้ก็เป็นอุบายเตือนจิตใจของเราอันหนึ่งหรือว่าอย่างหนึ่งก็คือว่ามีดก็ดีผ้าก็ดีขวานก็ดีที่คนเราใช้ทำงานเวลาใช้ฟันใช้ถากทางอะไรต่อมีอะไรคมมันย่อมหายไปทีนี้คมมีดผ้านั้นจะบังเกิดมีขึ้นเจ้าของมีดผ้าต้องฝนฝึกฝนก็ว่าได้เอาหินมาเอาน้ำมาเอามีดผ้าขวานนั่นมามาฝนที่หินนั่นแหละฝนเข้าฝนเข้าไอ้คมมันมาจากไหนมันก็มาเกิดมาจากเหล็กที่ฝนให้มันบางมันก็เกิดคมขึ้นมาใช้การงานได้คำว่าจิตใจของเราเนี่ยก็ต้องฝึกฝนอบรมอยู่สอนอยู่เตือนอยู่ให้มันคมอย่างว่าตัดละกิเลสไม่ได้ความโกรธไม่ได้ความโลภไม่ได้ความหลงไม่ได้ก็เพราะมันไม่คมสติปัญญาไม่คมจิตสังขารมานจิตกิเลสนั้นมันเป็นใหญ่อยู่ในตัวคนเรามันไม่ยอมฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ชื่อว่ามารพยามารมารสังขารมารก็คือว่าศัตรูหรือผู้ฆ่าผู้ทำลายถ้าเราจะทำบุญให้ทานก็มักจะมีมารมาเบียดเบียนเราจะไหว้พระสวดมนต์มันก็มีมารมาเบียดเบียนคือมันไม่ยอมให้เราทำนั่นเองยิ่งเราจะนั่งฟังธรรมหรือนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธมันก็ยิ่งเอาใหญ่ไม่ยอมให้ทำแต่ว่าถ้าจะทำไปตามอำนาจกิเลสแล้วมันอนุญาตทางนั้นส่งเสริมหนุนหลังให้ทำให้พูดให้คิดนั่นท่านว่ามารกิเลสมันมีอยู่ภายในตัวเราทุกคนไม่ใช่ว่ามีแต่ในพระพุทธเจ้าลบมารชนะอันนั้นมารของพระองค์มารจิตใจพระพุทธเจ้าในตัวเราทุกคนนี่มันก็มีมารพยามารคอยควบคุมอยู่เวลาจะทำความดีมันหาข้อแก้ตัวเวลาทำความชั่วล่ะมันไม่นั่นล่ะมันอนุญาตให้ทำ
จึงจำเป็นต้องตั้งอกตั้งใจตั้งสัตย์อธิษฐานใจลงไปทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวนาแม้อยู่ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเราก็ตามเราต้องตั้งใจลงไปว่าถึงเวลานั่งภาวนาแล้วเราจะต้องนั่งภาวนาให้ได้นั่งข้างใดคราวใดก็จะให้ใจสงบระงับเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนตั้งใจไว้เมื่อตั้งใจไว้ทำให้ได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองที่สามมันก็ค่อยสบายไปสะดวกไปครั้งแรกนั้นมันต้องขัดข้องที่สุดจึงจำเป็นต้องตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจบริกรรมภาวนาให้มันเต็มที่ในเวลาเราทำพูดคิดอะไรก็ให้มีสติไม่ให้หลงลืมถ้าเรานึกอย่างอื่นไม่ได้ก็พุทโธเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าผู้ใดนับถือพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้านั่นท่านว่าตายแล้วก็ไม่ไปสู่อบายไปสู่สวรรค์เทวโลกอย่างน้อยก็มาเกิดเป็นคนด้วยอำนาจบุญกุศลด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าหากบันดาลบันดาลให้เป็นไปพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นผู้วิเศษกว่ามนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมในสมัยนั้นหรือในสมัยนี้ก็ยังเป็นผู้วิเศษอยู่สิ่งใดที่มนุษย์ทำไม่ได้พระองค์ทำได้สิ่งใดคนเราเทวดาอินพรหมละไม่ได้พระองค์ละได้อย่างละกิเลสละอาความโกรธได้ก่อนใครๆในโลกพระองค์ก็ทำได้ละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจพระองค์เลิกละได้ก่อนคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายความรุ่มหลงมัวเมาอันมีอยู่ในจิตใจของพระองค์เลิกละได้ก่อนพวกเราทั้งหลายและยังมีละกิเลสพร้อมทางวาสนาคำวาสนาอาจินนี้หมายถึงกิริยากายวาจาอันใดที่ไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้านั้นเรียบร้อยหมดกิริยามารยาทจะพูดจาปาใช้อะไรก็คล่องแคล่ว

อย่าได้หลงลืมใครจะว่าไม่ดีก็เป็นเรื่องของคนใจเราผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าต้องให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้สามารถตัดหานมนุษย์ใครทำไม่ได้พระองค์ทำได้กิเลสต่างๆคนละไม่ได้พระองค์ละกิเลสได้ด้วยพระองค์เองส่วนสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั้นต้องได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายจึงมีศรัทธาแก่กล้าปฏิบัติบูชาเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปได้เหมือนกันแต่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากท่านผู้รู้ทั้งหลายจะไปคิดเอาเองปรุงแต่งเอาเองไม่ได้จึงชื่อว่าพุทโธพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ประเสริฐสุดไม่มีศาสนาใดที่จะสอนมนุษย์และเทวดาให้ไปถึงนิพพานได้เหมือนศาสนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้วิเศษพิเศษกว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจึงสมควรที่เราทุกคนจะต้องนำลำลึกถึงบุญคุณของท่านว่ามีความเมตตามีความกรุณาสงสารมีความมุทิตาพอยินดีมีความอุเบกขาในจิตของพระองค์คนไม่ดีพระองค์ก็ไม่เกลียดไม่ชังคนดีพระองค์ก็ช่วยส่งเสริมเทศนาว่ากล่าวให้ฟังไม่เหมือนจิตใจคนเราธรรมดาจิตใจคนเราธรรมดาแล้วสิ่งไม่ดีมันเกลียดชังสิ่งดีมันชอบพอใจพระพุทธเจ้าท่านวางเฉยได้เพราะท่านภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้เมื่อเราท่านทั้งหลายทุกโลกทุกนามที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งได้พบพุทธศาสนาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธในใจให้ได้ทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนนั้นนี่เป็นอุบายเตือนใจเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับ

โลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริจนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรม

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ธัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาสาธุปะติสิตาติวันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งการบำเพ็ญเนกขัมมะของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายซึ่งได้ปฏิบัติธรรมะมาตั้งแต่วันที่หนึ่งจนกระทั่งถึงวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝ่ายบัพพชิตก็มีท่านเจ้าคุณพิสารพัฒนาธรเป็นต้นฝ่ายกระวาดมีพลโทนิพนธ์พาดันนิตแม่ทัพภาคหนึ่งและคุณหญิงตุมาลีพารันนิตเป็นประธานในการที่จะปิดการปฏิบัติธรรมดังนั้นบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้ายก็ด้วยอำนาจศรัทธาคือความเชื่อมั่นประสาทะความเลื่อมใสเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละบุคคลเมื่อมีความเชื่อมั่นและความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งทางใจของเราทุกๆคนจึงได้นำตนของตนสละตั้งกิจการบ้านเรือนออกมาปฏิบัติคือบวชเนกขัมมะรักษาศีลแปดประการตั้งแต่วันที่หนึ่งมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็เนื่องด้วยมีความเชื่อมั่นในใจของตนเองว่าการปฏิบัติธรรมะคือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องได้รับผลคือความเอิบอิ่มอันเกิดขึ้นในจิตใจของเราทุกๆคนถึงแม้ว่าจะพักผ่อนหลับนอนภายในวัดถึงจะไม่สะดวกเหมือนอย่างที่อยู่ในบ้านของตนก็จริงอยู่แต่ข้อสำคัญก็คือจิตใจของเรานั้นเป็นผู้ที่ตั้งใจมั่นแล้วว่าจะต้องปฏิบัติให้ได้ครบทั้ง9วันพอดีกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ได้ท่านพลโทนิพพลและคุณหญิงมาเป็นประธานปิดงานในวันนี้นับว่าเป็นโชคดีและเป็นบุญเป็นกุศลอันหาที่เปรียบไม่ได้เพราะคนโดยส่วนมากที่จะหันหน้าเข้ามาวัดนั้นก็ยากอยู่เพราะขาดศรัทธาคือความเชื่อขาดความเริ่มใสที่จะตั้งใจมาปฏิบัติตน ให้จิตใจของเรานั้นได้รับความเบิกบานได้รับความสงบระงับจากสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเศร้าหมอง
ามปกติจิตใจของมนุษย์เรานั้นเป็นธรรมชาติที่จะต้องไม่อยู่กับที่จะต้องคิดไปทางโน้นบ้างคิดไปทางนี้บ้างถ้าในขณะที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้เราตั้งสติคือความระลึกได้อยู่เสมอมีสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าบัดนี้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการที่จะชำระจิตใจของตนอันมันหม่นหมองมาตั้งหลายภพหลายชาติให้ปราศจากสิ่งเหล่านั้นไปวันเล็กละน้อยเมื่อทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์อันเป็นสรณะที่พึ่งของตนตลอดชีวิตเมื่อทำจิตได้เช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มุ่งหวังที่จะหาทรัพย์ภายในคือศรัทธาความเชื่อเป็นอย่างการรักษาศีลจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติมาบางท่านก็ปฏิบัติมาเป็นเวลาหลายปีบางท่านก็เข้ามาใหม่บ้างถึงดังนั้นก็จริงอยู่แต่ว่าการปฏิบัตินั้นจะแบ่งให้กันก็ไม่ได้ใครปฏิบัติก็ได้เฉพาะคนนั้นเหมือนอย่างที่เรารับทานอาหารเมื่อใครรับคนนั้นก็อิ่มใครไม่รับคนนั้นก็หิวทันใดก็ดีการปฏิบัติธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเฉพาะตัวของบุคคลในธรรมคุณมีอยู่บทหนึ่งว่าปัจจัตตังเวทิตโภวิญญูหิอันวินยูชนจะพึงรู้โดยเฉพาะตนคือตนของตนเองเมื่อปฏิบัติไปจะเกิดความรู้ขึ้นในจิตใจของเรานั้นโดยเฉพาะส่วนบุคคลอื่นนั้นเป็นแต่ผู้บอกอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นแต่ผู้บอกผู้กล่าวผู้สอนส่วนพุทธสาวกทั้งหลายก็เป็นผู้ปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนของพระองค์เท่านั้นบรรดาพุทธบริษัททั้งสี่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้ปฏิบัติในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่นั้นก็ได้ต่างใจต่างคนต่างปฏิบัติตัวเองส่วนพระองค์ก็เป็นแต่ผู้บอกผู้กล่าวผู้สอนเท่านั้นอันนี้ที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาปฏิบัติอยู่ในสถานที่นี้ก็ได้อาศัยท่านเจ้าคุณพิสารพัฒนาธรซึ่งเป็นผู้นำในทางปฏิบัติอันชอบประกอบด้วยศีลธรรมที่จะให้มีประจำใจนอกจากนั้นในเทศกาลถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ได้มีกิจกรรมเป็นประจำทุกปีพาญาติโยมได้กระทำและได้นิมนต์ครูบาอาจารย์พระเถระผู้หลักผู้ใหญ่ในกรุงเทพบ้างส่วนหัวเมืองบ้างมาบรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังหลายๆรสหลายชาติเพื่อต้องการที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นนำไปคิด
นำไปพินิจไปพิจารณาแต่สำหรับครูบาอาจารย์ฝ่ายที่ท่านปฏิบัติทางกรรมฐานโดยเฉพาะนั้นคือท่านมาบรรยายทำให้เราฟังนั้นโดยส่วนมากท่านไม่ได้เรียนทางฝ่ายปริยัติธรรมไม่ได้เป็นมหาปริญญาแต่ท่านก็มีจิตใจที่ผ่องใสธรรมะทั้งหมดเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของท่านท่านจึงได้นำมาแนะนำพร่ำสอนให้เราเข้าใจบางท่านก็เล่าถึงปฏิปทาของครูบาอาจารย์ต่างๆให้เราฟังดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้ฟังครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายป่าฝ่ายที่อยู่ป่าและอยู่บ้านเป็นอย่างสมเด็จพระราชาคณะหลายๆองค์จึงได้มาเทศน์ให้ฟังคือท่านอันนี้โดยส่วนมากท่านเป็นประเรียนสูงๆ7ประโยคบ้าง9ประโยคบ้างโดยส่วนมากเมื่อท่านแสดงไปท่านก็ยกเป็นภาษาบาลีขึ้นมาแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยส่วนฝ่ายผู้ที่ท่านปฏิบัติอยู่ในป่าในดงนั้นทางภาษาบาลีท่านก็ได้เรียนท่านก็พูดตามธรรมะที่มันเกิดขึ้นจากจิตใจของท่านในการที่ปฏิบัตินั่นเองแต่ถ้าเราพิจารณาฟังแล้วเอามาคิดเอามาวิจัยดูว่าอันไหนจะลึกซึ้งถึงใจกว่ากันนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ฟังคือการฟังธรรมะนั้นถึงแม้ว่าท่านจะพูดไปมากเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ตามทีแต่ก็สำคัญให้เราตั้งสติคอยกำกับจิตใจของเราอยู่เสมอว่าท่านพูดเรื่องอะไรเราก็จับเอาสักคำหนึ่งสองคำเข้ามานึกมาคิดทำจิตของเราให้อยู่กับตัวของเรานั้นไม่ให้มันคิดไปในอารมณ์ต่างๆโดยส่วนมากคนเราก็ไปฟังเสียงท่านพูดฟังธรรมะที่ท่านบรรยายไปจิตใจก็ติดไปนำเสียงความเป็นจริงเสียงนั้นเป็นแต่เพียงว่าผ่านเข้ามาทางหูเมื่อผู้ที่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นอย่างไรก็เลยแก่จิตนั่นเองเป็นผู้ที่จะนำมาคิดมาพินิจมาวิจัยดูว่าธรรมะที่ท่านพูดไปนั้นมีหลักฐานเป็นประการใดเราปฏิบัติถึงได้หรือยังเป็นท่านพูดถึงว่าจิตมันรวมอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่เกี่ยวข้องด้วยอารมณ์อย่างอื่นนั้นจิตของเราเป็นแล้วหรือยังต้องถามจิตของตนดูว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เราตั้งใจทำอะไรก็ถามจิตใจของเราใครเป็นผู้ถามคือเอาสตินั่นแหละเป็นผู้ถามเมื่อจิตมันตอบว่าจิตเวลานี้มันยังไม่อยู่ยังคิดไปถึงอารมณ์ส่วนภายนอกอยู่เป็นส่วนมากเมื่อนึกได้อย่างนี้โอปนายโกน้อมเข้ามาในตัวตนของเราเราจะพิจารณาคำว่าพุทโธหรือธัมโมสังโฆก็ได้เหมือนกันแล้วแต่จิตใจของเรามันชอบหรืออีกประการหนึ่งเราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็พุทโธหายใจออกก็พุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้คือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจ
ช่นอย่างสมเด็จพระผู้มีพระภาคและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านพิจารณาได้ตลอดปลอดโปร่งจิตใจของท่านก็ไม่ได้ไปยึดอารมณ์ภายนอกคืออยู่ในตัวของท่านนั่นเองเกิดความสว่างสวัยอยู่ในใจเพราะธรรมชาติจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่ใสสะอาดปราศจากสิ่งโสโครกทั้งหลายประดุจจะหนึ่งว่าน้ำที่ใสสะอาดถ้ามีสีลงไปปนเป็นสีเขียวสีแดงอะไรก็ตามน้ำนั้นก็แปรปรวนไปตามสีส่วนจิตใจของมนุษย์เราถ้ามีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาฝังอยู่ในใจใจมันก็ยึดคือความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดเปรียบประดุจหนึ่งว่าน้ำมหาสมุทรทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลฝนตกลงมาในที่ดอนก็ไหลไปสู่มหาสมุทรทะเลฉันใดกิเลสอาสวะทั้งหลายก็ไหลเข้ามาสู่จิตใจของเราฉะนั้นดังนั้นเราที่มาปฏิบัติธรรมกันนี้ก็เพื่อต้องการที่จะชำระสิ่งเหล่านั้นให้มันหมดไปจากจิตใจของเราแม้ไม่หมดในวันนี้ก็ในวันต่อๆไปสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็หายไปวันเล็กละน้อยนานๆเข้าก็รวมกันเป็นก้อนใหญ่หรือกองใหญ่ขึ้นมาจิตใจนั้นนิ่งไม่ได้ยึดไม่ได้ถือในสิ่งทั้งปวงเช่นสมมติว่าเรามีเงินทองเข้าของต่างๆเป็นจำนวนมากมายเวลาตายไปสิ่งของเหล่านั้นก็เอาไปไม่ได้ถ้าจิตเรานึกได้อย่างนี้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีจิตสามารถที่จะชำระไม่ให้มันยึดไม่ให้มันถือว่านั่นเป็นของของเรานั่นเป็นสิ่งที่เราหามาได้จะต้องเป็นของของเราถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดละออลงไปแล้ววัตถุเหล่านั้นเป็นแต่เพียงมาของภายนอกมาอาศัยชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นลาภเป็นประเสริฐเกิดมาแล้วมีอวัยวะร่างกายครบสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ก็เนื่องมาจากปุเพกตปุญญาตาคือบุญที่เราได้กระทำไว้ตั้งแต่ในปางก่อนได้ตามสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มเติมให้เรามีศรัทธาความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมนี้ย่อมได้ผลอย่างจริงจังไม่มีอะไรที่จะเปรียบได้ดังนั้นอาตมาจึงได้ยกขึ้นมาศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วย่อมยังประโยชน์ได้สำเร็จประโยชน์ในชาตินี้และประโยชน์ในชาติหน้าได้แก่ประโยชน์ปัจจุบันที่ท่านปฏิบัติอยู่นี้ในขณะใดที่จิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นได้รับความสงบเยือกเย็นคือเน่งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นเอกตาจิตคือเอกตาธรรมอันจะนำให้ใจนั้นนิ่งไม่ยึดในอารมณ์ภายนอกนั่นเป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมซึ่งเกิดขึ้นกับใจของบุคคลผู้ที่ปฏิบัติแต่ละคนละคนดังนั้นการปฏิบัตินั้นไม่ใช่เฉพาะแต่ภายในสถานที่วัด
แม้เราจะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ตามพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติได้ในอิริยาบถทั้งสี่มีการยืนการเดินการนั่งการนอนเป็นต้นถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้สร้างสติขึ้นให้เป็นตึกแผ่นแน่นหนาขึ้นมาเมื่อมีสติแล้วชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้ผลจริงทำอะไรก็รู้สึกว่ามันไม่ติดพลาดเป็นไปด้วยความสะอาดและผ่องใสจิตใจนั้นก็เอิบอิ่มมีปิติคือความยินดีในการปฏิบัติอยู่เสมอฉะนั้นในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติตนมาตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันนี้ก็นับว่าเป็นการสร้างสมอบรมทุนทรัพย์คือความเชื่อมั่นได้แก่ศรัทธาอันที่หาได้ยากที่บุคคลจะปฏิบัติอย่างนี้ท่านทั้งหลายลองนึกดูดีคนในกรุงเทพนี่มีจำนวนตั้งเป็นล้านล้านผู้ที่จะเข้าวัดเข้าวามาปฏิบัติตนนั้นมีไม่ถึงเชี่ยวหนึ่งดังนั้นที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาปฏิบัตินี้นับว่าเป็นผู้ที่จะแสวงหาซึ่งความสุขกายสบายใจใส่ตนคนทุกคนที่จะทำอะไรลงไปก็ต้องการความสุขกายสบายใจเท่านั้นถึงแม้ว่าจะมีเงินทองเข้าของมากๆอย่างที่เขาประกาศในวิทยุหรือหนังสือพิมพ์คนเท่านั้นล้านตัวนี้ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอะไรก็ตามทีสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องที่ทำให้ใจของเรานั้นไม่สงบคือมันกลัวแต่เขาจะมาแย่งชิงเอาไปถ้าทรัพย์ภายในคือศรัทธาและศีลธรรมที่มีในใจของเรานี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรผู้ร้ายก็แย่งชิงเอาไปไม่ได้เพราะมันอยู่ในดวงจิตของเราเมื่อเราจะจากโลกนี้ไปคือหมายความว่าเราตายก่อนที่จะตายนั้นภาคปฏิบัติคือการรักษาศีลที่เราได้รักษาศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีเป็นครั้งเป็นคราวหรือรักษาเป็นนิจศีลเวลาจะตายเจตนั้นจะต้องคำนึงถึงว่าเราเคยได้ให้ทานเคยรักษาศีลเคยฟังพระธรรมเทศนาเคยภาวนาอบรมจิตใจของตนให้ปราศจากมนทินโทษทั้งหลายนั้นจะมาปรากฏในดวงจิตของเรานึกอยู่ถ้าในขณะนั้นจิตออกจากร่างของเราในเวลาที่จิตมันนึกถึงส่วนบุญส่วนกุศลที่ทุกๆคนได้บำเพ็ญไว้จะน้อยหรือมากก็ตามทีจิตจะต้องไปยึดอยู่ในอารมณ์นั้นเมื่อไปก่อภพก่อชาติในชาติหน้านั้นบางทีถ้าจิตมันคิดแต่ในบุญกุศลก็ได้กลับมาเกิดเป็นคนคือเป็นมนุษย์อีกแต่เป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์และมีทรัพย์สมบัติมากในฐานะที่ดีด้วยบุญกุศลนั้นที่ได้ตามสนับสนุนดังนั้นท่านทั้งหลายได้หาทรัพย์ภายในไว้เช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นกําไรของชีวิตที่เราเกิดมาในชาติหนึ่งๆเท่ากับว่าเรามาค้าขาย
เราได้ต้นทุนมาจากมารดาบิดาครอบบริบูรณ์แล้วทีนี้เราก็มาสร้างสมอบรมเพิ่มเติมต่อไปอีกบุญนั้นก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นฉันใดก็ดีจิตใจของเรานั้นแหละเป็นผู้ที่จะยึดจะถือเอาไว้ถ้าในขณะใดที่จิตใจของเราเบิกบานหันษามีความสงบเยือกเย็นไม่คิดไปในทางที่ชั่วตั้งใจแต่จะทำความดีด้วยไปในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้ปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บให้มีอายุมั่นคงยืนได้เป็นผู้ประถมบำรุงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไปประกอบไปด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่มีอายุวรรณะสุขภะละตลอดกาลนานทุกท่านเทอญ

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ในที่เขียนเอาไว้นี่หมวดที่หนึ่งนะก็ได้สมถะลมดับไปก็เหลือตั้งแต่จิตโผล่ขึ้นมาลู่อยู่เฉยๆง่ายไม่มีอะไรขอให้เราฝึกสติมาระลึกรู้ว่ายาวว่าสั้นถ้ารู้ว่ายาวว่าสั้นว่าเบาว่าหนักว่าหยาบว่าละเอียดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าวิจัยวิตกวิจารก็เรียกได้เหมือนกันพอวิตกวิจารอยู่นั่นก็จะเกิดปีติสุขขึ้นมาก็หมวดที่สองแล้วทีปีติสุขเอกัคคตาลมปีติสุขก็จะเกิดขึ้นตอนเราวิตกวิจารณ์อยู่ว่ามันละเอียดมันเบามันนิ่มจิตของเราก็จะเกิดปีติไม่ได้ซื้อไม่ขอใครขึ้นมาเองขอให้เราทำก็แล้วกันนะเมื่อเกิดปีติแล้วสุขก็ตามมาทันทีความสบายความสุขความสบายตามมาแล้วเราก็ความสุขความสบายนี่นะมันไปประกอบจิตใหม่จิตจึงตั้งชื่อว่าจิตตสังขารนี่ตัวนี้นะถ้ากลัวจะจำไม่ได้ก่อนโน้ตย่อลงกิตตสังขาระปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกิตตสังขารกิตตสังขารนี่หมายถึงความรู้สึกเกิดเวทนาขึ้นมานะเมื่อสุขกับปิติไปประกอบจิตจึงกลายเป็นเจตสิกกลายเป็นกิตตสังขารขึ้นมาเพราะสุขปีติสุขนั่นนะคือทำไปประกอบจิตใหม่จิตตัวนี้จึงถูกปรุงแต่งจึงเรียกว่าจิตตสังขารละปฏิสังเวทีถ้าไม่เข้าใจก็โน้ตย่อไว้ตรงว่างๆปัสสัมภยังจิตตสังขารังแล้วเราก็ทำจิตสังขารนี่แหละให้ลำงับดับลงเมื่อลำงับดับลงก็จะเหลือแต่จิตแท้ใจเดิมเป็นผู้รู้อยู่ประมาณขึ้นเป็นหมวดที่สามนะจิตตะปฏิสังเวทีก็เอาจิตมารู้อยู่เฉพาะซึ่งจิตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเมื่อเห็นจิตเจ้าของเป็นผู้รู้ว่างอย่างนั้นแล้วก็ทำจิตให้เกิดปาโมดอภิปโมถ้ายังจิตตังปาโมดลื่นเลิงเบิกบานอยู่เมื่อใดปราโมทย์ลื่นเริงเบิกบานอยู่จิตก็จะรวมตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เรียกว่าสมาทะหังสมาทะก็แปลว่าสมาธินั่นแหละสมาทะหังจิตตังจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะเกิดวิปปโมทยังจิตตังจิตก็จะปล่อยวางว่าอย่างนั้นไหมว่าปล่อยวางไหมปล่อยวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติวางขันธ์ห้าวางอดีตวางอนาคตรู้เฉย
้นั่นอุเบกขาเอกคตาลมนี่แหละหมวดที่สามความหมายมันว่าอย่างนี้ขึ้นหมวดที่สี่ข้อหนึ่งหากเราดูลมหายใจไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรมันจะเห็นว่าลมหายใจเข้าแล้วก็ออกเข้าออกเข้าออกอยู่ไม่ต้องไปเดือดร้อนไปต้องทำอะไรไม่สงบไม่อะไรไม่ไปปรุงแต่งลมจะเห็นลมหายใจเข้าออกก็มันเข้ามันออกมันเที่ยงไหมล่ะฮะไม่เที่ยงก็เรียกพระองค์ว่าแกเห็นอนิจจานุปัสสีนี่เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจออกก็เรียกชื่อว่าอนิจจานุปัสสีดูไปดูมามันก็จะเกิดวิราคานุปัสสีเบื่อหน่ายคลายความยินดีเรียกว่าวิราคานุปัสสีไม่ยินดีไม่พอใจเพราะว่ามันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไว้ใจไม่ได้ถ้ามันเข้าไม่เข้าไม่ออกแล้วก็ต้องตายแน่ๆไม่มีสาระแก่นสารมันเป็นเพียงธรรมชาติเท่านั้นบังคับบัญชาไม่ได้เราก็เข้าใจอันนี้จึงเกิดมีความดับลมหายใจลงปล่อยมันทิ้งไปดับแล้วก็นิโรธานุปัสสีนั่นแหละดับนึกออกไหมล่ะนิโรธแปลว่าดับด้วยสติปัญญารู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็ปล่อยไปลงไปถึงวิธีดับก็คือสลัดทิ้งสลัดออกของไม่ดีสลัดทิ้งไปเหมือนเขาสลัดมือสลัดอะไรมากัดมาไต่มาตอมสลัดออกปัดออกเรียกว่าปฏินิสคานุปัสสีต้องทำความเข้าใจเราจึงจะอ่านแล้วจึงจะไม่เบื่อถ้าอ่านแล้วไม่รู้ว่าอะไรตีความหมายไม่ออกไม่อยากทำแต่ก่อนหลวงตาก็ไปอ่านเจอก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่เข้าใจพอเข้าใจแล้วโอ้นั่นที่จริงมันก็ไม่ยากอะไรลมหายใจมันก็เข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นสลับกันอยู่อย่างนี้ไม่สั้นก็ยาวไม่ยาวก็สั้นแล้วก็รู้พร้อมซึ่งลมหายใจเข้าออกมันเข้ามันออกอยู่ในกายของเรานี่เขาเรียกว่าเห็นกายในกายอันเดียวกันก็ง่ายไหมล่ะทีนี้ฮะง่ายขึ้นไหมถ้าเข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ทำไม่ถูกมันก็ไม่ได้ถ้าเข้าใจแล้วก็ทำถูกมันก็ได้

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกัมมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นัตถิโลเกระโหนามะขึ้นชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปทำกรรมไม่มีในโลกคนสร้างกรรมทำบาปอันหยาบช้าที่ลับตาลับหูอยู่ตรงไหนไม่มีดอกบอกเจ้าจงเข้าใจทำสิ่งใดหลบคนไม่พ้นตาถึงคนอื่นหมื่นผู้ไม่รู้เห็นเพราะซ่อนเร้นปิดบังอย่ากังขาแต่เราเองเห็นอยู่รู้กับตามิใช่ว่าผู้ใดที่ไหนกันพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของความรักใครๆบาปบาปกรรมๆเนี่ย เรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งผอมๆมายืนด่าผู้ชายคนนั้นอยู่ที่หน้าบ้านโดยผู้หญิงคนนั้นออกห่างจากหน้าบ้านนั้นมาเล็กน้อยเพราะที่ในบริเวณหน้าบ้านนั้นผู้ชายคนที่หล่อนกำลังก่นด่าเขาเนี่ยอีตาคนนี้เดินเวียนไปเวียนมาบางทีเข้าบ้านบางทีออกไปมาๆอยู่อย่างนั้นแหละเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้สึกรู้สาเหมือนกับหล่อนกำลังด่าคนอื่นแต่ว่าพอนานๆเขาก็จะพูดออกมาสักคำโดยเสียงที่ไม่ดังนักถ้าเทียบกับเสียงของหล่อนแล้วเสียงของเขาก็ดังแค่กระซิบแผ่วๆตอนนั้นเองพอเขาพูดมาคำหล่อนก็จะเกรี้ยวกราดเอตโรลั่นพูดบอกเออดีแล้วดีแล้วดีเลยเสียแรงจริงๆเสียเวลาจริงๆที่กูมาคบหากับมึงไอโด้มึงมันไม่ได้เรื่องเลยกูหลงช่วยเหลือมึงทุกอย่างกูนึกว่ามึงจะกลับเนื้อกลับตัวมึงพูดออกมาอย่างเงี้ยกูรู้เลยว่ากูนี่มัวมาเสียเวลาอยู่กับมึงทำไมคนที่หล่อนด่าเอาอยู่นั่นที่จริงแล้วก็เป็นคู่รักของหล่อนเองและหมอนั่นก็คือเพื่อนของคุณเกรียงไกรที่เล่าเรื่องนี้ครับที่ชื่อไอโด้นั่นก็คือไอจอมเกเรเสเพลอย่างที่คนสมัยก่อนเขาชอบเรียกไอคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราวไอโด้ไอองโด้อะไรพวกนั้นอ่ะไอโด้เพื่อนคุณเกรียงไกรเนี่ยคนนี้เรียนไม่จบที่เรียนไม่จบเพราะไม่เข้าเรียนโดดเรียนเป็นประจำไปอยู่แถวศูนย์การค้าไปอยู่แถวที่พักพวกเขามั่วสุมกันคุณเกรียงไกรก็พยายามทำตัวเป็นคนดีตักเตือนเพื่อนให้สนใจการเรียนไม่อย่างนั้นจะไม่จบพ่อแม่จะเสียใจคำเตือนนี้แกก็จำเอามาจากที่พ่อแม่สั่งสอนแกอยู่จนหูแทบจะมอดไหม้เป็นเท่าทานเวลาท่านสอนคุณเกรียงไกรก็อดทนฟังหรือว่าไม่ฟังก็ทำหูทัวลมเสียบ้างแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ซะด้วยการเรียนของคุณเกรียงไกรไม่ใช่จะดีอะไรเลยก็พอๆกับไอโด้แหละเพียงแต่ว่าแกเข้าชั้นเรียนมากกว่ามันอาจารย์ท่านคงจะเมตตาก็เลยให้จบออกมาเป็นผู้เป็นคนกับเขาได้แล้วก็ไม่โดนพ่อแม่ด่าส่วนเจ้าโด้นะเป็นคนที่น่าเห็นใจมากมันไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทั้งที่มีพ่อแม่มันก็ให้เงินเรียนหนังสือนะส่งเสียแต่มันต้องอยู่กับตายายมันชอบเล่นไพ่ไม่อยู่บ้านเช้าออกไปบ่อนเย็นค่ำนั่นแหละจะกลับมาเข้าบ้านพอเข้าบ้านก็จะบ่นโน่นบ่นนี่เพราะเสียไพ่มาถ้าวันไหนได้มาก็อารมณ์ดีหน่อยหัวเราะได้ส่วนตาเขามันชอบกินเหล้ายกแก้วอยู่จนมืดจนค่ำถึงจะกลับเข้าบ้านทำไมเมาก็ไม่กลับก็จะโกงอยู่ที่บ้านพวกฝูงกันก็อยู่ไม่ห่างไกลบ้านนักทั้งตาทั้งยายสองคนนี่เป็นคนว่างงานอายุก็ถือว่าแก่แล้ว60กว่าเงินที่ได้เอามาเล่นหรือเอามาซดเหล้าเนี่ยลูกให้เพราะว่าสองคนนี่มีลูกหลายคนแต่ละคนแยกตัวไปมีครอบครัวหมดแล้วยายของมันก็จะกะเกณฑ์คนนี้เอามาเดือนละเท่านั้นคนนั้นเอามาเดือนละเท่านี้เรียกเอาเลยจากลูกๆส่วนตาของมันก็บอกว่าแล้วแต่จะให้แต่ให้มากๆก็ดีเพราะแก่แล้วอยากจะกินโน่นกินนี่ที่มันดีๆแพงๆมั่งไอ้ของแพงๆที่แกว่างคงจะหมายถึงเหล้าไอ้โดมันฟังซะเบื่อมันก็เลยเบื่อทั้งบ้านเบื่อทั้งคนมันก็เลยไปอยู่ตามร้านเกมและบ้านเพื่อนที่คุยกันรู้เรื่องมันก็เลยลองสิ่งเสพติดเข้าให้บ้างก็รู้กันอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงกันก็ไม่อยากจะเอ่ยเดี๋ยวมันจะเสียมากเกินไปไอ้โดนี่ในด้านของเพศตรงข้ามก็นับว่ามันมีเสน่ห์ไม่ใช่น้อยมีผู้หญิงมาชอบมาหลายคนมันก็ไม่ขัดก็เลยได้คบหากันไปบางคนก็นานหลายเดือนบางคนก็ไม่กี่เดือนบางคนก็เป็นปีๆแล้วแต่ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาในวันไหนไอ้โดกับ
ผู้หญิงนี่มันเอาใจเก่งนั่นก็หมายถึงว่าต้องเป็นช่วงระยะแรกๆพอต่อมานานๆวันเข้ามันก็ชักเริ่มเปลี่ยนแปลงคุณเกรียงไกรเคยถามมันว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยเพราะมันมักจะทำให้ฝ่ายหญิงเขาผิดหวังที่ไม่เป็นเหมือนก่อนมันก็ตอบเหมือนกับตั้งคำถามย้อนถามเอากับคุณเกรียงไกรบอกว่าหรือมึงไม่เป็นความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงในชีวิตของคนเราที่ว่าใหม่ๆก็สดใสซาบซ่าพอเวลาต่อมาความซาบซ่านั่นก็ค่อยๆมาลายหายไปเหลือก็แต่ความจริงแท้ที่มันจะต้องเป็นก็คือว่าไอ้ความสดใสซาบซ่านะมันเหมือนกับสิ่งจอมปลอมมันเป็นของปลอมๆไม่ใช่ของจริงผู้หญิงหลายคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของไอโดหรือว่าของผู้ชายหลายรักหลายใคร่คนนี้ก็มักจะไม่แตกต่างกันเสร็จแล้วไอโดมันก็พบกับความรักที่แท้จริงมันก็แปลกมันทิ้งผู้หญิงไปหลายคนแต่กับคนนี้มันเกิดทิ้งไม่ได้มันไม่เคยถูกทิ้งแต่ครั้งนี้สาวคนนั้นกลับเป็นฝ่ายตีจากมันเมื่อรู้ว่ามันไม่ใช่คนที่หล่อนต้องการที่ไอโดไม่เป็นที่ต้องการของหล่อนก็เพราะว่ามันเผยท่าแท้ออกมาให้หล่อนเห็นว่ามันเป็นคนยังไงเรื่องมันเป็นอย่างนี้วันนั้นไอเจ้าโดคนนี้กับหล่อนคนนี้ก็ไปซื้อของที่ห้างกันบังเอิญว่าระหว่างไอโดยืนรอหล่อนที่เข้าไปลองกางเกงผู้หญิงคนเก่าเขามันเกิดโผล่มาเจอมันเข้ามันก็พยายามจะไล่ให้หล่อนไปเสียก่อนที่หล่อนในห้องลองกางเกงจะโผล่ออกมาเจอเข้าแต่มันคงจะพูดไม่ดีคนรักเก่าของมันก็ไม่พอใจมันเป็นอย่างมากก็เกิดการโต้เถียงกันพอดีเหลือเกินว่าคนที่อยู่ในห้องลองกางเกงก็ออกมาและได้เห็นได้ยินหมดรู้เรื่องเท่าที่พอจับความได้ว่าไอโดมันเป็นคนที่แย่เอามากๆคือเบื่อแล้วทิ้งหล่อนก็เลยหนีไปเสียปล่อยให้ไอโดเถียงกับผู้หญิงคนเก่าไปกว่าไอโดจะรู้ว่าหล่อนเปิดไปแล้วก็ตอนหลังจากมีปากเสียงกับแม่สาวคนนั้นแล้วทีนี้ไอโดโทรตามหาหล่อนให้วุ่นไปหมดหล่อนบอกว่าหล่อนรู้จักมันดีแล้วหมดสิ้นหมดไส้หมดพุงแล้วอย่ายุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปเลยคนอย่างหล่อนไม่เหมาะกับมันหรอกไอโดก็งอนง้อหน้าดูแต่หล่อนไม่ยอมคืนดีมันเสียใจขนาดกินเหล้าเมายาบ้าบอไปเลยไม่เคยเห็นมันเสียใจเรื่องผู้หญิงสักทีเพื่อนๆก็พากันพูดว่าไอโดมึงเป็นบ้าอะไรของมึงมันบอกมันไม่บ้านะมันรักหล่อนจริงๆว่างั้นไม่ว่ามันจะของ้อขอคืนดียังไงแต่แม่สาวคนนั้นก็ไม่เคยให้ความหวังกับมันอีกงานนี้ก็รู้สึกว่ามันจะคิดอะไรได้บางอย่างเพราะมันถึงกับพูดว่าผู้หญิงที่ด่ามันที่ห้างนะก็คงจะเคยรู้สึกเหมือนกับมันตอนเนี้ยตอนที่ถูกมันทิ้งเพื่อนก็เลยว่าไม่แต่คนนี้หรอกคนอื่นๆก็เหมือนกันเพื่อนคนนึงก็ถามว่าทิ้งมากี่คนแล้ววะไอโดบอกจำไม่ได้ฮะเพื่อนบอกลองนับสิมันก็บอกขี้เกียจนับไอโดอกหักรักขมมา3เดือนไม่สางซาในช่วงที่ไอโดเศร้าโศกอยู่นั้นก็เจอกับสาวรุ่นพี่คนนึงอายุแก่ประมาณ4ปีมาในลักษณะพี่สาวที่แสนดีจริงๆแล้วพี่แก้วเนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งอยู่ในกลุ่มของพี่สาวเพื่อนคนหนึ่งที่ร่วมแก๊งกันวันนั้นก็ไปเจอกับไอโดที่ยังซึมๆอยู่กินเหล้ากันที่บ้านนั้นวันเกิดเพื่อนคนนั้นแหละพี่แก้วก็เกิดความสนใจไอโดเพราะเห็นว่าไอโดมันเศร้าๆคุยกันในคืนนั้นแล้วต่อมาก็ติดต่อกับไอโดไอโดก็ไม่ได้สนใจสาวรุ่นพี่มันก็คุยไปอย่างนั้นเองแต่แล้วพี่แก้วเนี่ยเกิดสนใจไอโดจริงๆถึงกับยอมเป็นคุณหมอรักษาแผลใจให้ไอโดพี่แก้วนั้นไม่ใช่ผู้หญิงไม่มีอะไรหล่อนมีฐานะดีอยู่พอใช้ได้มีรถขับด้วยรถเก๋งสีแดงเพียงแต่หล่อนไม่ค่อยสวยเท่านั้นเองแต่ก็มีอะไรดีๆอยู่เหมือนกันหล่อนก็ไปมาหาสู่ไอโดหล่อนเช่าคอนโดอยู่พาไอโดไปที่ห้องไอโดก็เจอที่พักพิงทั้งกายทั้งใจที่ห้องของพี่แก้วนี่แหละมันก็ค่อยคลายจากความผิดหวังกลับคืนสู่ไอโดคนเดิมคนเก่าดูเหมือนพี่แก้วจะรักมันจริงจังก็พยายามสอนไอโดให้ทำมาหากินโดยพาไปฝากให้มันทำงานกับคนที่พี่แก้วรู้จักนับถือคนหนึ่งไอโดก็ทำแต่มันก็ทำไปอย่างนั้นเองทำไปตามประสาของมันที่อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ไปมันซะอย่างนั้นแหละก็ทำให้งานเขาเสียขณะที่พี่แก้วเนี่ยดูจริงจังกับมันแต่มันกลับดูเหมือนจะเห็นพี่แก้วเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆที่มันเคยออกลายทิ้งกว้างมาแล้วนับไม่ถ้วนพอพี่แก้วด่าว่าตำหนิมันก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ซะอย่างนั้นแหละพี่แก้วก็พยายามทำดีกับมันให้อภัยมันทั้งที่มันไม่ได้สำนึกผิดอะไรเลยหล่อนไปพูดกับเจ้านายของไอโดขอให้รับไอโดทำงานต่อไปสัญญากับผู้ใหญ่คนนั้นด้วยว่าต่อไปไอโดจะไม่เหลวไหลอีก
ทั้งที่ไอโดนั้นไม่ได้รับปากรับคำแต่อย่างใดปรากฏว่าไอโดก็ทำผิดอีกงานเขาเสียอีก 2-3 ครั้งเขาก็ไล่ไอโดออกมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะมันไม่ต้องทำงานมันก็มีกินพี่แก้วเลี้ยงมันเหล้ามีกินกับแกล้มมีของดีๆทั้งนั้นอยากจะกินอะไรพี่แก้วก็ซื้อมาให้มันห้องก็ไม่ต้องกวาดไม่ต้องถูจานชามไม่ต้องล้างไม่ทำอะไรผ้าก็ไม่ต้องซักพี่แก้วจัดการหมดแม้แต่เอาผ้าไปใส่เครื่องซักผ้าไอ้โดยังไม่ทำเลยเพื่อนถามว่ามึงทำไมไม่ช่วยพี่แก้วเขาบ้างอ่ะมันก็บอกกูไม่อยากทำครั้นเพื่อนถามว่ามึงหมดรักพี่แก้วเขาแล้วเหรอมันก็บอกว่ากูไม่เคยรักอยู่แล้วเพื่อนถามว่าเอาแล้วมึงไปอยู่กับเขาทำไมมันก็บอกว่าก็เขาอยากให้กูไปอยู่กูก็ไปอยู่เขาเรื่องที่ไอ้โดพูดเนี่ยไม่ถึงหูพี่แก้วหรอกเพราะเพื่อนไม่มีใครเอาไปพูดต่อแต่อย่างไรเสียพี่แก้วก็ประจักษ์แน่แก่ใจด้วยตัวของหล่อนเองไอโด้เบื่อพี่แก้วเพราะหล่อนจู้จี้จะทำให้เขาเปลี่ยนนิสัยอันไม่ได้เรื่องได้ราวเสียใหม่แต่คนอย่างไอโด้มันไม่ได้หวังขนาดนั้นมันหนีกลับบ้านตายายพี่แก้วก็ตามง้อขอให้มันกลับมันก็กลับไปพอพี่แก้วผู้สั่งสอนมันอีกมันก็เพ่นกลับบ้านตายายอีกพี่แก้วก็ตามกลับอีกหลายหนหลายคราวที่เป็นอย่างนี้อยู่ในที่สุดไอโดไม่ยอมกลับพี่แก้วก็เดือดมาง้อแล้วไม่กลับก็เลยเปิดฉากด่ามันที่บ้านตายายของมันนั่นแหละเวลานั้นตามันไปกินเหล้ายายไปเล่นไพ่ก็เลยไม่มีคนอยู่แต่มันคนเดียวแล้วคุณเกรียงไกรซึ่งไปหามันพอดีก็เจอเหตุการณ์นั้นเข้าย้อนไปถึงประวัติของพี่แก้วเนี่ยหล่อนเคยทิ้งคนรักเก่าอย่างไม่แยแสทำให้ผู้ชายคนนั้นเกือบจะฆ่าตัวตายมาแล้วทั้งที่ผู้ชายคนนั้นนิสัยดีมากเพื่อนๆของพี่แก้วชอบนิสัยเขากันทุกคนแต่พี่แก้วกลับไม่ชอบหาว่าดีเกินไปการที่ดีเกินไปนั้นก็ทำให้ชีวิตหมดรสชาติไม่ตื่นเต้นที่คุณเกียงไกรรู้เรื่องนี้เพราะพี่สาวของเพื่อนเล่าให้ฟังแล้วก็พูดได้ว่างานเนี้ยก็ถือว่านางแก้วมันโดนกรรมสนองเขาให้แล้วล่ะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องของคนขี้หึงขี้โมโหเรื่องนี้คุณพนมเป็นคนเล่าให้ฟังครับคุณพนมเล่าว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับนายสมคิดกับนางสุจิตราเป็นเพื่อนบ้านกันนายสมคิดก็ดูหล่อเหลาเอากันส่วนนางสุจิตราก็ยังสวยพริ้งอยู่ทั้งที่มีลูกด้วยกัน2คนแล้วยายเสงี่ยมแม่ของนางสุจิตรามีที่มีทางอยู่พอสมควรก็แบ่งให้ลูกๆปลูกบ้านกันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังสมคิดกับสุจิตราเป็นคนประหยัดอดออมแต่ว่าไม่ใช่คนขี้เหนียวแต่คุณบนมก็ไม่เคยเห็นคนทั้งสองพาเพื่อนมาตั้งวงเลี้ยงฉลองที่บ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวจะมีก็แค่ตอนที่ทำบุญเลี้ยงพระในงานขึ้นบ้านใหม่เท่านั้นในความสนิทสนมนั้นคุณบนมสนิทสนมกับสุจิตรามากกว่าเพราะว่าเป็นคนคุ้มเดียวกันแล้วก็เคยเห็นสุจิตรามาตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นก็อายุ20กว่าแล้วส่วนสมคิดเป็นคนมาจากต่างอำเภอเข้ามาบวชเนนเรียนแล้วก็ศึกมาเรียนสายอาชีพที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่ว่าดวงเขาไม่ดีเพราะว่าไปสอบบรรจุที่ไหนก็ไม่ได้ก็เลยไปสมัครเป็นพนักงานขับรถของบริษัทมือถือแห่งหนึ่งแล้วก็ทำมา 5-6 ปีแล้วส่วนสุจิตราเนี่ยเป็นรุ่นน้องร่วมวิทยาลัยเดียวกันกับสมคิดก็สอบบรรจุเข้ารับราชการไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ทำงานมาแล้วหลายที่จนกระทั่งไปสมัครเป็นครูพี่เลี้ยงที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งเมื่อกลางปีที่แล้วนี่เองก่อนหน้านี้ทั้งสองก็ครองรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งสุจิตราไปทำงานที่ศูนย์เลี้ยงเด็กนี่แหละที่สมคิดเริ่มจะไปมีปากมีเสียงกับภรรยาตัวเองบ่อยๆสมคิดกลัวว่าภรรยาแสนสวยของเขาจะปันใจให้ชายอื่นบางวันก็ซิ่งจากที่ทำงานไปหาเมียถึงศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อจะดูว่าเมียจะเป็นจริงอย่างที่เขาคิดหรือเปล่าเรื่องผัวเมียๆนี่ไม่มีเพื่อนบ้านคนไหนเขาอยากจะเข้าไปยุ่งแม้แต่คุณพนมเองก็ยังได้แต่เงี่ยหูฟังแล้วทั้งสองก็ไม่เคยมาปรึกษาหารืออะไรทั้งสิ้นทั้งสองก็มีปากเสียงกันแล้วก็เลิกรากันไปเองมีอยู่วันหนึ่งประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ทั้งสองมีปากมีเสียงกันอย่างรุนแรงเธอจะต้องออกจากงานพรุ่งนี้นะพี่จะเป็นคนไปลาออกให้เองพี่จะบ้าเหรอลูกทั้งสองคนแล้วเงินเดือนพี่ก็แค่ 7,000 เองแล้วจะพอใช้อะไรแม้เงินเดือนของฉันจะไม่มากเท่าพี่แต่ก็ช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะนะแต่จิตต้องออกพี่ไม่ไว้ใจรู้เปล่าถ้าฉันออกมาแล้ว

มากหน้าหลายตาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วในศูนย์เด็กเล็กอย่างนั้นน่ะฉันจะมีเวลาออกไปพูดคุยกับผู้ชายที่ไหนทำไมจะไม่ได้ไม่คุยโดยตรงก็คุยผ่านโทรศัพท์ก็ได้เนี่ยแล้วทางศูนย์ค่อยพกโทรศัพท์ติดตัวซะเมื่อไหร่ก็ล่ะทุกคนต้องเก็บเอาไว้ในตู้จะเปิดดูก็ตอนพักเท่านั้นแหละและฉันก็ไม่เคยโทรไปคุยกับผู้ชายที่ไหนแม้แต่คนเดียวขนาดพี่ฉันยังไม่ได้โทรไปหาเลยก็มัวแต่โทรไปคุยคนอื่นนะเด้ตอนที่ทั้งสองถกเถียงกันนั้นคุณพนมได้ยินลูกทั้งสองร้องไห้จ้าแล้วก็ได้ยินเสียงของจิตปรามลูกอยู่บ่อยๆการทะเลาะเบาแหวงของสามีภรรยาคู่นี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยและเพิ่งจะมาเป็นเมื่อไม่นานมานี้เองคือหลังจากที่จิตไปเป็นครูพี่เลี้ยงที่ศูนย์เด็กเล็กแล้วยายเสงี่ยมก็ดีหรือแม้แต่พี่น้องของจิตก็ดีก็ไม่เห็นมีใครสักคนโผล่มาทั้งที่อยู่ใกล้กันพี่จะเอายังไงเนี่ยฉันเบื่อที่จะทะเลาะกับพี่แล้วนะจะเอายังไงเหรอก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้ออกจากงานพรุ่งนี้พี่จะไปลาออกให้เองพี่จะบ้ากันไปใหญ่แล้วฉันไปทำงานนั้นไม่ได้ไปหาผัวไม่รู้ละพี่บอกให้ออกก็ต้องออกฉันไม่ออกต้องออกไม่ลูกๆที่ยังเด็กต่างก็ร้องกันขึ้นมาอีกแต่ยายเสงี่ยมและพี่น้องของจิตก็ยังไม่ยอมโผล่จากบ้านสักคนคุณพนมก็หวั่นวิตกอยู่เหมือนกันว่าจะถึงขั้นลงมือทำร้ายซึ่งกันและกันหรือเปล่าเพราะว่าทะเลาะกันรุนแรงมากกว่าทุกวันแต่แล้วคุณพนมก็โล่งอกขึ้นมาถนัดเมื่อเห็นสุจิตราพาลูกๆไปที่บ้านยายเสงี่ยมซึ่งอยู่ถัดไปเพียงแค่หลังเดียวเท่านั้นคุณพนมไม่เห็นสมคิดตามออกมาแต่ว่าเขาเล่นเปิดเพลงลั่นบ้านเกือบชั่วโมงโดยไม่มีใครกล้าออกไปที่บ้านเขาเลยคุณพนมเองก็ต้องมารับกรรมโดยการทนฟังเพลงที่ดังสนั่นหวั่นไหวจนดูข่าวไม่รู้เรื่องหลังจากวันนั้นแล้วสมคิดก็ไม่กล้าไปสู้หน้าแม่ยายคือยายเสงี่ยมทั้งที่อยู่ไม่ไกลกันนักเขาไปทำงานในตอนเช้าตามปกติแล้วก็จะกลับตรงตามเวลาก่อนจะทำงานบ้านสารพัดหากเป็นคนอื่นก็คงสบโอกาสไปกินไปเที่ยวแล้วแต่เขาก็ยังเป็นเขาแล้วก็เสียงเพลงที่เปิดดังก็มีอยู่แค่วันเดียวเท่านั้นคือวันที่เขายื่นคำขาดให้เมียรักออกจากงานแล้วเมียรักของเขาก็พาลูกๆไปอยู่บ้านแม่ยังไงก็ตามสุจิตราเองก็พาลูกๆมาที่บ้านรังรักนั้นทุกวันเพื่อให้พ่อกับลูกจะได้ไม่เหินห่างกันแล้วก็จะกินข้าวด้วยกันทั้งพ่อแม่ลูกแต่ถึงเวลานอนสุจิตราจะกลับไปนอนที่บ้านแม่พร้อมกับเอาลูกทั้งสองไปด้วยคุณพนมไม่เคยมีครอบครัวมาก่อนก็เลยไม่ทราบว่าหัวอกของผู้เป็นพ่ออย่างสมคิดนั่นจะคิดยังไงเขาจะระทมขนาดไหนที่ลูกๆติดแม่มากกว่าเขาแต่คุณพนมก็เชื่อว่าอีกไม่นานสุจิตราก็คงจะหอบลูกกลับมาอยู่รังรักเหมือนเดิมเป็นแน่ตั้งแต่สุจิตราพาลูกไปนอนบ้านแม่คือยายเสงี่ยมก็ไม่ปรากฏว่าทั้งสองจะมีปากมีเสียงกันอีกเลยเขาประพฤติตัวยังไงก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นและที่สำคัญก็คือไม่หนีเที่ยวไปที่ไหนการที่เขายังประพฤติตัวอย่างนี้ก็คงจะเรียกร้องความสนใจจากสุจิตรานั่นเองแต่เมียรักของเขาก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับคืนมาหลังรักอีกเลยจนกระทั่งกลางเดือนธันวาคมหลังจากที่สุจิตราพาลูกๆไปนอนอยู่ที่บ้านยายเสงี่ยมได้เดือนกว่าก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นสุจิตราเคยพาลูกมารังรักก็ไม่ได้พามาเหมือนก่อนก็เลยทำให้นายสมคิดต้องกลายเป็นคนคิดมากเพราะว่าเขาเคยได้หยอกล้อลูกทั้งสองอยู่ทุกวันวันสองวันเขาคงจะทำใจได้หรือยังไงไม่รู้ตัวเขาเองก็ไม่กล้าโผล่ไปบ้านแม่ยายซึ่งอยู่ห่างกันแค่เสาไฟฟ้าแต่หลายวันเข้าก็ยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าเมียรักคงจะไปมีชายอื่นแน่นอนแล้วก็เลยพยายามโทรหาอยู่บ่อยครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สุจิตรายอมรับสายแล้วก็บอกอย่างหงุดหงิดว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเพื่อนผู้ชายเขาก็โทรตามจี้ให้สุจิตรากลับบ้านเร็วๆเพราะว่าดึกมากแล้วสุจิตราก็เปิดเครื่องรับแต่ไม่พูดอะไรแล้วก็ปิดเครื่องไปสมคิดก็เก็บกดเพราะไม่รู้จะออกไปตามหาเมียรักที่ไหนอีกอย่างก็แยกทางกันอยู่และรอแต่ว่าสุจิตราจะพาลูกๆกลับมาครองรักกันอีกในเร็วๆนี้จนกระทั่งเที่ยงคืนกว่าสุจิตราขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่หน้าบ้านยายเสงี่ยมสมคิดที่แอบซุ่มอยู่ก่อนแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปกระโดดคล่อมท้ายแล้วบังคับให้สุจิตราขับกลับไปที่บ้านรังรัก

ระหว่างนั้นนายสมคิดได้ต่อว่าต่อขานสุจิตรายกใหญ่ทำนองหนีไปเที่ยวจนดึกจนดื่นไม่ห่วงลูกๆจนกระทั่งทั้งสองมีปากมีเสียงกันอย่างรุนแรงสมคิดโดนลมหึงเขาครอบงำไปแล้วครั้นสุจิตราจอดรถอยู่หน้าบ้านนั้นก็ถูกสมคิดฉุดกระชากลากเข้าไปข้างในก่อนจะมีปากมีเสียงกันต่อไปเที่ยวกับผู้ชายมาใช่ไหมก็เพื่อนกันไม่เห็นจะเสียหายอะไรนี่ไม่เสียหายเหรอดึกเดินป่านนี้แล้วอ่ะก็ไม่แปลกนี่เราไม่มีอะไรกันแล้วนี่อ่ะพูดอย่างนี้แสดงว่าไปมีคนใหม่แล้วใช่ไหมฉันจะมีสักกี่คนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ด้วยอ่ะเกี่ยวสิทำไมจะไม่เกี่ยวเรายังเป็นผัวเมียกันอยู่อ่ะแล้วพี่ก็ยังรักจิตแล้วก็ลูกอยู่แต่เราแยกทางกันอยู่แล้วนะคุณพนมได้ยินทั้งสองถกเถียงกันอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่กล้าออกจากบ้านไปยุ่งด้วยเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่คิดว่าให้ความสนใจอยู่บ้านตัวเองดีกว่าอย่าว่าแต่คุณพนมและเพื่อนบ้านคนอื่นๆเลยแม้แต่ตัวยายเสงี่ยมแม่ยายและญาติพี่น้องของสุจิตราเองแท้ๆก็ยังไม่เห็นมีใครออกมาห้ามทับแม้แต่คนเดียวนี่พี่จะทำอะไรอ่ะเมื่อคุยก็ไม่รู้เรื่องมันก็เล่นวิธีเนี่ยเพื่อจะยุติปัญหาทุกอย่างไงเสร็จแล้วก็มีเสียงดังเปรี้ยงเสียงสุจิตราร้องวายช่วยด้วยดังขอความช่วยเหลือแล้วก็วิ่งไปทางหลังบ้านเสียงปืนที่ดังขึ้นและเสียงขอความช่วยเหลือของสุจิตราเล่นเอาเพื่อนบ้านพากันแตกตื่นไปหมดและเข้าใจว่าทุกคนคงจะหาที่หลบลูกหลงกันอย่างโอลหม่านเช่นเดียวกับคุณพนมที่แอบมองไปที่รังรักของคนทั้งสองคนสุจิตราวิ่งไปทางหลังบ้านแต่มาเสียเวลากับการเปิดประตูกว่าจะเปิดได้ปรากฏว่านายสมคิดเข้าประชิดถึงตัวแล้วเขากดเมียรักจนนอนหงายกับพื้นแล้วนั่งคล่อมทับพร้อมกับบรรจุลูกกระสุนใหม่เพราะว่าปืนกระบอกนั้นเป็นปืนลูกซองที่บรรจุลูกได้แค่นัดเดียวเท่านั้นแต่ว่าเขาก็บรรจุลูกใหม่ได้เร็วเหมือนกับทำงานแข่งกับเวลาสุจิตราดิ้นไม่หลุดเพราะว่าก่อนจะถูกสมจิตจับกดแล้วนั่งคล่อมทับนั่นก็ถูกทำร้ายมาก่อนแล้วปากกระบอกปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ถูกจ่อเข้าที่กลางหน้าผากของสุจิตราด้วยลมหึงอย่างสุดๆแล้วก็เสียงเปรี้ยงสมคิดมีลูกกระสุนจำกัดและใช้ไปหมด2นัดแล้วจึงไม่สามารถจัดการกับตัวเองได้ก็เลยพละออกจากร่างไร้วิญญาณของเมียรักจากนั้นก็วิ่งไปคว้าเอามีดทำครัวแล้วกระซวกท้องตัวเองถึง3ครั้งหวังจะฆ่าตัวตายตามแต่ดูเหมือนพญายมยังไม่อยากจะรับดวงวิญญาณของเขาตอนนั้นคุณพนมรอจนเพื่อนบ้านโผล่ออกจากบ้านแล้วนั่นแหละถึงได้โผล่ออกไปดูแล้วก็เห็นยายเสงี่ยมวิ่งหน้าตั้งไปยังบ้านเกิดเหตุเป็นคนแรกญาติพี่น้องของสุจิตราก็โผล่ออกมาทีละคน2คนแต่พอพังประตูด้านหน้าเข้าไปก็ได้กลิ่นคาวคลุ้งของเลือดตลบอบอวนไปหมดในครัวก็พบร่างไร้วิญญาณของสุจิตรานอนจมกองเลือดส่วนนายสมคิดก็นอนหายใจระรินอยู่ใกล้ๆนั่นเองสรุปแล้วคนหนึ่งตายอีกคนก็บาดเจ็บสาหัสแต่ก็พ้นขีดอันตรายแล้วคนตายก็ถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปส่วนคนเจ็บและมือปืนฆ่าเมียตัวเองก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอายัดตัวไว้ดำเนินคดีต่อไปทีนี้ถามมาแล้วลูกสองคนนั่นล่ะคุณพนมบอกว่าไม่โทษทั้งคนตายและคนเจ็บเพราะเคยเชื่อว่าทั้งสองจะหวนกลับมาอยู่ด้วยกันไม่วันใดก็วันหนึ่งเพียงแต่รอเวลาอีกสักระยะทั้งสองก็น่าจะตกลงกันได้แต่แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดขึ้นมาเสียก่อนสุจิตราถูกเผาจนเหลือแต่กระดูกไปแล้วส่วนสมคิดก็ถูกดำเนินคดียังเหี่ยมก็ต้องมารับภาระเลี้ยงหลานทั้งสองต่อไปกรรมุนาวัตตีโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: ตัสสะตุอรหันตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตัสสะตุอรหันตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตัสสะตุอรหันตุสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: พุทธังสรณังคัจฉามิ
3: พุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
3: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสรณังคัจฉามิ
3: สังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
3: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
3: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
3: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ตัติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
3: ตัติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ตัติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
3: ตัติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ตัติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
3: ตัติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
2: สรณะคมนังนิพิตัง
3: อามะหังเน
2: ปานาทิปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
3: ปานาทิปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
2: อะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
3: อะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
2: กามิสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
3: กามิสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
2: มุจาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
3: มุจาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
2: ทิรามิระยะมัจจปมาตทานาวีระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
3: ทิรามิระยะมัจจปมาตทานาวีระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
2: อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเรนะสุขจิงยันติสีเรนะโภคะกัมปทาสีเรมณีผู้จริงยันติสัตสมาสีสังโสทะเย
4: อะไรนะตัวนี้เออใครพูดนี่อัดเทปแบบนี้อย่างเงี้ยจะเอาไปฟังเนี่ยเอาเดินเล่นนำสังเกตยอมรับ
5: การมามาสัมมนากันค่ะมีท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ในแพทย์มีทองแถวมณีเป็นรองอธิการบดีที่จุฬาวันนี้ค่ะวันนี้ขอน้ำมันมากเลยก็ท่านมาเป็นหัวหน้าวิทยากรที่จะมาให้การชมที่วิทยาลัยครูมีอาจารย์ในวิทยาลัยครูแล้วก็ครูอาจารย์จากโรงเรียนในอุบลนี้หลายโรงเรียนค่ะแล้วก็คณะของวิทยากรก็มีอาจารย์เพียงใจค่ะอาจารย์กลางมาใหม่เคยมาทีนึงขอหนังสือท่านไม่ได้จะได้ที่กาบรถไฟแก่อาจารย์ฤาษีค่ะหัวหน้ากองอนามัย านจะมาทำบุญเกี่ยวกับหนังสือที่จะแปลภาษาต่างประเทศอาจารย์สมสลิดค่ะหรือขอนแก่นอาจารย์นามัยเหมือนกันแล้วก็อาจารย์วิชาที่กลับมาจากเกาหลีที่มาจากประเทศเหมือนที่เหลือนอกนั้นคนอุบลหมดค่ะมีแถวที่เราโทรก็มีอาจารย์พงศ์รองอธิการนำกระบวนมาค่ะ
6: ก็จะเพิ่มอะไรกัน
5: สำหรับตัวเองมาทุกเดือนเป็นประจำนะอยากจะขออนุญาตหลวงพ่อถ่ายรูปไปบูชาสักรูปได้ใช่ไหมคะ
6: ได้แต่มันไม่ค่อยสนิทก็เอาทำไปบูชามันดีกว่า
5: ทำไปบันทึกเอาไปด้วยกันทั้งสองท่านอนุญาตนะคะท่านยิ้มด้วยค่ะเพราะ
6: อะไรล่ะ
5: ขอท่านท่านอาจารย์ข้างหลังน่าจะใกล้สักรูปคือคนกรุงเทพไม่เคยเห็นพระที่เห็นคนเดิน
6: พระพระเล่าหรอกเป็นพระกำลังพระเล่ามันยิ้มไม่เจอมันหมดฟังมันเลยตาล่ะฟังหมดฝามันแหละโผล่ยิ้มเลยบอกมันก็สบายร่างกายมันก็สบายมันโอนไปโอนมาโอนไปโอนมา
5: ไม่หนาวมาแล้วไม่หนาวมาเลย
6: มันมันเป็นนั่นแหละมันเข้ากระเสียนแล้วนี่ถูกเข้ากระเสียนเรื่องมันเป็นนั่นแหละอายุ60กว่าแล้วมันก็เสียงแล้วนี่ทุกวันนี้ทำงานนอกคิวเขาครับ
5: ขอเทศนาท่านหนึ่งกัน
6: อาจจะนิดเดียวยังไม่มาก
5: อาจจะนิดก่อนเล่าเรื่องอะไรที่หลวงพ่ออ
6: าจจะมาเคยพบนักศึกษาและข้าราชการมาฟังธรรมเมื่อพูดอะไรกันเกี่ยวแล้วขอฟังคำเตือนอาตมาเห็นว่าธรรมะมันหมดราคาเลยมันนิดเดียวเท่านั้นกินข้าวเม็ดเดียวอิ่มไม่พออะไรก็ตั้งนี้เท่านั้น
5: หลายอย่าง
6: อันนี้เห็นมันเพราะบังมันนะเพราะรีบไปก็รีบมาก็รีบไปเพราะนั้นมันถึงวันนิดเดียว
5: เวลา
6: จะหาว่าเวลาไม่พอเวลามันเหลือเยอะคนในเวลาไม่พอเวลามันมากที่สุดแหละแต่คนที่ก้าวไปตามเวลาคนนี้ก็เวลามันไม่พอมันก็พลาดจะมาเนี่ยจะมาบวชได้เวลาสิท่านจะคิดจะทำไมนี่ผมหมดความเพียรแล้วครับแม่ท่านเก่งเนาะผมบวชมาหลายพรรษาเลยยังไม่หมดเลยความเพียรท่านจะทำยังไงมันหมดเร็วคือนี่มาทำไปเยอะไปแล้ว3เดือนหมดแล้วความเพียรเนี่ยมาทีหลังเรานี่แหละทำไมถึงงั้นหรือเอาตั้งใจฟังซะฟังกับจะพูดอะไรฟังตรงนี้ยอมยังไงของตรงนี้เดียวกับฟังตรงนี้ใช่ไหม เพราะวันนี้เป็นโชคดีอันหนึ่งเป็นมงคลดีอย่างหนึ่งที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้น้อมมานมัสการถึงวัดวันนี้แม้ว่าจะมีผู้มาเตือนว่าจะมาวันนี้จะมาโดยรับรอคอยอยู่ก็พอดีมาถึงเมื่อมาถึงแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายไปกว่าสร้างความดีของเราเท่านั้นของที่ดีวันนี้ก็คือท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายขอแล้วก็ให้ไปแล้วเรียกว่าการขอสิ่งนี้อันนั้นเป็นของดีที่สุดแต่แล้วก็ไม่มีใครจะสนใจเท่าไหร่เลยมากจะไปสนใจก็สิ่งที่ไม่เคยมีราคาเท่าไหร่สิ่งที่มีราคาเหมือนสินอย่างนี้ไม่เคยมีใครสนใจเพราะสินนี้มันไม่เป็นรูปมันไม่เป็นร่างมันเป็นนามธรรมทำแล้วไปอย่างนั้นไม่ทำแล้วไปอย่างนั้นก็เลยไม่เข้าฟังลึกถึงใจพวกเราทั้งหลายในความเป็นจริงเราทั้งหลายนั้นจะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกอย่างทั้งฝ่ายคารวะทั้งฝ่ายพระก็คือความสุจริตคือสัตว์ทำงานตรงต่อหน้าที่ของการทุกคนนี้ก็เกี่ยวเกี่ยวกับสิ่งเป็นพื้นเราทุกคนมันพบสิ่งที่เราไม่เคยพบเช่นก็ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนี่เคยเป็นนักเรียนมาทุกคน เห็นครูโรงเรียนเป็นครูสอนคนคนนึงอยากจะเป็นครูเหมือนกันว่าเป็นผัวน้อยนี่มันลำบากเกาะคนอื่นครับเขาทิ้งที่ไหนก็ได้อย่างนี้ก็พยายามอยากจะทำตัวเป็นผู้ใหญ่นะสมัยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นครูคนแล้วเนี่ยบัดนี้มันถูกเขาเกาะเราเนี่ยเขาเกาะเราคนหนักในประเด็นเหมือนกันเนี่ยแต่ก่อนเราไปเกาะเขาคนนี้มันสบายเหมือนกันไปเกาะคนอื่นครับมาดีมาโตมาแล้วภาระอันนั้นมันหมดไปถูกเด็กมันเกาะเราที่หนักหนักไหมแล้วฉันอยากได้อันนั้นฉันอยากทำมันนี้อะไรที่ของมันอยู่เรื่องว่ามันทิ้งให้เราทั้งนั้นเนี่ยอาตมาตัวนั้นกันอยู่นี่เห็นว่าประพฤติปฏิบัติดีญาติโยมทั้งหลายก็คอยจะเอารูปร้านมาฝากจะคนเจ๊ๆทั้งนั้นไอ้คนที่เรียบร้อยมาไปเอามาฝากก็ไอ้ที่ก็กระทิบมันทั้งนั้นตัวนึกว่าเอามากว้างกับในวัดถึงว่ามันจะดีนะไอ้ความคิดผิดไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามาผ่านวัดเดี๋ยวมันดีขึ้นเหมือนดอกไม้มันเย็นแล้วผ่านไปมันเย็นจะต้องมาปฏิบัติมันถึงจะดีขึ้นเมื่อเขามาบวชในพรรษาเดือนสองเดือนทุรนทุรายอยากจะทำจิตให้สงบเพราะเขาไม่เคยรู้จิตสงบอยากจะทำจิตสงบก็อยากจะทำอย่างนี้ให้มันสงบอย่างนี้ถามเรียนบ่อยๆหลวงพ่อจะทำยังไงจะทำสมาธินี่ให้มันเร็วที่สุดให้มันสงบเร็วที่สุดเนี่ยจะทำไงอาตมาก็เลยว่าทำที่มันเร็วที่สุดนั่นคือไม่ต้องทำนั่นแหละดีแต่มันเร็วที่สุดแต่หารู้ไม่ว่าเราเกิดมากี่ปีแล้วเราได้อบรมจิตให้มันหยุดยับยั้งไหมไม่เคยอะไรมันสนุกสนานที่ไหนก็ไปที่นั่นปล่อยมันอยู่เต็มที่มันเมื่อมาบวชในพุทธศาสนาแล้วอยากส่งสมาธิเดี๋ยวนี้ให้มันสงบเดี๋ยวนี้เร็วที่สุดอันนี้คือปัญหามันยิ่งบอกหน้าเรามันทำเร็วที่สุดยังไม่ได้มันต้องค่อยๆไปดูการดูเวลาของมันพอสมควรปัญหาคือความอยากนี่แหละเรื่องพอมันถึงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปัญหามันเบามันบรรเทาลงไปเรื่องพอจะค่อยๆพ้นขึ้นมาพ้นขึ้นมาจังคนก็จังพอพอเหมาะพอสมพอสมควรดูจากประมาณแล้วมันก็ค่อยๆสบายขึ้นมาอย่างนั้น ไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลามันก็ลำบากเที่ยวเขียนคนเรามาบวชเนี่ยเป็นเพียนใช่อย่างเราปลูกต้นไม้เลยปลูกวันนี้พรุ่งนี้อยากให้มันโตขึ้นอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่เรื่องความอยากเป็นเรื่องที่ดีของเราเรื่องนั่งสมาธิมันทำใจให้เย็นมันรวมพลังจิตของเรานั่นที่จะมีกำลังมันจะมีพบให้จิตของเราหยุดนิ่งให้มีความสงบมีการนั่งสมาธิมีการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอันนั้นเป็นความจิตของเรามีกำลังกายกำลังสมองกำลังกายเรี่ยวแรงเคลื่อนไหวอะไรมีวะกำลังกายมันมีกำลังจิตนั้นบางคนนี่แต่จะนั่งคิดให้มันมากๆมันยิ่งไปกันใหญ่เลยอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจะให้มีความสงบซะก่อนอันนี้เราผ่านพ้นมาตลอดทุกวันนี้ก็เรียกว่าดีก็ไม่ทำเราพยายามทำจิตให้สงบดีกว่าเราไม่ทำดีกว่าถึงมันไม่สงบมานั่งสมาธิทำท่าสมาธิขนาดนี้ก็ดีแล้วดีกว่าคนที่ไม่ทำนี่ดีกว่าคนที่ไม่ทำเรียกประหนึ่งว่าเราหิวข้าววันนี้นี่มีแต่ข้าวไม่มีอาหารจะน้อยใจอาตมาบอกมันดีกว่าไม่มีข้าวกินข้าวเปล่าๆนะดีกว่าไม่ได้กินเห็นไหมมีข้าวเปล่าๆก็กินได้บ้างเถอะดีกว่าไม่ได้กินอย่างนี้อันนี้คือมันกันแค่นั้นเรารู้จักการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นิดหน่อยก็ยังดีอยู่เลยเป็นธรรมดาของมันเรื่องที่หากว่าเราไม่รู้จักประมาณก็คือความอยากนะมันเป็นสิ่งที่สำคัญอยากที่มันไม่ดีหรืออยากที่มันก็ดีแค่อยากให้มันพออันอยากได้พอมันเป็นปัญหาอย่างผู้มีเกียรติทั้งหลายมาวันนี้ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ได้มาวันนี้ใช่ไหมนี่คือความอยากเป็นที่ความอยากให้มาพบกันวันนี้ได้ฟังธรรมวันนี้ก็เพราะความอยากไอ้ความอยากนั่นกลายเป็นบารมีของเราที่เราได้มาพบวันนี้อย่างนี้ถ้าถึงเราจะทิ้งความอยากใช่ไหมไอ้ความอยากมันประสงค์ถึงที่เราเลยไปศึกษาวันนี้ก็เพราะความอยากเป็นเหตุอีกอันหนึ่งท่านหมายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอันนั้นก็จริงถ้าเราไม่ยึดมันจะเห็นเนี่ยก็มันยึดแต่ยังไม่มั่นอย่างเชื่อนี่เป็นยังไงจับมาดูต้องยึดมาจับรู้ว่าเชื่อแล้วเราก็วางเอาไว้อย่างเก่าเหมือนกันเรียกว่ายึดอย่าให้มันมั่นถ้ายึดให้มันมั่นมันเป็นตัวพบมีแล้วชาติเกิดขึ้นมาความทุกข์เกิดขึ้นมาต่อตายกันไปตลอดเวลาเรื่องไอ้ที่จะไม่มีทุกข์มันไม่มีหรอกเรื่องทุกข์จะไม่เกิดนะถ้าคนมันไม่มีปัญญามันมีทุกข์ตลอดทำงานมีไงนอนดีกว่าสบายดีนอนสบายไหมใครจะนอนไหมนอนกระทั่งวันไม่พลิกเนี่ยนอนไหมนอนไปแล้วลุกนั่งสบายกว่านั่งมันสบายไหมเอานั่งสิอย่าจะยืนนะมันจะได้กี่ชั่วโมงไม่สบายเลยเออยืนดีกว่าเอายืนดูที่มันสบายไหมสบายพักเดียวเดินดีกว่าเดินสบายไหมก็เดินมันไม่สบายสักอย่างนึงนะทุกอย่างมันไม่สบายไม่รู้จักประมาณของมันธรรมะนี่ก็มันสั่งฉันนั้นถึงจะรู้จะเรียนไปสักขนาดไหนก็ตามมันเถอะถ้าเราทำให้พอดีแล้วมันไม่เกิดธรรมะไม่เกิดสิ่งที่พอใจของเรามันถึงจุดที่มันพอดีเลยนะมันที่เป็นธรรมะอันแท้จริงแต่หาความพอดีมันยากมันยากที่จะมันพอดีทำไมเพราะปัญหามันหนุนหลังก่อนถึงไม่ทานอาหารอร่อยไปมันทันเนี่ยมันทันก็พอเนี่ยทำไมมันจะกินอยู่แค่นิดหนึ่งเอาอยู่ก็ลดได้แหละอร่อยกินไปโน่นกินจนเต็มที่นะตอนยินมาข้อมันดีแม่มันเป็นเพราะอาหารนั่นที่มันเป็นเพราะข้าวเมานั่นเพราะเราทำไมถึงว่ากันล่ะเพราะเราไม่รู้จักประมาณมันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะอันนี้แต่ว่าจะนอกเลยในที่มันติดตัวของเราสักทีมันก็มีเกิดเท่านั้นแหละไอ้ของมันตกลงไปหาสิ่งที่มันมีตกลงที่นั่นมันจะเห็นอะไรเลยที่ในถูกที่ของมันจะให้โทษอาหารอาหารมันจะเป็นอะไร
4: เรามันไม่มีจักรมานสถานของเรานะนี่ก็อึดท้องแต่ไม่แน่สิ่งไม่เป็นเรื่องของอย่างนี้อันนี้ก็มันทันฉันนั่นถ้าเราเห็นโทษมันอย่างนี้เห็นโทษมันชัดเมื่อไรนะตื่นจ้ะถ้ามันท้องมันอึดสักคืนหนึ่งตะวันหลังเนี่ยไปพบอาหารถึงนั่นเรายึดได้เลยเถื่อนแม่จะเป็นงานอะไรอยู่มั่งทีมือตรงนี้ดึงนะระวังด้วยเพื่อนที่นี่พอแล้วพอมันเรียนงานเนี่ยนี่แต่ว่าเรารู้จักโทษของมันแล้วเมื่อเห็นพบที่หลังเรารู้จักอันนี้มันเป็นโทษเห็นโทษมันชัดเจนเราจะไม่เอาเต็มที่หรอกละสิ่งทั้งหลายเรานั่นไปได้ถ้าเราเห็นโทษถ้าเราไม่เห็นโทษมันละไม่ได้หรอกทุกอย่างไม่ใช่เมื่อเห็นโทษปุ๊บประโยชน์เห็นพร้อมกันเลยมีเหตุมีผลเป็นพร้อมกันเลยถ้าเราเห็นโทษมันเห็นละได้ก็ประโยชน์ที่การกระทำอย่างนั้นมันประกอบกันขึ้นมาแต่คนไม่รู้จักก็เรียกมันปฏิบัติยากมันทำยากทำดีมันยากเลยพูดตามๆกันมานะถ้าจะมาจะพูดอีกองหนึ่งว่าทำชั่วมันยากจริงไหมนี่ทุกอย่างก็เพราะคนนั่นเองนะเมื่อเราชอบทำดีมันก็ทำดีเป็นมันง่ายเมื่อคนใจบาปเมื่อคนใจบาปจิตบาปทำบุญยากทำความดียากเมื่อคนใจบุญจิตเป็นบุญทำความดีมันก็ง่ายมันง่ายคนละอย่างอย่างนี้แล้วแต่หากว่าเราไปจิตอยู่ข้างไหนมันไปชอบข้างนั้นเนี่ยเรานี่ก็มันทันฉันนั้นฉะนั้นเราทุกคนนี่ปรารถนาความสบายปรารถนาความสงบไอ้ความสบายความสงบนั่นน่ะมันอยู่ที่เราอย่าไปหาที่อื่นให้มันมากอาตมาไปยังตำหนิพระเนรอาตมาอยู่เอาพรรษาเนี่ยไปทุรงไปหาวิริยทุรงอาตมาเลยบอกไปทะลุลมจิตดวงนี้ก็มันอยู่ทะลุไปเรื่อยๆไปหรือไปทุกลมนะทะลุลมเดี๋ยวก็ไปทุกลมด้วยกลับมาแล้วไปสั่งไปหาความสงบนี่ว่าในดงนั้นความสงบอยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าแม้มันเย็นดีมันสงบดีก็นึกว่าความสงบอยู่ตรงนั้นเมื่อไปถึงตรงนั้นไปเห็นถ้ำก็กลัวซะแล้วถามโยมโยมมีพระจำพรรษาไหมเนี่ยมีครับเป็นไงไหมเนี่ยมีจะได้มันตายสามโมงครับโอ้ยลงแล้วจริงไหมอยู่นั่นเป็นแค่ยังที่คนเท่ามันมีแต่ที่สงบมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่องของเราเนี่ยถ้าหากเราไปโวยวายอยู่ที่สงบมันจะสงบได้เมื่อไรมันไม่สงบรับไม่ยอมสงบที่ที่เราอาตมาก็เคยพบแล้วอันนี้ไปหาความสงบเนี่ยจะหาตรงไหนความสงบเนี่ยอยู่ทุ่งเหรออยู่ภูเขาหรืออยู่ป่าอยู่ที่ไหนไหมถ้าเรารู้จักความสงบเดินไปตามถนนมันก็สงบนั่งอยู่มันก็สงบอยู่ที่ไหนมันก็สงบถ้าเรารู้จักความสงบแล้วถ้าเราไม่รู้จักความสงบเราโวยวายถึงนั้นเนี่ยให้โทษเต็มนู้นให้โทษเต็มนู้นไอตัวที่ทำเข็นเองเนี่ยไม่เคยพูดถึงสักทีเลยเป็นเกียรติเนี่ยยังไปบอกแต่อันนั้นมันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะนี่มันเป็นเพราะคนคนนั้นมันเป็นเพราะคนคนนี้ยิ่งคุณใหญ่ใหญ่ยิ่งนี่ก็ลำบากนะมันหลายจิตหลายใจต่างคนต่างคิดนะตรงนี้จะขึ้นรถมาเองก็ลำบากเดี๋ยวคนนั้นอยากจะเอาอันนี้เดี๋ยวคนนั้นหยุดตรงนั้นเดี๋ยวคนนี้ลืมมันเลยวุ่นตลอดเวลาเลยนะนี่มันเป็นเรื่องธรรมดามีฉะนั้นเราตกลงว่าเราจะเป็นคนที่แก้ปัญหาทุกวันนี้เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาปัจจุบันทุกวันปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั่นแหละถ้าเราแก้ปัญหาได้ทุกเห็นไหมถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ทุกถ้าแก้ปัญหาได้เบาใจสบายไม่รู้ว่าความสบายมันมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะแก้ปัญหาได้มันสบายแต่ความสบายมันไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มองเห็นมันไหมมันมีที่แก้ปัญหาไม่ตกพอแก้ปัญหาตกทุกข์ขึ้นมาสบายขึ้นเดี๋ยวนั้นไม่รู้มันวิ่งมาจากไหนไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองมันจะไปที่ไหนหรอกมันมีความเห็นผิดเมื่อไรก็ทุกข์เกิดขึ้นมามันมีความเห็นถูกเมื่อไรเป็นคนมันความสงบเกิดขึ้นมาเท่านั้นนี่เท่านั้นเราซึ่งเป็นผู้ปกครองคนเป
6: ป็นบุคคลที่เรียกว่านำประชาชนนำคนที่หลังให้เดินตามรอยเหมือนพระพุทธเจ้าของเรานั้นให้นึกคนว่าเราจะต้องทำยังไงนะนี่ในบอกแค่นั้นนะเราจะต้องทำยังไงนะอาจจะมาเห็นเด็กนักเรียนนักเรียนเนี่ยไอ้ครูเขาเคยมาทำสมถานเคยรับธรรมะไปแล้วพอครูไปสอนเนี่ยอืมใช่ไหมไปสอนเนี่ยเด็กอยากจะเล่นเกเรนะอยากจะกินเหล้านะกินเหล้ามันไม่ดีเด็กนักเรียนมันพูดครูครับเหล้าไม่ดีทำไมครูเขาถึงกินเหล้าเกินเหล้าคนที่ถามเด็กไปเชิญไม่รู้วิธีเลยนะแก้เด็กไม่ได้ปัญหามันจิตอยู่ตรงนั้นนะมันพูดไม่ได้มันอยู่ตรงนี้ถ้าไม่สะอาดตรงนี้พูดไม่ได้เป็นครูคนเดียวกันถ้ามีอะไรสงสัยอยู่แต่มีเรื่องของเราพูดตรงนี้มันจะเข้าตัวไม่พูดตรงนั้นมันจบเป็นอย่างนี้ถ้าหากเราไม่มีอะไรจะพูดสะท้านเลยสบายไม่มีอะไรเลยถ้ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้เราไม่กล้าจะพูดหรอกพอแย่ๆทั้งไม่เต็มปากครับอยู่มันชอบเป็นอย่างนี้อันนี้มันเรื่องกิเลสจะเป็นที่ว่ายใครหรอกกิเลสมันเป็นอย่างนั้นอาตมาก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถึงจะพูดได้อย่างนี้ทุกคนพระพุทธเจ้าเคยเป็นมาแต่ท่านเห็นโทษมันแล้วเรื่องความรู้สึกอย่างนั้นท่านวางมันซะอันนี้เป็นเหตุในทุกมันเกิดไม่ดีฉะนั้นท่านจึงเป็นนายผงทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่นก็มันก็พูดยากเหมือนกันนะเหมือนดินเหมือนน้ำท่านทำจิตของท่านแต่ก่อนก็ยังไม่เหมือนเห็นดินก็ปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นใครจะไปเยี่ยวใส่ไปช่างมันเถอะไปก่อไฟใส่ไปช่างมันเถอะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นท่านวางจิตถึงขนาดนั้นเอานั่นเป็นตัวอย่างเหมือนตะกี้ที่เรียนไปมานะเขาจะทำยังไงไปช่างมันเถอะอย่างนี้นี่คือความอดทนอุตสาห์พยายามอันนั้นท่านเป็นนายคนท่านต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นท่านจึงมีพระอริยสาวกตามมาตลอดปัจจุบันนี้ถึงคุณบุตรคุณธิดาทั้งหลายถึงแม่ไม่มากท่านก็ยังมีอยู่คำสอนของท่านก็ยังคงอยู่ตรงอยู่ทุกคนแต่มันไม่ตรงแต่คนที่จิตไม่ตรงเท่านั้นแหละจิตไม่ตรงอย่างก็ปูเสือวันนี้ก็มาปูไปโน่นไปไหนโน่นมันมาปูไปไหนบางทีเทศไปมันไม่สบายบางคนนะบางคนชอบกินเหล้ามันต้องนั่งขอๆกันดีกว่าจะไปรู้ไปง่ายบางทีดูนั่งกลางๆก็อยากจะมาแล้วดูนั่งหนักหน้ากันอย่างดีจะมาปูไปเทอะกันเยอะปูไปนั่นนั่นปูไปอันนี้มันลายใครเราว่าไปตามเรื่องมันนะมาเยี่ยมมาแต่มาสอนเนี่ยนะเอาไปเป็นตัวอย่างให้พิจารณาเอาที่ว่ามานี่อย่าไปเชื่ออย่าไปไม่เชื่อให้เอาไปพิจารณานะถ้าเป็นประโยชน์จะทำถ้าไม่เป็นประโยชน์จะปล่อยมันจะได้ไม่มีอะไรอาตมาก็ไม่เสียหายอะไรคือพูดความจริงให้ฟังทุกคนเป็นอย่างนั้นนี่จะนั่นบางนี่มันจะเป็นเรื่องใหญ่นึงนิดหน่อยนะพอเวลามันจะน้อยไปนะวันนี้ได้ปฏิสัมพันธ์ด้วยธรรมะเล็กๆน้อยๆเพราะเวลาของโยมไม่มากเวลามันน้อยมีมนต์เทศแบบนี้เทศนิดหน่อยมันจะมาจะเทศมากมันก็ไม่ได้มันจะขัดโยมใช่ไหมวันนี้คงจะพอมีฉะนั้นในวันนี้ก็นึกว่ามีโชคดีที่ได้พูดในวันนี้เนี่ยขอโอกาสทุกท่านเลยนะนับว่าเป็นผู้ศึกษาทุกคนนะศึกษาทุกคนไอการศึกษานี่มันก็มีมาอยู่อย่างนี้นะอย่าไปเข้าใจว่าการศึกษานั่นมันให้เราดีอย่าไปว่าอย่างนั้นอันเดียวนะจะต้องปฏิบัติไอสิ่งที่เราศึกษามานั่นให้ถูกต้องมันถึงจะดีการปฏิบัติเนี่ยดีที่การในปฏิบัติเนี่ยเหมือนกันที่ว่ามีเจ้าปัญญาเอกมาไปช่างมันเถอะดีทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมมันข้าวมันข้าวดอกมะลิเท่านั้นเนี่ยข้าวจันทร์ตะตอมเท่านั้นมันอ่อนมันนิ่มเอามาใส่กระติบมันร่างในข้างๆนั่นเมื่อไอ้ไปหยิบมาใส่ปากกระพีเลยมันก็ไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นอะไร
7: เรานอนมันตะตอมเนี่ยนอนชมสถานที่นี้เยอะมากเป็นมงคลในสถานที่นี้ด้วยมันทุกคนที่มานี้มาเพื่อสุระส่วนดีทั้งนั้นที่จะมาเรื่องอื่นวัดนี้เป็นวัดป่า ั้งมาประมาณในแล้วสักยี่สิบกว่าพรรษาแล้วพรรษาจนมีรูปลูกประชาชนทั้งหลายที่นับถือพุทธศาสนาก็ค่อยๆมาเยี่ยมมาแวะมาดูข่าวอย่างนี้แบบนี้เรามีท่านจุลเกียรติทั้งหลายที่เราทำมาเยี่ยมวันนี้อาตมาจึงขอให้ตั้งใจรับรู้ว่าอันเป็นส่วนธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอสมควรเป็นการปฏิบัติฐานต่อนับโดยธรรมะแบบนี้พวกเราทั้งหลายมีความจำเป็นอยู่ว่าเรื่องที่เราทำนั้นทุกวันนี้การที่อาตมาได้ปรากฏชัดคือลูกล้านหลานเคยมาบวชประจำอยู่ที่นี่หลายแห่งรู้สึกว่ามีกำลังน้อยกำลังไม่พอประเทศชาติบ้านเมืองลูกหลานเรายิ่งเพิ่มขึ้นมาทุกวันรากฐานก็ยิ่งน้อยไปทุกวันอันนี้ก็เป็นเครื่องให้อาตมาหนักใจเลยเหมือนกันแต่ว่าพิจารณาอยู่บ่อยเหมือนกันเพื่อจะให้ประเทศชาติการเมืองของเราพูดเป็นรากฐานในประเทศชาติให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันให้เห็นความจริงแต่ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องปฏิบัติส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าบ้านเมืองเราไม่ค่อยสบายพระก็ไม่ค่อยสบายด้วยบ้านมันจะเป็นส่วนบ้านหลังคาเป็นส่วนหลังคาถ้าหลังคามันรั่วอยู่ก็ไม่ค่อยสบายจะเกลียดจะใส่แล้วจะคอยคิดจะถึงอยู่เสมอนั้นเรื่องมันสำคัญก็คือในมีเรื่องอะไรแต่เรื่องคนเรามีประเด็นเรื่องมันไม่พออย่างนี้มันจะเรื่องดีมากไม่พอกับความต้องการของเราทุกคนไอ้ความไม่พอมันเป็นเหตุให้เราตะเกียบตะกายเป็นเหตุให้เราทำงานในตรงต่อหน้าที่ของเราเพราะนี้บังคับของเราคือความอยากไอ้ความอยากนี่มาจากเนื้อหนังมาจากตัวตนไอ้ความอยากนี่เป็นนามธรรมท้องของเรานั่นน่ะไม่ใช่ความอยากอยู่ตรงนั้นอิ่มต้นถ้าอิ่มแล้วเอาให้มันก็ไม่เอาละถ้ามันจะเอาอยู่มันก็เอาเสียความอยากไอ้ตัวมันอิ่มมันอิ่มแล้วล่ะมันอิ่มไอ้ความอยากมันมันเหนื่อยอยากไอ้ความอยากนี่แหละเป็นตัวการที่สำคัญเราทั้งหลายก็มาระงับความอยากไม่ใช่ว่าไม่รับประทาน

0: ็ต้องอาศัยมันอาศัยมันเพื่อให้มันทำลายความอยากอย่างมานี่ถ้าเราไม่อยากมามันก็ไม่ได้มาที่แรกมันตั้งต้นคือความอยากเมื่อเราอยากมาแล้วมาเห็นที่นี้มาเห็นที่นี้ไอ้ความอยากเป็นผู้ที่ช่วยสร้างบารมีของเราสิ่งที่ก็ระวังความอยากช่วยความอยากของเราในทางพุทธศาสนาต้องสอนว่ามักน้อยการกำหนดมักน้อยมีบางคนก็จะมายากขึ้นมาบางคนมักน้อยมันก็เป็นอีกมันน้อยก็เกินไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ความสันโดษหรือความมักน้อยนี้ก็เรียกว่าเท่าตัวที่มันมีอยู่เรามีอะไรอยู่เราก็รักษาต้องได้อยู่วันนี้ทำงานในเวลานี้ผมก็เอามันซะก่อนไม่ใช่ว่าทำให้เอาให้รู้จักประมาณไอ้ความรู้จักประมาณน่ะประมาณตัวประมาณการพูดประมาณการไปประมาณสารพัดอย่างความรู้จักประมาณนี้เป็นเหตุให้บรรเทาความทุกข์บรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาความอยากทั้งหลายนี้ผู้ที่สัตมานอัตมาเคยเรียกสัตว์ยกตัวอย่างสัตว์อย่างแมวหรือสุนัขมันหิวข้าวข้าวมันกินกินจานนึงก็ไม่พอให้สองจานมันก็ไม่พอจานที่สามที่สี่มันพอแล้วแต่ว่ามันไม่หิวมันนอนอยู่นั่นแหละมันกลัวสุนัขตื่นจะไปกินถึงในท้องมันอิ่มมันความอยากมันยังอยู่ถึงแม้ตัวอื่นมามันจะฟังฮึ่มฮึ่มฮึ่มแต่มันกินไม่ได้นี่คือความอยากมันยังอยู่ความอิ่มมันอิ่มแล้วท้องมันอิ่มเต็มแต่ความอยากมันอิ่มไม่เต็มนี่เป็นนั่นพระองค์ท่านจึงตรัสว่านัตถิปัญหาสัมมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยปัญหาไม่มีแม่น้ำไม่ใหญ่เท่าปัญหาไม่กว้างเท่าปัญหายาวเท่าปัญหาไม่ดีกว่าปัญหาตรงนั้นปัญหานั้นดีกว่ากว้างกว่ายาวกว่าการรับอย่างอันนี้เป็นหลักการที่เราจะคิดพิจารณาถ้าหากมันพอสมควรว่าเมื่อเราอยู่ในโลกอยู่น้อยก็ไม่สบายอยากหาเพื่อนมากๆให้อยู่ด้วยกันโดยเพื่อนมากๆก็จะไม่สบายใจมันวุ่นวายการประทับอย่างในโลกที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้นี่เป็นนั่นพวกเราอยู่ในกลุ่มของโลกนี้ที่จะให้โลกที่สบายมีสุขเปลือยความละอายเอาความกลัวธรรมะธรรมะฮิริความละอายอุตตระความกลัวเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกนี้เป็นอย่างดีถ้าใครมีความกลัวแล้วจะมีความอายต่อความชั่วไอ้ความผิดแล้วการงานของคนนั่นจะตรงไปตรงมาจะเป็นชีวิตธรรมสมบูรณ์ขึ้นมาท่านจึงจัดธรรมทั้งสองประการเนี่ยเป็นธรรมคุ้มครองโลกคุ้มครองโลกอย่างดีแต่มันจะคุ้มครองได้เพราะไปปฏิบัติมันนะถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่คุ้มครองมันไม่ได้อย่างพวกมึงนอกชาวยุโรปเคยพูดทักอาตมาว่าไอ้คนท่านอยู่ในไทยเมืองไทยเป็นศาสนาพุทธทำไมขโมยเงินเยอะอาตมารับเป็นที่เลยแบบจริงขโมยเงินไทยเยอะตัวคนเป็นขโมยไม่ใช่แบบธรรมะเป็นขโมยในสหรัฐเด็กคนจะมีนั่นกันนะมั้งไม่ใช่เป็นเมืองไทยนะคนที่ไม่ชื่อศาสตร์นั่นก็เป็นขโมยแต่กฎหมายมันดีเยอะทำมันดีอยู่อันนี้อาตมายอมรับเลยว่าขโมยเงินไทยนี่แต่ว่าไม่ใช่ธรรมะเป็นขโมยคนผู้ที่สอนธรรมะสอนไม่ดีตรงนั้นแหละแต่คนมันเป็นขโมยอันนี้เป็นการสำนักนี่เป็นเรื่องความอยากนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่สำคัญที่สุดผมที่สุดแล้วก็มายกถึงเรื่องความเราที่อยู่เป็นกลุ่มก้อนตอนนี้ถ้าเราได้จัดแบ่งกันผู้ใหญ่ปรินาผู้น้องผู้น้องเคารพผู้ใหญ่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันยังเจ็บผีบ้านหลังหนึ่งจนเจ็บผีเอาคนไข้มาตั้งในบ้านจะไปว่าจะมันจะไปดูถูกจะมันจะไม่ได้เนาะมันจะมีดีเหมือนกันคนจนเนาะ ล้างถ้วยก็เป็นหุงข้าวก็เป็นเลี้ยงเด็กเราก็เป็นซักบ้านเราก็เป็นซักผ้าก็เป็นตัวเราให้ซักก็เป็นก็แล้วอย่างนั้นอันนั้นคนดีแต่นั้นใจดีแต่นี้ที่จะนั่งจะควรให้ปฏิมาปรานีให้คนจนนั่งจะมาให้คนรวยให้พวกคนรวยอย่างนั้นก็ไม่ได้บ้านนั้นที่เราอยู่นี้เราไม่มีสามารถไม่มีความสามารถจะสร้างสมบัติอันนี้การสร้างจะไม่สะสวยดีอยู่สบายอันนี้จะเป็นเรื่องของท่านอันนั้นคือเรื่องของเจ้านายเรื่องพ่อแม่อุปกรณ์ลูกหลานท่านมีเป็นอย่างนั้นนี่จะนั่งคนจนคนรวยนี่จะทิ้งกันไม่ได้จิตจิตกับครูบาอาจารย์ทิ้งกันไม่ได้เราทั้งหลายนี่เป็นเงินการขันนั้นเกิดมาเป็นกลุ่มก้อนอยู่ในกันอย่างนั้นมีผลที่สุดมันก็เกิดแล้วมันก็แก่แก่แล้วมันก็เจ็บแล้วมันก็ตายมันก็ไปมาทำนองนี้เหมือนกันไม่มีอะไรมาเหนือข้างในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ที่จะนั่นถ้าเราพิจารณาธรรมะไอ้ความอยากโลกมุตโมโตโสนั่นมันจะผ่อนหนักเป็นเบาไปดื้อดื้อเนี่ยความอยากที่มันจะค่อยบรรเทาไปธรรมะมันก็เกิดขึ้นมาแต่นั่นทุกคนที่มานี้หวังว่าต้องการความสงบต้องการความระงับให้เป็นภูมิมีตาอาบีอาศัยซึ่งสำเร็จสั้นขาดคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวมันจะไม่ได้มันไม่สบายที่จะนั่งเราทุกคนนั่นมีดีทุกคนท่านต่ำก็ดีทุกคนท่านกลางก็ดีทุกคนท่านยอดท่านก็ดีทุกคนเมื่อเป็นพ่อคนหนึ่งว่ามันจะดีไหมยอดมันจะดีไหมใบมันจะดีไหมมันดีแล้วจะเป็นน้องนั่นอยู่ไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้แต่เห็นว่าไอ้เป็นเด็กก็อยากเป็นคนโตอย่างไรแต่ก่อนเป็นคนเด็กก็อยากเป็นโตนี่มันจะสบายเมื่อโตก็จะไม่สบายกันนะคือคนอื่นเกาะเราพอเป็นเด็กเราเกาะคนอื่นเขาคนนี้ก็มันลำบากเราอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นไปนี่มันสบายกันนั่นเมื่อเราโตขึ้นมาจะถูกเด็กมันเกาะเราเหมือนกันนะอะไรเอามาซึ่งไปเหมือนถังขยะเป็นพวกหน้าเสือเหมือนทั้งสัญญาถ้าเราจะมาขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยอาตมาจะมีดุจไม่เคยเอาของดีมาฝากหรอกเอาของที่ไม่ดีมาฝากให้แก้ปัญหาให้แต่การทำผิดมาแล้วมาหาสัมปทานให้แก้ให้เราแก้ไม่ได้แล้วไปทำผิดจะให้แก้มันถูกไม่ได้ต้องทำให้มันถูกผิดโดยง่ายก็เป็นงานดุจอาตมาเป็นพระเป็นเนรชอบทำผิดอะไรมาฟ้องจะทำผิดไปอย่างไรก็แก้มันจะแก้ไม่ได้แต่มันทำผิดจะไปทำมันดีมันก็เรื่องมันมีเท่านั้นที่จะนั่งอย่าอาตมาทุกวันมันจะโผล่สุขภาพสุขภาพดุจก่อนหนักไม่ไปเยอะจะนุ่นอยากได้นะเยอะจะนุ่นอยากได้นี้ฟ้าละพัดอย่างนานตายไปได้ให้พวกท่านอาจารย์มีคนเคาะเราโอ้เราถูกคนเคาะเกือบจะตายแล้วมันมีพวกที่จะทำไงล่ะอย่างนี้ก็ค่อยๆเห็นนะต้นมันจะมีประโยชน์ปลายจะมีประโยชน์ยันต้นมันจะมีประโยชน์ทุกคนเราให้เข้าใจว่าเรามีประโยชน์ด้วยกันทั้งหมดนี่ฉะนั้นถึงเนี่ยเราจะอยู่ในถิ่นฐานต่างๆกันตรงนี้คนเดียวกันเหมือนพ่อแม่เดียวกันมีความรู้สึกอันเดียวกันไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเดือดร้อนเหมือนกันอย่างนั้นนี่ฉะนั้นควรมีธรรมะคือหิริคือความละอายอายต่อความผิดเรือต่อความผิดนั่นเนี่ยยุติสิกรรมเอตตาตูถ้าเราอายเราเกลียดเราก็หน้าที่การงานของเรามันตรงเมื่อหน้าที่การงานของเรามันตรงแล้วก็ปัญหามันก็ไม่มีปัญหาไม่มีมันจะสบายเท่านั้นแหละมันเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ให้ความรู้สึกของท่านเป็นเกียรติทั้งหลายในวันนี้จะน้อยแต่ว่าถ้าหากเอาไปพิจารณามันก็มากมันดีจะเข้าหลักยุติคนละอายโอตตะความกลัวอย่างนี้สามารถที่จะให้เราทำถึงสักยะบุคคลเลยในชาตินี้ในชาติหน้าต่อไปได้ดิฉันไอ้คำพูดในวันนี้ขอให้เป็นใจเป็นสติปัญญาอยู่ในจิตใจของท่านคุณเกียรติทางด้านคุณไปดูชาประพฤติปฏิบัติด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยอันนี้จงปกป้องป้องกันตบทันทั้งหลายจงมีความยืนยันสุขตลอดนานคือเรื่องสบายเลย
1: เป็นเด็กชาย
0: ท่านผู้ว่าเมื่อไปทางโบสถ์ดีกว่า
1: จะได้รอดมาสบายดีกว่าไปทางนี้สบาย
0: เลยผมเลยเ
1: สียไปทางโบสถ์รอดมาทางนี
0: ้ยัยมาเห็นโบสถ์ยัดใจครับ
1: ถ้าไปคนไปโบสถ์ยัง
0: ไ
1: ม่ทราบไม่ทราบครับร่างกายมันโครงร่างกายมันร่างกายมันโครงก็เลยมาม
0: ันก็ยากแล้วยอมก็สุด
1: ท้ายแล้วยอม
0: มาเขาเรียก
1: ก
0: ัน
1: ได้มาสักการหลวงพ่อที่อยู
0: ่ใช่ไหมเฮ้ยเราย้อนตรงนี้เพราะว่าเราไปหา
1: เออแล้วมันเตือนอีหยาดวงก็ไปเรายอม
0: เออยังนี่ดีพักสิจำไม่ได้นะมันหลายคนนะ
1: เออไปเรียกมาตรงนี้นะเออป่าไม้ตรงนี้แต่เออตรงนี้มันจะไปขวดมันจะมีไหวมันไหวมันเยอะต้องให้อยู่ตามคุณนั้นไม่มีดิคุณไม่มีตามคุณคงจะพักอยู่หลายวันมั้ง
0: พักอยู่ที่วันนี้คือที่นี่คือ
1: ที่นี่คือเยอะเลยมันจะมาไปรถไฟกันไปไหน

0: งขันมันจางแขด้วยสองขอบมีทางนั้นด้วยก็จะพอกับพระที่มารวมกันนี่แหละมารวมกันที่เดียวกันทั้งหมด
1: เด
0: ีย
1: วเก้าโมง
0: อ่ะ อันนี้มันก็ไม่แน่นอนบางทีคนมานะคนมากบางทีมันก็เพิ่มเวลาขึ้นบางทีมันน้อยมันก็เร็วข้า
1: อาจารย์จิตใจเร
0: ีย
1: กคร
0: ับ ยังพอสุขกว่าตัวสุขภาพไม่พอดีเท่าที่มันมีอยู
1: ่เนี่ยลูกหลานมา
0: เน
1: ี่ย
0: เนี่ย
1: ลูกหลานที่ไหนมา
0: อืมมันอุบลนะห
1: ืมแฟนถามมาจากไหนกัน
0: น้าอุบลก็ต้องเห็นวัดประโคนทีหลังครับชาวจังหวัดอื่นเห็นก่อนยังนอกก็เห็นก่อนอุบลมีเห็นทีหลังครับอันนี้เป็นของเก่าไปหยิบมาจากในที่ต่างๆที่มันล่างไปเราไปหยิบมาขอเงยๆไม่ขอกำลังแรงทหารเราสมัยก่อนมันทุกมาเลยเจ็บมา
1: โอ้โหที่ผมมาลา
0: ทำเป็นจับทุกอย่าง
1: ทำเป็นจับทุกอย่าง

0: เอาสุชาตินิกไปสุชาตินิกมาเป็นคนเข้า
1: อ
0: มันจะมาเคยอยู่ในป่าในเขาจะเอาไอ้ความรู้สึกของมันมาเป็นมาจินตนาให้สุชาตินิกเขาตู่ก็จะออกแบบมามันทำกันอย่างนี้อะไรนี้
1: สามคำนี่ก็เป็นรายลักหรือว่าเป็นนึกถึงรายลัก
0: ท่านหนึ่งหลายอย่างที
1: ่นึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ
0: เหมือนกัน
1: เ
0: สด็จนี่อันนี้มันเป็นอย่างนี้ยาจะดูแลไงฮะจะดูแลไงฮะมันว่า
1: ไม่ถึงโตมาก
0: คือความว่าตัวว่าตัว
1: ต
0: ัว
1: อันน
0: ี้ไม่หมดบางส่วนเนี่ยทั้งหน้ามันอยู่ตรงนั้นแต่ตรงนี้เกลียดว่ามันอาคารมันใหญ่โตมันจะไม่ถาวรต่อไปไปเอาไปสมควรทั้งหน้าอยู่แขวนทั้งนอกทั้งนี้นี่หนึ่ง
1: ทั้งนี้ตรงไหนออกแบบ
0: อันนี้สถาปนิกราช
1: เ
0: ป็นต้น
1: แบบโบสถ์ยุคโบสถ์ยุคใหม่
0: ตรงนี้ข้าประธานมาเรียนในทราบว่าวันที่20เขาจะนำขึ้นมาคนจะเป็นพระประธานดีก็ต้องทำอย่างนี้นายมีฝาขนังทำลงเรื่องอย่างนี้เพราะว่านี่ยังมีขโมยมันจะเอาของไปหมดเชียวฮะอันนี้อาตมาแล้วว่านี่คือโบสถ์กันโจรโจรมันมามองไม่เห็นอะไรประกาศเท่านั้นแหละเนาะนี่คือโบสถ์เนาะอะไรของเราเนาะแต่เราไปทำประตูปิดเนี่ยนะมันงัดพังหมดเลยนี่เดียวละอันนี้ทำตอนนี้มันจะมาดูเนี่ยมีเอาเอาตอบมัน
1: แต่ว่าต่อไปไปจะต้องไหวมาก
0: มากของเขาเนี่ยอะไรนี่ดี
1: ว่าถ้าเราทำจะนำไปไหน
0: อ๋อนี่อาจารย์ผู้พูดอาจารย์ผิดบูดเป็นผู้ออกแบบห้องสูงประมาณตั้งสี่เมตรมีใหญ่อันนี้องค์จำลองคนลอง
1: คนลอง
0: มา
1: ไว้ก
0: ่
1: อน
0: ไม่
1: ไม่
0: ก่อน
1: ก็ประธานก็ลูกนี
0: ้ลูกนี้ตัวใหญ่มันสูงประมาณ4เมตร
1: อ
0: ่ะ
1: อ่อนยาก
2: มันคนนี้อยู่เท่าไหร่ครับผม
0: ประมาณ400กว่าเมตรดันมาเท่าไหร
2: ่ต้องด้วยคณาจารย์ครับผมเดินถึงอายุ
0: เดินถึงเดี๋ยวดูก็ดูนั่นแหละคนนี้ก็ได้มันดูข้างหลังมันดูแล้วจะดูข้างหลังมันเนี่ยเด่นมากเลยมันเย็นดี
1: อันนี้น่าสนุกแบ
0: บไม่มีที่แบบนี้อันนี้มีคือของน้ำที่เอาน้ำอะไรนี่ตอกเย็นเลยเปิดเข้าไปนี่เลยมีของน้ำเยอะหลายนะข้างนี้เป็นข้างหลังมันถ้าจะสร้างลงสมุนประมาณเกือบประมาณตั้ง3ล้านนะว่าหนึ่งไม่ได้หนึ่งไม่ได้
1: น
0: ะ
1: โบ
0: สถ์นี่เป็นจุดขึ้นของวัดตรงประตูประมาณขึ้นตรงนี้ไปนี่ขึ้นยังซีอยู่ตรงนี้ไม่มีทางขึ้นเหนือทางขึ้นใต้นี่จะจุดประมาณนี้ประมาณสักผมว่าทราบประมาณสักเกือบจุดกว่าหลังยังคีตรงนั้นเหมือนกับพระเท่าคันนั้น
1: เป็นวัดเดิมอยู
0: ่ไม่แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นมะม่วงใหญ่ๆเป็นบ้านเก่าครับสมัยนั้นบ้านของคนเรานะมันหนีตายครับถ้าบ้านเมืองมันวุ่นวายก็เกิดโรคระบาดมาตายสามคนหนีไม่ห่วงบ้านหรอกจะทำที่ใหม่อีกเรื่อยไปอย่างนั้นอันนี้มันเล็กเป็นไงหรือมันปลูกไว้มันเป็นบ้านเก่าครับ

0: ผมสงสัยเห็นต้นน้ำอ้วนมา
1: ต่อโดยมากนี่มันเป็นประบบเป็นอาหารของกระแตอาหารของตัดป่าก็โดยมากที่นี่อยู่อันนี้เป็นข้างหลังเนี่ยประมาณสักสามล้านไม่ได้จ้างไม่ได้เลย
0: สามล้านนี่คือค่าแรงต่อล้าน
1: อันนี้ค่าแรงเขาเนี่ยค่าแรงเขาเจ็ดแสนกว่าในเวลานั้นอันนี้เมื่อสองปีสามปีมันอันนี้สร้างเลยปีกว่าสองปีสร้างเสร็จอันนั้นในเพื่อนของคนนั้นคนของคนนั้นอันนี้เป็นประเด็นดี
0: ดีก็ประเด็นเลย
1: ประเด็นเลยอันนี้คงดูรูปยังไม่ดูแล้วเนาะจังเลยจังเลยสาธุสิยุทธ อันนี้จะเป็นภาพเลยจะดีนี่เป็นคนประถมอ่ะมันมีประคันประถมมีภาพพนมไอ้ลำพูนไอ้ข้างในมันเป็นรูปประวัติของอาตมาเนี่ยคือเดินเป็นกลมที่เขาปฏิบัติมันประสบเหตุการณ์ต่างๆข้างในข้างในไอ้คุณร้องไห้คุณจิตที่แต่คุณร้องไห้ร้องไห้เพราะเหตุอะไรรู้ไหมมันไม่อยากให้ตายมันไม่อยากให้ตายไม่อยากเป็นพลาดทำไงอันนั้นความมันเป็นความคิดของคนโง่มันเป็นความคิดของคนโง่มันไม่ใช่คนฉลาดแต่ความจริงนักธรรมะนักพุทธศาสนาควรให้มันฉลาดเราต้องทำกันนั่นก็ยิ่งมันฉลาดอันนี้เราจะเนี่ยจะจะไปฟังธรรมไปคุยกันเรื่องอื่นไปคุยกันเรื่องเงินธนาคารไปคุยกันเรื่องหลอกเบี้ยอะไรใครจะนี่จริงๆท่านนั่นแหละลูกจะให้ลูกเขินจะเกิดไปอยู่นี่โง่จนมันตายเนี่ยถึงมันตายมันก็มาร้องไห้อยู่หน้าศพมึงเห็นไหมมันความโง่ตรงนั้นน่ะมันไม่ควรจะมีธรรมะจะทำไงไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงมันจะทำอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อตายก็ไม่ควรยอมสิ่งนั้นมาพูดเอ้ยเป็นคนนี้จะมีชีวิตเป็นคนดีนะเป็นคนหัวบ้ามาดีเป็นคนใจบุญพื้นฐานคือมันตายแต่ต้องดีมันไม่ตายมันเห็นมันดีอะไรกันหรอกนั่นเป็นไปอย่างนั้นไปร้องเสียงมันไม่ย้ายแล้วเมื่อไหร่คนมีชีวิตมีภูมิแล้วภูมิประเทศของคนมันเป็นธรรมะคิดแบบนั้นคิดแต่ร้องไห้มันถูกทำเนาะมันก็ดีแต่มันถูกความคิดของคุณมันเมื่อมันถูกความคิดของคุณคุณก็ร้องไห้ไปนั่นแหละเมื่อคิดเมื่อมันถูกตามธรรมะแหละคุณก็สบายใจอย่างนี้ถ้าคุณจะร้องไห้จริงๆเนี่ยไม่ควรร้องไห้ในเวลานี้นะดีกว่าเมื่อคุณจะร้องไห้จริงอดไม่ได้คุณจะร้องไห้ไปมันเกิดมาเนี่ยเมื่อตกมาจากก้นร้องเงี้ยร้องไห้ทำไมย่อมาตายอยู่เลยเนาะร้องไห้ตรงนั้นดีกว่าอันนี้มันตายเรื่อยแต่มันตายถึงมาร้องไห้มันจะเกิดประโยชน์อะไรตายตรงวันนี้มันเกิดมาจากไหนมันเกิดเมื่อตัววันเกิดวันมันเกิดทำไมคุณไม่ร้องไห้ตายมีทำไมคุณมาร้องไห้มันตายเกิดประโยชน์อะไรมั้งถ้าคุณยัดยืนมาแต่วันเกิดคุณจะไม่ร้องไห้วันนี้อันนี้คุณคิดในสิ่งนี้ไอ้คนที่ตายเดี๋ยวนี้คือมันเกิดมาวันนั้นมันเกิดมาตาย ตายวันนี้ก็คือมันเป็นเชื่อว่าตัววันมันเกิดถึงวันนี้มันถึงตายไอ้คุณมาร้องไห้ตอนนี้เหมือนเป็นบ้ามันตายไปแล้วถ้าเป็นนักมวยแบบแพ้ครับเขาโชคคุณได้ขึ้นดีตายเลยไอ้ประหยัดคุณได้ศึกษาใหม่ก็ดีกว่ามีคนหนึ่งเป็นจ่ามาบวชหลายปีกันหนึ่งคนนั่นก็คือมาให้ผมได้ยินจิตใจผมมันแก้ปัญหาของคนมีความสุขสบายเลยมีสันติมั้งคนนั้นก็เข้ามาหากราบหน้าตาไม่ค่อยดีเรื่องอะไรจะไหนเอ้ยผมมาจากอำนาจจะเห็นครับผมเอ้ยผมร้อนมากผมทุกข์มากเรื่องใหญ่มากงั้นผมจะติดต่อของน้องพ่อผมจึงมาเพื่อบรรเทาทุกข์ผมเป็นเหตุใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อะไรผมจะไปทำอะไรดีไงบอกอุ้ยมาทำสาวที่ใหญ่นี่ไอ้ที่มันเรื่องอะไรนะอาจจะมาตกใจมันเป็นโยมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มาพูดให้ฟังว่าเมียตายมันเรื่องหรือมันเรื่องธรรมดาของเขาใครมีใครมีเมียตายมีไหมตัวหัวกระจายเมียกระจายลูกกระจายใครกระจายหมดมันเรื่องเล็กมันเรื่องธรรมดาของมันแล้วโยมไปคิดว่ามันเรื่องเล็กเรื่องหรือคิดมันเป็นเรื่องใหญ่มันตกใจนี่อาตมาก็ยังใจหายใจเมียคุณโยมมาเรื่องใหญ่ไงถามไปถามมาเลยนี่ว่าเรื่องคนตายมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใหญ่แล้วมันเรื่องธรรมดาครับบ้านมีคนมีตายทุกคนพ่อแม่ทีมงานตายทุกคนมันเรื่องธรรมดาครับไอ้คุณคิดใหม่ครับคุณจะคิดว่ามันใหญ่มันก็ใหญ่ที่มันเล็กที่มันเล็กหยุดมีการพูดนี่ใจที่ไหนในทางมันจะไปคิดอย่างนั้นไอ้คนทุกมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าคิดผิดไอ้ความสบายใจเกิดขึ้นมาเพราะเหตุแบบคิดผิดเป็นสัมมาทิฏฐินั่นก็สมัยในวันนั้นก็จะวันนั้นหมดสิ้นหมดก็เลยถามบอกว่าคุณมากับใครได้ไหมถ้ามากับผู้หญิงคนนึงมีเมียคนที่สองเออพอแล้วขนาดนั้นฉันจะคุณไม่โหดได้ไหมคุณจะไปเห็นหนูได้มากมายแก่แล้วมันเอ้ยนี่เอ้าไม่ฟังคนเอาสองหน้ามันยังไม่ได้พาเมียเมียน้อยมันกลับไปบ้านเงียบเลยมันจะหายฉะนั้นเราคุณลงมาบล็อกไม่ต้องห่วงอะไรมันเลยทุกคนมันไม่รู้จริงจริงเพราะว่าคิดผิดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่คิดอย่างนั้นมันเกิดทุกข์อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์ขึ้นมาก็มีคนมันบางคนก็จะตรวจดูยังพระที่มาอยู่มาขออาศัยเป็นเพื่อนกันเข้าปฏิบัติอยู่ในป่ากันมาอาศัยว่าโอ้มาผมก็มาที่บารมีท่านเลยช่วยอะไรผมเป็นโรคเออผมจะช่วยได้แต่ที่ว่ามันจะนำหมอมาหรือนำไปหาหมอจะช่วยยังไงมันเป็นโรคจะช่วยมันเด็ดขาดอยู่ผมช่วยไม่ได้ช่วยเองผมก็ยังช่วยไม่ได้ผมยังรอรับคำสั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็เลยส่งไปหาหมอประภาเวสไปคืนกลับมาที่จะมันผีเนี่ยสมัยหลวงพ่อโรคมีรักษาไม่ได้แล้วคือเป็นโรคมะเร็งมันรวมเป็นตรงเนี้ยปากมันไปออกเป็นโรคมะเร็งท่านก็ไม่บอกหรอกเจ้าหน้าที่นะผมท่านก็มาตามเจนมาพูดกันแบบนี้นักปฏิบัติมาอายุเป็นรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยแต่ไม่ตั้งใจมากเลยเดี๋ยวท่านในระยะหนึ่งท่านเป็นคนอ่อนไปหน่อยในการปฏิบัติมาวันนั้นผู้อ่านหนังสือจดหมายก็เรียกมาเนี่ยท่านเหมือนลูกศิษย์พ่อเป็นโรคมะเร็งท่านตายในนานแล้วผมหวังเลยนะถ้าท่านตั้งใจดีนะบอกต้องบอกการคำหมอ
2: ตอนนี้ไปเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่ใช่ได้พูดกันไม่ได้ถามเพราะว่าวัดประโคงมันแขกมาก ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
3: พ
2: ิธียาโนยมของพิธียาโนมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดต่อคง3คืนแล้วก็จะมาพักอยู่ที่วัดปานานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันนะฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองตะพงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วย
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
6: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
5: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569บริมประสบภาพรายงาน
7: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือบอดดิ้งพาสและแท็กกระเป๋าหรือแบ็กเก็ตแท็กไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
8: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับ พื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ประเทศไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อเห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูฉัตรประมวลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncat หมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การห้าศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง นางสาวสาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การห้าศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแด่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุ่มอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงแห่งวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคณะยาวโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 11,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจับประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาลชโยรายงาน
9: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60 ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยเพิ่งผ่านการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบ10%ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
11: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและสั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนในไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
10: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือนและมีมูลค่ามากกว่านี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
9: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่1การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์2การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง 3. การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ 4. การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล
7: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชาริอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข.www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพริศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสงน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25.8 ล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนิโยในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนิโยในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.6 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.37 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
17: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
18: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
19: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
20: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใต้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริช รวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: นั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนาต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับนาเตือนตนเอง
1: นันนามยังปปาจิตาปินาปัจเว

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

ชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิกุศลาธัมมาอกุศลาธัมมาปยคตาติต่อไปญาติโยมก็สงบจิตปิดวาจาเล็กน้อยคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายในการสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ละม่อมเทียนสันถ้าบอกคุณแม่ละม่อมเทียนสันญาติโยมไม่รู้นะถ้าบอกคุณยายแอมนะยายแอมเทียนสันผู้เลี้ยงกาแฟนั้นทุกคนก็จะรู้ถึงว่างอทุกคนก็ตกใจนะทำไมถึงด่วนจากไปนะดังนั้นตอนนี้แหละครับเพราะคุณงามความดีที่ทำมาไว้ก็เลยมีแต่คนคิดถึงหลายคนอยากจะมาแต่ก็ติดในช่วงโควิดนายชนะก็เลยฝากจุดปัจจัยนั้นมาร่วมนำไว้อะไรให้กับคุณแม่แอมหรือคุณยายแอมฉะนั้นจริงๆแล้วอะไรก็มีความผูกพันนะความผูกพันตั้งแต่คุณพ่อม้วนนะคุณพ่อม้วนเทียนสันนะตอนช่วงมาบวชใหม่แต่ช่วงนั้นก็มีคุณพ่อมวลและต่อมาก็หลวงปู่ละไมนะท่านก็ ไปอยู่ที่วัดพุทธบาทโดยโลนก็เลยมอบมาให้อาตมานั้นดูแลสานต่อที่นี่นะก็เลยแล้วตอนนั้นก็มีคุณแม่ปิณโหฐานนะคุณยายแอมคุณยายเสงี่ยมคุณยายแห้งแล้วก็หลายๆคนนะก็มานิมนต์นิมนต์พระอาจารย์สู้นะอาจารย์สู้นะตอนอาตมาก็วู้นะมองเห็นแล้วนะมันก็ท้อเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเรายังอายุยังน้อยนะหลายอย่างก็ไม่รู้จะใครแล้วจะไปยังไงก็ก็เลยคิดถึงนะนะคิดถึงโยมนะที่เขา อุตส่าห์สร้างวัดสร้างวามาแล้วก็นะให้สู้นะแล้วก็โยมก็ดูแลมาอย่างดีนะขัดตกบกพร่องอะไรก็นะช่วยดูแลนะนะปรึกษาหาลือตามอัตภาพนะเลี้ยงนะพยายามมาเป็นแม่ครัวพยายามไปไหนไปกันนะไปเลี้ยงทานที่ไหนไปนะแต่เมื่อก่อนก็ลำบากมากนะรถหกล้อก็รถเก่าๆนะหกล้อเก่าๆแล้วก็เครื่องก็ไม่ดีเบรกก็ไม่ดีนะจะไปทีก็ต้องซ่อมกันก่อนนะนะซ่อมเองแต่บางทีก็ไปหลงนะไปทั่วพอไม่รู้นะจะไปเขาสุกิมก็หลงไปทั่วนะก็จะไปถึงแต่ก็สนุกแต่ตอนนั้นก็ได้พลังนะพลังของลูกหลานนะดึงลูกดึงหลานเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะไปแกงบอลนะที่วัดเขาสุกิมชนเป็นนะที่รู้จักนะของคนจันทบุรีนะถ้ามาถ้าวัดป่าสงามก็ต้องแกงบอลนะก็ต้องมีแกงบอลก็เลยดังไปทั่วอันนี้แหละรุ่นแรกๆรุ่นสร้างวัดนะรุ่นบุกเบิกแล้วก็มีอะไรต่างๆก็ร่วมด้วยทุกงานนะเลี้ยงกาแฟตั้งแต่คุณพ่อกว้างแล้วคุณพ่อกว้างยังอยู่นั้นก็ติดซอยห้อยตามไปแต่ก็ติดซอยห้อยตามไปแล้วก็สมัยก่อนนั้นนะนี่ก็พูดกันแบบตรงๆว่าก็มีโยมกว้างนี่แหละนะที่ดูแลนะสมัยโยมผู้ชายเนี่ยนะก็มีโยมกว้างที่ดูแลน้ำปานะดูแลให้ความสนใจอาจารย์ก็เลยมีความผูกพันจนโยมกว้างก็จากไปแล้วก็ลูกหลานก็มาช่วยกันเลี้ยงกาแฟทุกงานทุกวัดและทุกที่นะแต่ไม่ว่างานบุญงานอะไรทุกงานนะงานกฐินงานพระป่างาน ไปทุดงทุกที่ทุกแห่งทุกจังหวัดในเวลาจัดงานไปทุดงก็จะตามนะแต่เมื่อก่อนของคุณนะคุณโยมกุ๊กนะหลวงครูก็จะขับรถไปพาไปทุกที่ทุกแห่งนะไปทุดงเลี้ยงแล้วกาแฟตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้ามาเตรียมพร้อมนะแทบจะไม่หลับไม่ได้นอนนะตีหนึ่งตีสองลุกขึ้นมาใครอยากทานกาแฟก็บริการเต็มที่นะตลอดงานตลอดทุกที่ทุกแห่งนะเพราะฉะนั้นนะนี่คือเป็นคนที่

ถ้าคุณยายแอมนะคงไม่มีนะที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดโดยการเดินธุดงค์ก็ดีทุกกิจกรรมนะของวัดเราก็จะเจอแม้แต่ทุกปีในช่วงเข้าพรรษานะทุกวันพระนะก็จะมาชงกาแฟนะบริการให้กับญาติโยมที่มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมตลอดนะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าคนคนหนึ่งนะที่อาตมาได้บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะเกิดมาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายนะแต่ว่าก็สามารถสร้างความดีจนกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็ที่รัก และที่เคารพของผู้คนทั่วไปนะมีทุกคนคิดถึงมีแต่ความคนห่วงอะไรอันนี้แหละก็ถือว่าชีวิตหนึ่งของคนเรานะก็คือคนเราตายแล้วไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรตายแล้วก็อย่างที่บอกกุศลธรรมกุศลธรรมคือกุศลก็ดีถ้ากุศลก็ดีบุญก็ดีบาปก็จบเพียงเท่านี้ทำต่อไปไม่ได้ฉะนั้นความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะทุกคนเกิดมาแล้วสมัครแก่สมัครเจ็บแล้วก็สมัครตายฉะนั้นอันนี้เราไม่รู้จะตายเมื่อไรตายที่ไหนตายโรคอะไรแม้แต่ครั้งพุทธกาลนะมีกุมารีผู้หนึ่งอายุ7ปีนะอายุแค่7ปีเท่านั้นเองนะแต่นี่ต้อง60แต่79ปีนะแต่นั้นแค่7ปีนะ7ปีแต่ว่า7ปีเข้าวัดพอเข้าวัดแล้วก็ได้ฟังเทศของพระเจ้าให้พิจารณาในเรื่องของความตายนะให้พิจารณาความตายว่าคนเราเกิดมาต้องตายนะเด็กอายุ7ปีก็เอาความตายไปพิจารณานะนะเอาความตายไปพิจารณาก็เกิดปรงสังเวชทุกสิ่งอย่างคนเราก็แค่นั้นเองนะถ้าแค่นั้นเกิดมาแล้วก็มาสมัครแก่สมัครเจ็บสมัครตายรวยแค่ไหนก็กินแค่อิ่มถ้ามีบ้านหลังใหญ่โตก็นอนแค่นิดเดียวบางคนอาจจะไม่ได้นอนด้วยซ้ำคิดโน่นคิดนี่นะพระสารพัดก็เลยเกิดปรงสังเวชพิจารณาไปจนเห็นตายก่อนตายนะก็เลยยอมรับก็เลยพยายามสร้างคุณงามความดีนะสร้างความดีทำทุกอย่างดูแลพ่อแม่เด็กอายุ7ปีนะต้องมีหน้าที่หุงข้าวทำกับข้าวไปส่งพ่อทุกวันนะเพราะแม่เสียชีวิตเด็กอายุแค่7ปีนะโยมสมัยก่อนต้องหุงข้าวทำกับข้าวไปส่งพ่อพ่อเป็นช่างหูกทุกวันแต่วันนั้นเป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายนึกอยากจะไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและวันนั้นพระเจ้าจะแสดงธรรมแต่ก็ยังไม่แสดงบอกคอยคนคนหนึ่งก่อนแล้วทุกคนก็คอยแล้วคอยอีกนานนะจนเด็กคนนี้คือเข้ามานะเสร็จแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่พูดทำไมพระเจ้าต้องคอยเด็กอายุ7ขวบคนเดียวนี่หรือนะคือพวกเราไม่มีความสำคัญแต่พระเจ้าก็ถามว่าเธอมาจากไหนเธอกำลังจะไปไหนที่เด็กคนนี้ก็บอกว่ามาที่ฉันก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนที่ผู้คนก็หาว่าเด็กคนนี้โอ้โหนะพูดจาสามหาต่อสามารถต่อรอต่อคำจากพระเจ้าพระเจ้าเลยบอกว่าที่เธอไม่รู้พออะไรก็เพราะว่าคือไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหนนะเป็นอะไรมาก่อนคือไม่รู้ก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่รู้เหมือนกันว่าไปเกิดเป็นใครมาจากไหนคือไม่รู้แล้วจะไปไหนอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคือยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนนะดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังเด็กคนนี้เกิดก็เลยเกิดเกิดความปลื้มปิตินะฟังธรรมจนเพลินนะแล้วก็จนได้บรรลุโสดาบันฟังธรรมกันสุดท้ายได้บรรลุโสดาบันนะเรื่องมรณานุสติคือพิจารณาความตายนะก็เลยเด็กอายุ7ขวบได้บรรลุโสดาบันเมื่อบรรลุโสดาบันก็เกิดปิติเดินไปนะพี่พ่อก็คอยวันนี้ทำไมลูกเราไม่มาสักทีนะแต่ไม่มาสิก็นั่งไปนะมาเกิดความง่วงพอง่วงแล้วก็หลับไปนะคือหลับไปก็แล้วพอหลับไปก็ฝันแต่ฝันว่าพวกฝันว่าสัตว์ร้ายจะมาทำร้ายนะสัตว์ร้ายจะมาทำร้ายลูกสาวไปพอดีก็บอกเรียกว่าพ่อนะพอบอกพ่อก็สะดุ้งตื่นพอดีคิดว่าสัตว์ร้ายจะมาไปจับก็สวยนะจับกระสวยทอผ้านั้นเสียบไปที่อกลูกสาวพอดีนะแต่สุดท้ายลูกสาวก็เสียชีวิตแค่อายุ7ขวบแต่นางก็ไม่เสียใจเพราะว่าไปแบบความสุขเพราะโสดาบันนี้ปิดประตูอบายภูมิได้แน่นอ

ถ้าจะมาเกิดได้ไม่เกิน7ชาติดังนั้นอันนี้แหละท่านจึงให้เรามารู้จากความตายจะรู้จากความตายว่าแต่เราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายด้วยโรคอะไรนะแต่บางคนคิดถึงความตายมันก็หดหู่น่าเศร้าหมองนะสิจริงๆแล้วถ้าคิดแบบไม่พิจารณาก็ใช่แต่ถ้าเราไม่เห็นจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันกลับจะทำให้เรานั้นจะมีจิตใจที่อยากจะทำสิ่งความดีอยากจะทำอะไรหลายอย่างอาตมาเองก็เหมือนกันนะที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเห็นความตายเหมือนกันเห็นความตายนะตอนไปอยู่กับหลวงพ่อบัณฑิตที่อำเภอฝางนะตอนนั้นออกพรรษาแล้วก็เลยไปอยู่ที่อำเภอฝางก็เลยไปเห็นพระท่านมรณภาพท่านทุดงมาจากอุบลท่านอายุ36ปีนะเดินทุดงมาจากจังหวัดอุบลยังไม่ถึงอำเภอฝางจะไปที่วัดดอยธรรมอที่เหลืออีก30กิโลนะไปถึงวัดถ้ำตับเต่าพอไปถึงวัดถ้ำตับเต่าท่านก็เลยไปพักที่นั่น กะว่าจะพักสามคืนนะพอคืนที่สามเนี่ยปรากฏว่าไม่ตื่นอีกแล้วคืนที่สามปรากฏว่าเอ๊พระอุปถากนะมีพระรูปหนึ่งท่านอุปถากก็เอ๊วันนี้ทำไมอาจารย์ถึงไม่มาสักทีนะจะไปบิณฑบาตนะแล้วจะไปบิณฑบาตก็เลยไปตามนะไปตามก็เอ๊ตอนแรกก็สะกิดก็เฉยพอเฉยก็เลยเอ๊ะทำไงดีก็เลยดันเท้านะพอดันไปรู้สึกเท้าเด้งไหมทำไมเท้ามันแข็งนะก็เลยไปดูปรากฏว่าเอาตกใจนะอาจารย์มรณภาพแล้วนะคืออาจารย์มรณภาพแล้วก็ตกใจนะสุดท้ายก็เลยเขาก็เลยบอกนะเพราะว่าเป็นสายเดียวกันนะตอนนั้นก็หลวงพ่อบัณฑิตท่านก็ไปดูไปสวดนะเสร็จแล้วเขาก็ตั้งเต็นท์อย่างดีนะตั้งเต็นท์ตั้งอะไรให้เขาเห็นว่าพระคือพระไม่มีญาตินะเดินทุดงมาจากไกลเขาก็ชาวบ้านแต่เขาก็ตั้งเต็นท์ตั้งศพให้อย่างดีนะเสร็จแล้วก็ตั้งถ้าใครอยากจะร่วมหอมบุญนะก็คือภาษาเนี่ยเรียกว่าหอมบุญใครอยากจะร่วมคนละบาท5บาท10บาท20บาทก็ตั้งตู้รวมกันทีนี้ก็มีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันก็ทุดงมาเหมือนกันได้ข่าวก็เลยไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมไปเห็นเขาก็เรียกว่า คือไม่เข้าใจประเพณีเขาไม่เข้าใจประเพณีของเขาก็เลยไปบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้โยมนะก็ไปว่าเขาแรงๆหน่อยว่าเราทำอย่างนี้ไม่ได้มันผิดข้อวัดของวัดน้องปอพงนะทำอย่างนั้นแล้วเอาศพพระมหากินอย่างนี้มันไม่ได้อะไรต่างๆคือว่าเขารู้สึกเสียใจนะพาลูกไปอยู่เพราะว่าเสร็จก็ไปนะพอไปแล้วก็ไปบอกเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบอกเอ้ยในเมื่อเราทำดีแล้วไม่ได้ดีนะเอายังไงกันดีเราสาตั้งใจทำเพราะว่าเราจะทำไงเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นในเมื่อเราพยายามทำดีที่สุดแล้วว่าเราไม่ดีก็ไม่ต้องเผาที่นี่นะคือไม่ต้องเผาที่นี่เอาไปเผาที่ไหนก็ไปนะปกติเขาตั้งกองฟอนไว้เสร็จเรียบร้อยเตรียมพร้อมทุกอย่างจะทำให้ยังดีนะแต่พอได้ฟังคำพูดแค่นี้นะทุกคนบอกว่าพอนะเขาก็เลยส่งข่าวไปบอกแต่หลวงพ่อบัณฑิตบอกว่าให้มารับศพพระรูปนี้ภายในวันพรุ่งนี้นะภายในวันพรุ่งนี้ไม่ให้อยู่ที่วัดเขาไม่เกินเที่ยงเสร็จแล้วทำในวันนั้นก็พอดีท่านก็มีภารกิจไปไม่ได้นะก็เลยให้อาตมากับพระที่ท่านไปพูดไม่ดีเอาไว้ท่านไปแก้ปัญหานะท่านต้องไปแก้ปัญหาท่านไปพูดอะไรไว้ท่านก็ยอมรับว่าเดี๋ยวผมไปแก้ก็ไปสามรูปนะท่านรูปหนึ่งอาตมารูปหนึ่งกับพระบวชใหม่รูปหนึ่งที่พอไปถึงโอ้โหนะพอไปถึงปุ๊บชาวบ้านก็มาล้อมเลยแบบนี่องค์นี้แหละองค์นี้แหละนะที่พูดวันนั้นพูดไปดีสุดท้ายพายลูกหนึ่งท่านก็รีบมากันแล้วก็เลยขึ้นไปศาลาแล้วก็ไปคุยกัน ตกปัญหาต่างๆแต่ท่านก็พยายามตั้งสติแต่พระรูปนั้นก็ตั้งสติพระชาวรูปนั้นก็ตั้งสติแล้วก็บอกโยมอาตมาก็ไม่มีเจตนาที่จะพูดอย่างนั้นหรอกแต่อาจจะตรงไปหน่อยนะพอดีกำลังธรรมะมันกำลังขึ้นมันกำลังแรงนะก็ขออภัยนะก็เลยขอโทษขออภัยแล้วก็คุยกันไปกันประมาณ2ชั่วโมงก็เลยตกลงนะก็ตกลงว่าขอเผาที่นี่นะขอเผาที่นี่เพราะว่ารถก็ไม่มีนะรถโดยสารก็คงไม่ขึ้นแล้วก็พ่อแม่ก็มาแล้ว2กับญาตินะ3คนก็คุยกันเขาก็เลยถ้าอย่างนั้นก็ใน
เมื่อท่านยอมรับถ้ายอมรับว่าท่านไม่มีเจตนาจริงก็เรายอมเสร็จแล้วก็เลยแล้วเขาก็เลยไปยกนะไปเปิดอาตมาก็ไปเห็นโอ้นะแต่ไม่มีอะไรนะนุ่งสบงจีวรก็ไม่ได้หกคลุมนะเสร็จแล้วก็เริ่มสมัยก่อนไม่มีโรงเย็นคือไม่มีโรงเย็นแบบนี้นะแล้วเขาฉีดยาก็ฉีดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วก็เลยหนังก็เริ่มเขียวพองนะก็เลยสุดท้ายคนก็สับเลยที่ไปยกสับเลยก็เมานะยกผิดพลาดหนังก็เล่ามาเห็นแล้วโอ้โหมันรู้สึกสลดใจนะแต่เวลารู้สึกสลดใจเขาก็ยกขึ้นไปนะพอยกขึ้นไปเสร็จแล้วเราไปตั้งบนกองฟืนแต่หลังจากนั้นก็อนามกาศลาดไม้ทับไฟจุด ไฟจุดไว้พักเดียวนะแขนยกขายกนะหนังลอกมันเกิดเป็นอุคานิมิตติดตาขึ้นมาเลยโอ้โหนะนะติดตาขึ้นมาเลยนะเห็นแล้วมันรู้สึกสลดใจไปบอกไม่ถูกเลยนะตอนนั้นจิตมันสลดสังเวชมากนะสลดสังเวชเกิดเห็นมันปลงทุกอย่างเลยนะปลงทุกอย่างจิตมันบอกไม่ถูกตอนนั้นแต่เราไม่รู้มันเป็นธรรมะตอนนั้นไม่รู้ว่าจิตเราเป็นธรรมะนะตอนนั้นแต่ว่ามันรู้สึกโอ้โหมันสลดทดถูกบอกไม่ถูกมันกลัวตายนะแล้วกลัวตายมากเสร็จแล้วก็เลยกลับไปถึงวัดก็เป็นฤดูหนาวมันหนาวนะแล้วก็ยิ่งทำให้หนาวเข้าไปอีกนะคือวันนั้นส่งน้ำเสร็จไปทำวัดเสร็จแล้วทำวัดเสร็จปกติแล้วอยากจะให้คือทำวัดชั่วโมงเหมือนนานนะแต่วันนั้นรู้สึกอยากจะทำให้สว่างเลยนะรู้สึกวันนั้นมันกลัวอย่างบอกไม่ถูกทั้งกลัวผีทั้งกลัวนะตายนะสองอย่างก็เลยพอทำวัดเสร็จแล้วเหมือนนี่ชั่วโมงนึงมันเร็วมากแล้วมันเร็วมากจิตของคนเรามันเป็นแบบนี้แหละนะถ้าไม่อยากทำนะอุ้ยมันช้าแต่ถ้าอยากจะทำนานๆมันเร็วนะในความอยากของเราเนี่ยสุดท้ายก็เลยพอกลับกุฏิก็รู้สึกอู้นะมันกุฏิก็เดินเข้าไปลึกเหมือนกันแล้วสมัยก่อนไฟฟ้าก็ไม่มีนะทำยังไงเขาต่างคนก็ต่างกลับก็ไหนๆก็ไหนๆเป็นยังไงก็เป็นก็เลยกราบพระแล้วก็ตั้งสตินะมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกำหนดพุทโธไปนะพุทโธพุทโธพุทโธปกติแล้วกลับไปจะไปเดินโยมกลมนั่นหนึ่งชั่วโมงนะแต่คืนนั้นไม่กล้านะก็เลยรีบขึ้นกุฏิพอขึ้นกุฏิไปแล้วก็นอนไม่หลับจิตของเราก็หลอกเรามันมีคนมาเดินรอบนะเสียงลมพัดใบไม้มันฤดูหนาวนะก็เลยได้แต่นั่งเห็นรูปหลวงปู่ชาในหนังสือสวดมนต์นะก็เลยรูปของหลวงปู่ชาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนะนะพุทโธอยู่ตลอดเพ้อไปก็พุทโธเพ้อไปก็พุทโธนะที่พอปฏิบัติไปภาวนาไปภาวนาไปจน ปกติแล้วแป๊บเดียวก็จะหลับไม่หลับก็คิดตอนนั้นก็ยังไม่มีศรัทธามากเท่าไหร่คือคิดว่าจะกลับมานะคือลาสิกขาตอนนั้นแต่ก็เลยพอภาวนาไปภาวนาไปก็เลยนะจิตก็เลยสงบนะเกิดได้ปิติเกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาอย่าบอกไม่ถูกนะมันรวมได้โอ้ก็เลยเข้าใจโอ้นี่เองที่ว่านัตติสันติพลังสุขขังสุขุนยิ่งความสงบนั้นไม่มีนะทุกอย่างมันรู้สึกมันหายไปหมดความกลัวผีกลัวตายอะไรทุกอย่างมันหายนะก็นั่งสมาธิไปเนี่ยนะจนเสียงระฆังดังก็เลยวันนี้ทำไมมันใช่หรือนะมันเร็วจังนะก็เลยไปนั่งปกติเราไปนั่งสมาธิตั้งแต่ตีสามถึงตีสี่นะส่วนมากก็จะหลับแต่วันนั้นไม่หลับนะจิตใจมันดีมากเลยเข้าใจโอ้นะก็เลยรู้เลยว่าโอ้นะที่กลัวตายเพราะอะไรเนี่ยเรามาพิจารณาตัวเองว่าทำไมเราถึงกลัวตายก็เพราะว่าตายแล้วกลัวจะไปไม่ดีกลัวจะตกนรกแต่กลัวความดีไม่พอนะก็เลยกลัวตายกลัวจะต้องพัดพรากจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องคือตอนนั้นเราไม่รู้นะคือกลัวไปหมดกลัวจะไปไม่ดีกลัวจะตกนรกกลัวความดีไม่พอเราสารพัดเนี่ยแต่พอจิตของเราสงบแล้วเราเข้าใจเออนะถ้าคนเราทำจิตได้ดีแล้ว มันไม่มีอะไรจะน่ากลัวนะเพราะที่สุดของคนเราเมื่อถึงเวลาต้องไปแล้วถึงเวลาจริงๆแล้วใครก็ห้ามไม่ได้นะแม้แต่หมอก็ช่วยไม่ได้นะใครก็ช่วยนะแม้คิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านเป็นถึงศาสดาอีกนะท่านก็ต้องไปนะ
ถ้าถึงเวลาอายุ80ปีนะท่านก็ปลงสังขารดังนั้นอันนี้เราก็จึงยอมรับได้ยอมรับในเรื่องของความตายคือจิตของคนเรานั้นจิตของคนที่มีธรรมะคือยอมรับความจริงถ้าคือยอมรับความจริงเราเกิดมานั้นเรามาสมัครแก่สมัครเจ็บแล้วก็สมัครตายฉะนั้นแต่เมื่อเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะหน้าที่ของเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนเองแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนเราจะทำอะไรก็ต้องฝึกตนเองเราพยายามฝึกตนเองนะจะฝึกจิตฝึกใจของเราเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาจิตว่าจิตของเรานั้นมันมีอะไรบ้างนะพิจารณาความโกรธถ้าโกรธแล้วเรามีความสุขหรือความทุกข์แล้วก็พิจารณานะมันก็เห็นเป็นความทุกข์แต่ความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้ของคนอื่นมันเป็นพลังมันก็ทุกข์ความหลงนะหลงนะคิดพิจารณาอยากล่ำอยากรวยหลงไปปรุงแต่งสารพัดแล้วก็เลยพิจารณาอูนะอันนี้มันเป็นรากเหง้าของอกุศลคือเลยเห็นนะเห็นโทษเห็นภัยถ้าเมื่อเห็นโทษเห็นภัยเราจะละอย่างไรนะตอนนี้เรารู้แต่เรายังละไม่ได้คือมันรู้อยู่แต่เรายังละไม่ได้ในเรื่องของความคิดหลายๆอย่างฉะนั้นเราจึงต้องฝึกสติการฝึกสติของเราให้มีอำนาจการฝึกสติให้มีอำนาจโดยการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการเดินนะให้มีสติพยายามไม่ให้อารมณ์ต่างๆนั้นเข้ามาแต่เมื่อก่อนก่อนจะนอนก็ปรุงแต่งสารพัดนะนอนก็ฝันไปทั่วนะแล้วต่อมาก็เลยฝึกสติพอเรามีสติแล้วนะความฝันมันจะน้อยลงนะฉะนั้นก็จึงต้องพอฝึกสติไปฝึกติไปปัญญาก็จะเกิดก็จะเกิดเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์แล้วก็เลยนึกเกิดปฏิคิดถึงนะครูบาอาจารย์นะคิดถึงพ่อถึงแม่นะถ้าว่าเราโยมพ่อโยมแม่ ของเราไม่ให้เรามาบวชที่นี่เราไม่ได้มาบวชวัดป่าเราก็จะบวชแค่7วันวันนี้ก็คงไม่รู้เรื่องรู้ราวคงจะมืดมาแล้วก็มืดไปนะคือไม่รู้อะไรเลยนะนึกใจหายเหมือนกันถ้าว่าเราไม่เชื่อโยมแม่ไม่เชื่อโยมยายไม่เชื่อครูบาอาจารย์นะเราก็คงวันนี้ก็คงไปหาอยู่หากินเป็นคารวาสแล้วก็เลยมาพอมาเห็นตรงนั้นก็รู้สึกว่าโอ้นะมันใจหายเหมือนกันว่าแต่พอเราได้สัมผัสตรงนี้นึกกลัวนะตอนนั้นกลัวตรงที่ตอนที่ไม่รู้นะไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วนะคิดแต่อยากจะแต่ไปหาอยู่หากินมีครอบมีครัวอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่สารพัดนะแต่พอรู้ตรงนี้เราโอ้นะมันเห็นทุกข์ว่าก็เลยเห็นโยมพ่อโยมแม่เราเป็นอย่างไรเห็นเท่าแก่ที่เราเคยไปอยู่เป็นอย่างไรเห็นคนหลายๆคนเป็นอย่างไรเขามีความสุขเขามีความทุกข์อย่างไรแล้วก็ดูครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะมาอยู่ท่านตอนแก่ตัวมาเป็นอย่างไรมันเกิดปัญญาขึ้นมานะน่าเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นว่าการที่การเป็นคารวาสกับการเป็นนักบวชนั้นอะไรเราจะไปทางไหนเราจะไปทางไหนก็เลยตอนนั้นจิตมันภาวนาอยู่ดีๆก็เลยสุดท้ายก็ถึงเวลาที่ต้องกลับมาเกณฑ์ทหารนะทีมันก็50-50 เราจะอยู่หรือจะไปนะตอนนั้นจิตก็เลยทำยังไงดีเสียดายก็เสียดายถ้าเราถูกทหารแล้วก็เลยพอพิจารณาไปจริงแล้วก็แล้วแต่วาสนานะตอนนั้นถ้าจับได้ใบแดงก็ไม่เป็นไรเพื่อเป็นทหารรับใช้ชาติถ้าจับได้ใบดำก็เราจะเป็นทหารของพระพุทธเจ้านะก็พอดีก็จับได้ใบดำก็เลยได้อยู่ต่อแล้วก็ไปอยู่ภาคอีสานก็ไปทุดงไปจนที่สุดก็ไปหลายๆที่ไปปฏิบัติภาวนาไปพบครูบาอาจารย์ในจนที่สุดก็ได้กลับมานะกลับมาอยู่วัดป่าแสงงามแล้วก็หลวงปู่ละไมท่านก็มอบหมายให้คือมอบหมายให้สานต่อที่นี่นะตอนนั้นก็ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะอยู่ที่นี่เพราะมันโอ้เห็นแล้วมันต้องอีกมากนะต้องทำอีกมากนะตอนนั้นก็นึกท้อเหมือนกันแต่มันก็ต
รงไหนที่เรียกว่ามันเป็นที่ของเรามันก็ต้องอยู่นะฉะนั้นนี่ก็จะบอกว่าตรงที่อยากได้มันก็ไม่ได้ที่ไม่อยากจะได้ก็ได้นะฉะนั้นก็บอกว่าธรรมะก็จะบอกว่าสิ่งที่อยากจะได้ก็มักจะไม่ได้สิ่งที่ไม่อยากจะได้ก็มักจะได้นะก็เลยยอมรับความจริงว่าไหนๆก็ไหนๆก็คิดถึงญาติโยมนี่แหละนะก็เลยคิดว่าเราอยู่สักพักนึงคืออยู่สักพักหนึ่งมันถ้ามันไม่ไหวมันไม่ดีก็มีคนมาอยู่แทนแล้วก็จะไปนะแต่พออยู่มาแล้วก็บอกว่าความผูกพันกับญาติโยมนะแต่พอโยมที่ดีนะคือทำอะไรก็ช่วยกันทุกอย่างญาติโยมเสียงามเราของานอะไรก็ช่วยกันอย่างเต็มที่อย่างดีว่าไงว่ากันเอายังไงเอากันทำยังไงก็ทำนะส่วนคนที่ว่าก็มีแต่มันน้อยนะก็เลยไม่ได้สนใจคิดว่าคนที่ดีนะมีมากนายโยมที่ญาติโยมที่ดีนะมีมากนะที่เขาทุ่มเทให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างนะบอกว่าตอนไหนไปไหนชวนไปไหนไปทำบุญที่ไหนไปนะนายโยมตาม่อมนายโยมคุณยายแอมนี่ก็เหมือนกันนะชวนไปทำบุญที่ไหนไปนะนะไปตลอดนะไปเหนืออีสานใต้ไปหมดไปถึงอินเดียนะไปทุรงไปไหนไปนะอันนี้เราก็เลยคุณความดีของญาติโยมนี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งก็เลยทำให้นะก็เลยไปอินเดียครั้งแรก ก็เลยได้ข้อคิดธนญาณจอกเข้าป่าปฏิบัติเดินฟังเทพหลวงตามาบัวแล้วจิตใจมันขึ้นนะอยากจะเข้าถ้ำเข้าป่าปฏิบัติภาวนาให้มันหลุดพ้นนะพอไปที่อินเดียนะก็เลยไปได้คติธรรมจากท่านดาลัยลามะ ท่านบอกว่าเราขอเป็นคนสุดท้ายคือท่านขอเป็นคนสุดท้ายที่จะข้ามฝั่งคือช่วยอยากจะช่วยคนอื่นเนี่ยให้ข้ามไปให้หมดก่อนแต่เราขอเป็นคนสุดท้ายคือดูแล้วนะท่านเสียสละนะคือเสียสละคืออยากจะช่วยคนอื่นแต่ตัวเองขอคนเป็นคนสุดท้ายนะขอทำหน้าที่เหนื่อยไม่เป็นไรแต่คืออยากจะช่วยทุกคนนั้นให้พ้นข้ามฝั่งตัวเองขอเป็นคนสุดท้ายก็แล้วกันนะพอไปถึงตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออนะมันก็เลยความคิดก็เลยเปลี่ยนนะก็เลยอยากจะช่วยพระอยากจะช่วยญาติโยมนะนะก็เลยพาไปทุรงพาไปแต่ฝึกเมื่อก่อนนะชอบไปไหนไปคนเดียวนะชอบไปคนเดียวชอบนะตั้งแต่เป็นฆราวาสมาแล้วชอบไปคนเดียวแต่พอ ได้ตัวนั้นก็เลยนะก็เลยได้เข้าใจก็เลยพานะเริ่มพาญาติโยมพาหมู่คณะนะพาผู้คนทั้งหลายเนี่ยสร้างบารมีร่วมกันเท่าที่จะได้นะฉะนั้นอันนี้ก็จึงถือว่าก็เลยทีแรกก็จะได้นิมนต์หลวงพ่อโสพลนะมาแสดงธรรมในคืนนี้พอดีท่านก็ติดภารกิจติดกิจนิมนต์พอดีนะเพราะแต่ท่านรับไปแล้วก็เลยมาไม่ได้หลวงปู่ละมายนะก็ถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มาริเริ่มบุกเบิกถ้าไม่มีท่านก็ไม่วัดป่าเสงามแล้วก็ไม่มีเราในวันนี้เหมือนกันดังนั้นในท่านก็ได้มาบุกเบิกริเริ่มนะซึ่งเราก็จะลืมท่านไม่ได้นะเป็นผู้ให้ธรรมะวางข้อวัดข้อปฏิบัติวางแผนผังหลายสิ่งหลายอย่างเอาไว้ให้กับวัดป่าเสงามของเรานะนะเป็นแบบเป็นอย่างนะท่านก็เทศนะเทศเรื่องศีล5เทศจนญาติโยมนี่มีความมุ่งมั่นในพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สมาธิทานศีล5ตลอดชีวิตแล้วก็เลยนะทำให้นะเกิดพลังนะเกิดกำลังเพราะธรรมะของท่านนะเกิดธรรมะญาติโยมนะมีศรัทธามีพลังนะใครจะว่าใครจะก็สู้นะคือสู้กันไม่ถอยเพราะนะเพราะว่าได้เข้าใจธรรมะรู้ว่าธรรมะเป็นของดีศีลเป็นของดีการปฏิบัติธรรมเป็นของดีนะได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมกันตลอดก็เลยจะทำให้วัดป่าสงามของเรานั้นเจริญมาตามลำดับเรื่อยๆเรื่อยๆนะทั้งผู้คนทั้งศาสนบุคคลก็ดีศาสนวัตถุก็ดีศาสน พิธีก็ดีศาสนธรรมก็ดีนะแล้วก็ได้เจริญขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับดังนั้นนั่นนี่แหละก็เลยพอดีทีแรกท่านก็จะนิมนต์ท่านมาวันนี้ก็พอดี
มองมาให้น้ำเกลือท่านพอดีก็เลยบอกว่าเอาพรุ่งนี้ก็แล้วกันแต่พรุ่งนี้หลวงพ่อแต่หลวงปู่จะไปฉันเช้าด้วยนะจะมาหมดวัดนะท่านก็คิดถึงนะคิดถึงว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านเคยอบรมเคยสั่งเคยสอนและเคยแสดงธรรมให้ฟังนะแล้วก็ได้รับผลในการฟังธรรมได้ประพฤติได้ปฏิบัตินะแล้วก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะสร้างวัดสร้างวาดูแลวัดป่าสวยงาม แล้วของเราจนมาถึงทุกวันนี้ได้นี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะฉะนั้นอันนี้แหละนะทุกคนก็นะเราก็ไม่รู้ทุกคนก็ยังไม่อยากจากไปแต่ว่าอันนี้เราก็หนีไม่ได้เมื่อถึงวาระถึงเวลานะบางทีอยู่กันดีๆเห็นกันดีๆอันนี้มันก็ไม่แน่แต่ทุกอย่างมันไม่แน่นะฉะนั้นท่านก็บอกว่าอนิจจาวัฏสังขารานะสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวาเนรุจันติมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโขพระนิพพานเป็นที่ระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เป็นบรมสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมรันติจะมริงสุจะมริสเรตายแล้วด้วยตายอยู่ด้วยแล้วจะต้องตายอีกด้วยตาเทวหังมริสามิเราก็จะต้องตายอย่างนี้เหมือนกันนะนัตติเมตสังสโยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสงสัยเรื่องตายนะความสงสัยเรื่องตายนี้ไม่มีแก่เราอาจิรังวัตยังกายโยอันว่าร่างกายนี้ไม่นานหนอปาทวิงอธิเสสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินชุดโถเป็นของสูญเปล่าอเปตวิญญาโนเมื่อวิญญาณไปปราศจากแล้วนิรัตถังวัคลิงกลังเปรียบประดุจดังว่าท่อนฟืนอันปุไม่มีประโยชน์เป็นแท้นะฉะนั้นเมื่อก่อนนะคุณยายแอมก็คงจะเป็นเด็กตัวเล็กนะนะเป็นเด็กตัวเล็กนะน่ารักต่อมาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวนะต่อมาก็ถึงวัยกลางคนต่อมาก็แก่ทอดชราอันนี้ก็เป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตนะทุกคนนะฉะนั้นอันนี้แหละต่อมาที่ตัดสินใจอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าได้พิจารณาดูว่าถ้าเราศึกไปเป็นฆราวาสนะเราก็อาจจะช่วยได้แค่ครอบครัวนะเพื่ออาจจะช่วยไม่ได้นะแต่ถ้าเราอยู่ทางธรรมเราจะช่วยคนได้ทุกคนนะฉะนั้นอันนี้คุณแม่แต่ม่อมและคุณยายนะก็ได้ฝากฝังเอาไว้นะว่าถ้าเป็นอะไรไปก็บอกลูกบอกหลานเอาไว้ว่าให้หลวงพ่อช่วยจัดการให้ จะยังไงก็แล้วแต่ก็คือแล้วแต่หลวงพ่อไปปรึกษาหาลือนะท่านนี้ก็เลยถือว่าได้ฝากฝังแล้วก็มีความเชื่อมั่นแล้วว่าอาตมานั้นจะจัดการให้ได้ถ้าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีนะฉะนั้นอันนี้ก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะทำให้ดีที่สุดนะตั้งแต่ก่อนที่คุณแม่ละม่อมจะเสียนั้นก็พยายามจูงนะหรือว่าจูงก่อนตายนะ คือพยายามจูงให้รู้ศีลรู้ธรรมรู้การสร้างบารมีต่างๆนะอันนี้ก็เท่าที่ปฏิบัติได้ทำได้และฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลบารมีได้นำส่งนะฉะนั้นก็อันนี้ก็ญาติโยมอีกหลายคนนะที่ฝากฟังอะไรก็เลยบอกว่าโยมถ้าโยมจะฝากความอาตมานี่ยินดีนะคือยินดีทุกคนแต่ว่าโยมต้องคุยกับลูกกับหลานนะคุยกับลูกกับหลานให้ดีนะเพราะว่าถึงเวลาแล้วถ้าลูกหลานเขาไม่ยอมอาตมาก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าลูกหลานญาติโยมโยมยอมนั้นอาตมาก็ยินดีนะนะยินดีที่จะจัดการให้ก็อย่างที่เห็นว่าคือให้แบบเป็นบุญจริงๆนะเพื่อบุญเพื่อกุศลนะฉะนั้นแต่ทั้งโยมยายอาตมาก็เหมือนกันนะที่แรกก็ไม่อยากจะมาทำที่วัดกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้นะก็เลยอธิบายให้ฟังโยมยายถ้าอยู่ที่บ้านในบางทีอาจจะต้องจะทำบาปทำกรรมนะอาจจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินเหล้าเมายาแต่ถ้ามาอยู่วัดนี่รับประกันถ้ารับประกันนะเป็นบุญจริงๆนะจะเป็นศีลจริงๆเป็นธรรมจริงๆถ้ารับประกันจริงๆนะก็เลยยอมนะทีแรกก็กลัวจะไปลำบากพระกลัวจะอะไรสารพัดนะ
ก็เลยอธิบายให้ฟังนะก็เลยยอมนะทีแรกเก้าไม่ยอมสิบไม่ยอมนะก็เลยก่อนคุยกันไว้ก่อนเมื่อคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะถึงเวลาก็จัดการ ตามที่คุยกันตกลงกันดังนั้นนี่ก็คือต้องคุยกันก่อนตกลงกันให้ดีนะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหานะเดี๋ยวจะมีปัญหานี่ก็ถือว่าลูกๆทุกคนก็ยอมนะยินยอมทุกอย่างว่ามาไหว้วัดตามที่คุณแม่สั่งเอาไว้บอกเอาไว้นะให้หลวงพ่อจัดการให้อันนี้อาตมาก็ยินดีนะเพราะจริงๆแล้วนะก็ถือว่า นะคุณแม่ละม่อมพร้อมด้วยนะตระกูลเทียนสันนะคุณแม่ละม่อมคุณแม่สงเงียมคุณแม่สยามนะแล้วก็หลายๆคนนะที่เป็นลูกของคุณพ่อม้วนแล้วก็ได้ดูแลวัดอย่างดีดูแลพระอย่างดีนะทุกสิ่งทุกอย่างจะใส่บาตรทุกวันทำอะไรทุกวันฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้อาหารสิ่งเหล่านี้พระก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นอันนี้แหละอาตมาก็ไม่สามารถที่จะ ได้ไปช่วยทำไร่ไถนาค้าขายได้นะหน้าที่ของพระที่จะให้ญาติโยมได้นั้นหนึ่งห้ามไม่กระทำความชั่วพอทำแล้วต้องได้รับผลไม่ช้าก็เร็วไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าแต่บางคนนี่นะไม่รู้ทำกรรมอะไรนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เรื่องกรรมเขาจะตามเราไปทุกภพทุกชาติแม้แต่พระอรหันต์ก็หนีไม่พ้นในเวลาชาติสุดท้ายนะแต่ฉะนั้นอันนี้แหละก็ครูบาอาจารย์หลายรูปบางทีท่านก็เจอแต่วิบากกรรมอย่างหลวงปู่ชาท่านก็ป่วยถึง10ปีนะหมอยังดีมาดูแลก็ช่วยไม่ได้นะอันนี้เนี่ยท่านยังบอกว่าให้ละชั่ว นะหนึ่งห้ามไม่กระทำความชั่วสองให้ต้องอยู่ในความดีนะเพราะความดีก็จะเป็นผลที่อยากนะบางทีไม่น่าได้ก็ได้ที่น่าเสียก็ไม่เสียนะนะบางคนนั้นก็นะทำอะไรก็ดีหมดนะเพราะฉะนั้นบางคนนี่นะคนเก่งเนี่ยมีมากก็บอกว่าคือคนเก่งไม่มีมากนะแต่เก่งอย่างเดียวไม่พอนะบางคนเก่งทำอะไรไม่สำเร็จนะคนจีนเขาบอกคนเก่งมีมากนะเก่งอย่างเดียวไม่พอมาต้องเฮงด้วยนะถ้าเป็นภาษา ธรรมะก็ต้องมีบุญมีวาสนาด้วยไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนั้นจะประสบความสำเร็จเสมอไปนะบางทีมันนิดเดียวนะพลาดนิดเดียวจังหวะไม่ให้นะคือจังหวะไม่ให้โอกาสไม่ให้นะเก่งทุกอย่างแต่ว่าจังหวะไม่ดีนะนะคือจังหวะช้าไปนิดหนึ่งหรือจังหวะสิ่งแวดล้อมไม่ได้อย่างปัจจุบันนี้นะบางคนเก่งแต่ว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไม่ให้มันก็ไม่ได้นะฉะนั้นเลยเรียกว่าบางทีเก่งอย่างเดียวนะไม่พอมันต้องบวกนะบวกบุญบารมีนะที่สั่งสมมาด้วยเหมือนกันนะฉะนั้นศาสตร์อย่างเดียวไม่พอมันต้องมีศิลปะแต่บางคนเรียนได้ศาสตร์นี่เรียนกันได้แต่ว่า ในเรื่องศิลปะมันเป็นของเฉพาะบุคคลนะมันถ่ายทอดให้กันไม่ได้แม้แต่พ่อแม่กับลูกนะแต่พ่อแม่ทำมาประสบความสำเร็จแต่พอรุ่นลูกมันทำไม่ได้อันนี้มันเป็นของเฉพาะแต่ของเฉพาะเรียกว่าบารมีบุญวาสนาบารมีดังนั้นอันนี้เขาเรียกว่าคือท่านยังบอกว่าให้ตั้งอยู่ในความดีนะสามารถได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนะก็พยายามถึงอาตมาก็พยายามนิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมให้ฟังจะได้รู้นะได้เข้าใจนะสี่สิ่งใดได้ยินฟังแล้วไม่เข้าใจแจ่มชัดอธิบายเข้าใจแจ่มชัดใครสงสัยเรื่องไหนอย่างไรก็พยายามอธิบายเรื่องห้าอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจงามนะเรื่องอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจงามในเมื่อช่วยได้ก็ช่วยเต็มที่นะเต็มกำลังความสามารถเท่าที่ได้นะในภาระหน้าที่นะเรียกว่าสงเคราะห์ด้วยน้ำใจงามแล้วหกชี้ทางสวรรค์นิพพานให้นะชี้ทางสวรรค์นิพพานให้นี่เป็นหน้าที่ของพระนะฉะนั้นนะวันนี้ก็เป็นโอกาส นะที่ญาติโยมทั้งหลายมาแสดงความไว้อาลัยให้กับนะคุณแม่ละม่อมและคุณยายแอมเทียนสันนะทำไมก็ไม่มีสิ่งใดที่ทำไมต้องมาลงเฟซหรือว่าเผยแพร่เพราะว่าใครก็รู้จัก
และใครก็รู้จักคุณยายแอมนะเพราะยังกระทิงบางคนมาไม่ได้เขาจะได้มีส่วนคือมีส่วนได้รู้ได้เห็นในกิจกรรมทุกอย่างได้อนุโมทนาด้วยนะได้อนุโมทนาด้วยเพราะไม่มีใครไม่รู้จักยายแอมนะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเสงามทุกคนรู้จักหมดอาจารย์ก็บางคนก็ฟังทางสถานีวิทยุบางคนก็ดูทางไลฟ์สดหลายคนก็ส่งข่าวมาบอกว่ายังไงก็ขอให้ได้มีส่วนได้รู้ได้เห็นด้วยอันนี้ก็เลยจัดให้ญาติโยมได้รู้ได้เห็นนะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ที่วัดก็เลยถือว่าอันนี้คุณยายก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นคนของประชาชนที่ทุกคนให้ความรักความอะไรอย่าทั่วถึงนะฉะนั้น ท่านนี้ก็อาตมาถึงบอกว่าบางคนคนหนึ่งนะเขาไม่ร่ำไม่ได้รวยแต่ไม่ได้เก่งกล้าสามารถไม่ได้มีเรียนจบอะไรมากมายนะแต่เขาสามารถทำให้เกิดประโยชน์ทำให้คนนั้นมีความรักความเคารพความผูกพันนะมากมายก็ถือว่าชีวิตหนึ่งก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะคือไม่ขาดทุนได้สร้างสมบูรณ์บารมีเรียกว่าทำมีบริวารมากมายนะอันนี้แหละสุดท้ายเนี่ยธรรมภาพก็คงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมอบให้นะนอกจากขออนุโมทนาบุญกุศลที่ธรรมภาพได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยศีลก็ดีด้วยสมาธิก็ดีด้วยปัญญาก็ดีและบุญกุศลทุกสิ่งทุกประการก็ดีขอจงเป็นตบะเดชะปัจจัยนำส่งพระดวงจิตวิญญาณของคุณแม่ละมอบถึงสันจงไปสู่สุคติภพตกตัวก็ขอพ้นจากทุกข์ถ้าสุขก็ขอสุขยิ่งขึ้นไปเถิด

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอชวนกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: ชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14ฟังคำทำนายทำไมจึงงัวตื่นตูมแล้วภูมิปัญญาจะมีมาจากที่ไหนบรรยายเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2541
1: อยากให้หลวงพ่อช่วยเมตตานิดนึงนะคะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะได้กล่าวถึงกำเนิดของโลกและจักรวาลนี้ได้ยังไงบ้าง
2: เรื่องนี้ความจริงไม่ใช่เรื่องที่ทางพระศาสนาท่านสนใจนะท่านจะสนใจเอาใจใส่สอนคนว่าทำไงจะให้ประพฤติดีพัฒนาตัวเองให้เจริญงอกงามมีพฤติกรรมที่ดีจิตใจที่ดีมีปัญญารู้เท่าทันความจริงและดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะมาสอนเล่าเรื่องความเป็นมากำเนิดโลกอะไรโดยตรงนี่เรียกได้ว่าไม่มีแต่อาจจะมีพาดพิงโดยที่ว่าท้าความไปถึงความเชื่อของคนสมัยก่อนคือคนทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็ย่อมมีเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องจักรวาลนะนี่บางท่านก็อาจจะไปยกเอาเรื่องอย่างในอคัญญสูตรอคัญญสูตรนี่ก็จะพูดไปในแง่หนึ่งก็เหมือนกับกล่าวถึงแนวคิดของพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของโลกแต่ว่าเราต้องมองดูว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้นั้นตรัสขึ้นจากภูมิหลังว่าปรารภอะไรตามเรื่องก็ว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าเดิมเนี่ยตอนที่สังคมมนุษย์จะเจริญขึ้นมาแต่เดิมนี้ก็ยังไม่มีมนุษย์แล้วก็ธรรมชาติต่างๆก็พูดถึงการที่โลกเนี่ยใครท่านใช้เวลาแปลจะใช้คำว่าเสื่อมแต่ว่าในภาษาบาลีใช้คำว่าสังวัตติคือแสดงอาการที่มันเป็นวงกลมหรือหมุนหมายความว่ามีการหดตัวหรือว่ามีการที่ว่าม้วนกลับแล้วต่อมามันก็คลี่คลายขยายเรียกว่าวิวัตเรียกว่าสังวัตกับวิวัตนี่โลกก็เสื่อมภาษาบาลีท่านใช้คำว่าสังวัตมันก็หดตัวแล้วก็ไปทางเจริญเราอาจจะแปลไม่ถูกก็ได้ที่เราแปลกันว่าเจริญแต่ภาษาบาลีเรียกว่าวิวัตวิวัตก็คือคลี่คลายออกไปทีนี้ก็ถือว่าเรื่องของการจะหดตัวแล้วก็คลี่คลายออกไปอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติแต่ข้อสำคัญก็คือว่ามาสัมพันธ์กับมนุษย์แล้วมนุษย์จะดำเนินชีวิตอยู่กันอย่างไรนะอันนี้ตามเรื่องที่มาเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยก็ว่าถึงเมื่อเดิมนี่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่มีมนุษย์โลกก็เสื่อมลงไปต่อมาก็กลับคลี่คลายก็เรียกวิวัฒน์ขึ้นมาอีกการที่วิวัฒน์ก็พูดถึงการที่ว่าแต่เดิมก็มีเหมือนกับว่าโลกหรือจักรวาลมีความมืดต่อมามีแสงสว่างมีพระจันทร์อาทิตย์และตอนนี้นะก็ต่อมาก็มีสัตว์ที่มาเกิดแล้วก็สัตว์นั้นก็กินในพวกสิ่งที่ลอยอยู่บนน้ำนะคือน้ำมันก็ปนอยู่กับเรื่องของดินของอะไรพวกนี้นะความขุ่นข้นก็มีเป็นสารที่ลอยแล้วก็กินสิ่งเหล่านั้นต่อมาก็วิวัฒนาการในทางร่างกายต่อมาสังคมมนุษย์ก็เจริญขึ้นถ้ามีเกิดมีมนุษย์นะในสังคมมนุษย์ก็มีการที่อยู่กันแล้วก็เกิดปัญหาความขัดแย้งมีการเกิดของนักปกครองเกิดของข้าราชการและเกิดของผู้ประกอบอาชีพต่างๆที่เราเรียกว่าวรรณะสี่ของอินเดียคือพระพุทธเจ้าตรัสในประเทศอินเดียก็ตรัสตามภูมิหลังของคนที่เขาอยู่กันอย่างนั้น ถ้าเห็นว่าเกิดมีผู้ปกครองขึ้นมาอย่างไรเกิดมีพวกพราหมณ์นักวิชาการนักบวชอย่างไรแล้วเกิดพวกผู้ประกอบอาชีพต่างๆอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นคือทั้งพวกกรรมกรที่เรียกว่าวรรณสูตรทีนี้สาระสำคัญในเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าที่พระเจ้าจัดเนี่ยจัดเพราะปรารภทัศนะของพราหมณ์และก็จัดกับคนที่มาจากวรรณพราหมณ์มาบวชคือมีเดินสององค์เป็นมานพก็คือเป็นชายหนุ่มวรรณพราหมณ์แล้วเขามาเลื่อนสายพุทธศาสนามาบวชตอนนั้นเขายังเป็นเลนอยู่ตอนนี้การที่เขามาบวชเนี่ยนะก็อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งกับคนในวรรณะของเขาซึ่งไม่เห็นด้วยตอนนี้วรรณพราหมณ์นั้นนับถือพระพรหมพระพรหมนั้นก็เป็นเทพเจ้าที่พวกชาวอินเดียหรือพวกถือศาสนาพราหมณ์นั้นถือว่าเป็นผู้สร้างโลกและเป็นผู้สร้างสังคมมนุษย์บรรดาทุกสิ่งทุกอย่างสร้างมนุษย์โดยแบ่งเป็นวรรณะสี่เป็นกษัตริย์พราหมณ์ท่าสูตรใครเกิดมายังไงก็ถือว่าเป็นไปตามที่พระพรหมสร้างก็ต้องอยู่ในวรรณะตลอดไปสาระสำคัญมันอยู่ที่นี่คือพระพุทธเจ้าต้องการจัดให้เห็นว่าการที่มนุษย์มาแยกที่เราเรียกเป็นแบ่งวรรณะแบ่งพวกแบ่งอาชีพกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของสังคมเนี่ยไม่ใช่เป็นพระพรหมสร้างสาระสำคัญมันอยู่ที่นี่ก็จะตัดเล่าถึงการที่ว่ามนุษย์นั้นเดิมก็อยู่กินกันไปหาอาหารมากินในแต่ละวันว่าเช้าไปหาอาหารก็เก็บเอาพืชพันธุ์ที่มีอยู่แล้วก็เอามารับประทานเย็นก็ออกไปก็เก็บเอามารับประทานต่อมาก็มีบางคนก็มีความคิดที่ว่าเออแทนที่เราจะต้องไปทีละครั้งลำบากก็เก็บมาไว้เอามากินสักทีเดียวทั้งวันทั้งเช้าทั้งเย็นมันก็เก็บทีเดียวต่อมาก็เออเก็บให้มันกินไปได้หลายๆวันเนี่ยไปทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นเมื่อมีการเก็บสะสมขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องการทีละมากๆทำให้มนุษย์เนี่ยต้องมีการแบ่งเขตก็เริ่มมีการจัดสรรคล้ายๆจัดสรรเขตที่ดินกันขึ้นมีการครอบครองอันนี้ต่อมาในบรรดาคนเหล่านี้บางคนก็มีความโลภมากเหมือนอยากได้มากๆในที่ของตัวในเขตที่ตกลงกันว่าเป็นของตนเองนั้นอาจจะมีน้อยไปหรือว่ามันเป็นที่ไม่ดีก็พอคนอื่นไม่เห็นก็ละเมิดเข้าไปหยิบเอาของคนอื่นนะพอคนอื่นเขาเห็นก็เกิดวิวาทกันทะเลาะกันนะเกิดการทุบตีกันก็เริ่มมีปัญหาในสังคมความขัดแย้งนี้ต่อมามนุษย์ที่มีสติปัญญาก็เห็นว่าจะปล่อยสังคมมีอย่างนี้ไม่ได้ก็จึงมาประชุมกันแล้วก็มาคิดกันว่าเราควรจะตั้งใครสักคนหนึ่งบรรดาพวกเรานี่แหละที่เป็นคนมีบุคลิกลักษณะดีมีสติปัญญาความสามารถที่คนจะเชื่อถือแล้วก็มอบอำนาจให้นะให้ท่านผู้นั้นนั้นตัดสินเวลาเกิดเรื่องความขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันอันนี้เพื่อจะให้ท่านผู้นั้นทำหน้าที่นี้ได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นก็เลยไม่ให้มีภาระเรื่องอาหารมอบที่ดินอะไรต่างๆให้นะแล้วก็ให้ทำหน้าที่เนี้ยในต่อมาก็เพื่อให้การตัดสินสะดวกก็ถึงกับว่ามอบให้เหมือนกับเป็นใหญ่ในที่ดินทั้งหมดก็จะได้ที่มาตัดสินได้เป็นที่อันนี้ท่านผู้นี้ที่ทำหน้าที่อย่างนี้ก็เรียกกันว่าเป็นมหาสมมติแต่ว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นใหญ่เลือกตั้งก็ได้แต่งตั้งก็ได้มีเรียกว่าราชาเพราะว่าเป็นผู้ที่ช่วยทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการที่มาช่วยวินิจฉัยตัดสินคดีให้เกิดความสงบเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่ากษัตริย์เพราะว่าให้เป็นใหญ่ในเขตในที่ดินนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกำเนิดของกษัตริย์หรือการปกครองทีนี้เมื่อสังคมมันมีความวุ่นวายอย่างนี้มีการปกครองขึ้นแล้ว ก็มีคนจะพวกหนึ่งที่เห็นว่าสังคมมีวุ่นวายไม่อยากยุ่งด้วยแหมมันมีความชั่วกันเหลือเกินเราละเลิกสิ่งเหล่านี้ไปออกไปอยู่ในป่าในดงเนี่ยพวกนี้ก็เกิดเป็นคนพวกหนึ่งซึ่งมาเป็นพวกพราหมณ์เนี่ยแล้วก็มีพวกที่ไปอยู่เฉพาะตัวปลีกหลีกเลี่ยงจากสังคมไปหาความสงบทางจิตใจบำเพ็ญฌานก็จะเป็นพวกคล้ายๆอย่างนี้อีกพวกหนึ่งแล้วก็เป็นพวกที่เอาไอ้ความรู้ต่างๆเหล่านี้มาเพื่อบอกคนเนี่ยก็พวกนี้ก็จะอยู่ในสายของพวกพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นนักวิชาการเป็นผู้ที่เป็นเจ้าพิธีเป็นผู้ที่ต่อมาก็ในแง่ของพราหมณ์ก็ถูกขาดการศึกษาเนี่ยแล้วก็พวกที่อยู่มีครอบมีครัวมุ่งหน้าทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆประกอบการค้าอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นวรรณะหนึ่งเรียกว่าวรรณะแพทย์แล้วก็มีวรรณะสูตรแล้วพวกนี้ก็ว่ากันไปตามที่เรื่องของการเป็นอยู่การประกอบอาชีพของคนนี้เองไม่ใช่ว่าพระพรหมท่านสร้างมาหรอกมีพระพุทธเจ้าจัดเรื่องราวก็ต่อมาก็เรื่องของสังคมมีความเสื่อมความเจริญพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะแบบแผนความประพฤติของคนเป็นเครื่องวัดเนี่ยเป็นเรื่องหลักการต่างๆที่จะเป็นเครื่องตัดสินการที่คนจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์สูงก็เป็นไปตามหลักการเป็นไปตามแบบแผนขนบธรรมเนียมที่มนุษย์ยึดถือตกลงว่าเป็นข้อปฏิบัติเป็นไปในที่สุดก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ความจริงของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายเขาเรียกว่าธรรมฉะนั้นแทนที่จะเป็นพรหมผู้สร้างเนี่ยนี่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เทพเจ้าสูงสุดบรรดาสิ่งต่างๆแต่กฎทางความเป็นจริงธรรมะนี่แหละเป็นใหญ่นะเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตัดสินสิ่งทั้งหลายนั้นถ้าว่าคนจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรจะทำความชั่วก็ชั่วทั้งนั้นทำความดีก็ดีทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่มาวัดเอาได้ชาติกันเลยแล้วก็เมื่อมาพัฒนาตนอย่างดีเป็นพระอรหันต์แล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงสุดในหมู่มนุษย์ไม่ขึ้นไปวันนั้นไหนจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นจันทานอะไรมาพัฒนาตนได้อย่างนี้ก็สูงสุดในหมู่มนุษย์แม้แต่เทพมนุษย์ที่พัฒนาตัวอย่างนี้ก็สูงกว่าเนี่ยเพราะนั้นประเด็นของเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่การสร้างโลกหรืออะไรหรือกำหนดโลกเรื่องสร้างโลกมันมีอยู่แล้วแต่เรื่องกำหนดโลกก็ไม่ได้ถือสำคัญแต่ให้เห็นว่าหนึ่งในแง่ธรรมชาติก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการความเป็นไปความที่คลายหดตัวอะไรของสิ่งทั้งหลายแล้วก็เรื่องของสังคมมนุษย์เป็นจุดเน้นมนุษย์สังคมก็เป็นไปตามการกระทำของมนุษย์เนี่ยจุดเน้นจะอยู่ที่การกระทำของมนุษย์อันนี้คือเรื่องของพุทธศาสนาเพราะนั้นกรรมฐานเป็นเรื่องพุทธเจ้าจัดเรื่องกำหนดโลกอย่างไรนี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนประเด็นจุดสนใจไปเนี่ยเรื่อง
1: อะไรอย่างความฝันของพระเจ้าเกษตรที่โกศลที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์นะคะอันนั้นเนี่ยเนื้อหาสาระโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นอะไรบ้าง
2: อันนั้นยิ่งชัดใหญ่เลยเรื่องก็มีว่าวันหนึ่งตอนใกล้รุ่งพระเจ้าเกษตรที่โกศลทรงค้นหาสุบินฝันครั้งใหญ่ฝันเห็นสิ่ง16สิ่งโดยมากจะเป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นสิ่งของทั้งหลาย16อย่างอันนี้เป็นของที่มันแปลกไม่น่าจะเป็นไปเพราะความที่มันแปลกมันก็ตรงข้ามกับภาวะที่เป็นอยู่ในขณะนั้นก็ทำให้พระองค์ตนกพระทัยว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไรนะก็เลยพอเช้าขึ้นมาพอถึงเวลาที่พวกอมาตย์มาประชุมกันพาปุโรหิตเข้ามาเฝ้าเขาก็เป็นธรรมเนียมจะถามพระองค์ทรงบรรทมหลับดีอะไรต่างๆหรือพระองค์ก็บอกเปล่าจะไปหลับดีอะไรละฝันร้ายเนี่ยเขาก็เลยขอทูลกราบทูลให้ทรงเล่าให้ฟังพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เล่าความฝัน16ประการเนี่ยบอกว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยจะดีจะร้ายก็ขอให้พาปุโรหิตช่วยทำนายแล้วก็ช่วยหาทางแก้ไขพาปุโรหิตก็ทำนายบอกโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากเนี่ยจะมีอันตรายกับราชสมบัติหนึ่งแล้วนะที่เรียกว่าเป็นรัฐอันตรายสองเป็นอันตรายเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคอันตรายสามก็เป็นอันตรายแก่พระชนชีพแก่พระชีวิตของพระเจ้าประเสริฐที่โกรธตนเองเรียกว่าชีวิตอันตรายก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกรธตนก็ยิ่งตกพระทัยทำยังไงล่ะก็เลยขอถามว่าจะแก้ไขยังไง พราหมณ์ก็ถนัดนักมันก็ต้องประกอบพิธีบูชายัญมันก็เตรียมการเอาละสิพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลเพราะความที่ทรงเกรงภัยต่อพระองค์เองเนี่ยก็เตรียมการที่จะบูชายัญเป็นการใหญ่ตอนนี้ฝ่ายพนางมาริกาเทวีเป็นพระมเหสีเนี่ยทรงเลื่อมใสพุทธศาสนาทรงรู้เข้าใจธรรมะเห็นว่าเรื่องความเชื่อถืออย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็ตามแนวทางของผู้ที่ทำมานับถือทางธรรมะก็จะเห็นว่าพวกพราหมณ์นี่มีแรงจูงใจเบื้องหลังคืออยากได้ผลประโยชน์จะทำการบูชายัญแล้วก็ไม่เข้าเรื่องบูชายัญก็ต้องฆ่าสัตว์จำนวนมากมายนะตอนนี้ก็เป็นการทำเรื่องเป็นเรื่องเดือดเดือดด้วยพระนางมาริกาเทวีได้ทรงทราบความเป็นไปเห็นความโกลาหลก็เลยมากราบทูลพระเจ้าประเสริฐนิพพานสนก็ถามว่าอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าประเสริฐนิพพานสนก็ทรงเล่าให้พระนางมาริกาทราบว่าเรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยนี่พระนางมาริกาก็เลยกราบทูลบอกเออนี่พระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่พระเชตวันเนี่ยลำพระองค์ไปทูลถามพระพุทธเจ้าก็น่าจะดีก็เลยพระเจ้าประเสริฐนิพพานก็ตกลงก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระองค์ได้มีความฝันอย่างนี้จะว่ายังไงพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าไอ้เรื่องฝันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับพระองค์หรือแม้แต่การเวลาช่วงนี้มันเป็นเรื่องในอนาคตนั่นนะทีนี้เรื่องฝัน16อย่างที่ว่าเป็นเรื่องอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมเป็นส่วนใหญ่น่าจะมีเรื่องธรรมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมมันตอนนี้ก็จะยกตัวอย่างคงจะเคยได้ยินใน16อย่างนี้อะไรก็เช่นอย่างบอกว่าเห็นวัวตัวใหญ่วิ่งมาจากสี่ทิศทิศละตัวยังก็จะเข้ามาชนกันแต่เสร็จแล้วพอวิ่งเข้ามาใกล้กันแล้วก็กลับออกห่างกันไปแล้วก็วิ่งหายไปนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรืออย่างอันว่าต้นไม้เกิดมาโผล่เหนือดินแทรกขึ้นมานิดเดียวมีลูกแล้วหรือว่าแม่โคนี่กลับกลายเป็นมาดื่มนมลูกนะแล้วคนแทนที่จะเอาวัวตัวใหญ่ๆมีกำลังมาเทียมเกวียนก็เอาตัวเล็กๆนะมาเทียมเกวียนแล้วก็มีม้ามีสองปากกินหญ้าเป็นการใหญ่อะไรต่างๆนะเรียกว่าเรื่องคนทั้งหลายนี่มีตุ่มน้ำอยู่ตุ่มหนึ่งอยู่ตรงกลางอยู่ที่วังพากันเอาน้ำไปใส่เต็มล้นยังไงก็ไม่หยุดแต่ไอ้ตุ่มอื่นที่อยู่ข้างนอกก็ใส่ไม่เอาใจใส่ไม่เหลือแล้วปล่อยให้ว่างนะหรือว่ามีสระอยู่สระหนึ่งก็กลางสระนั้นน้ำกับขุ่นทีนี้ให้ตอนข้างๆขอบสระใกล้ตะลิ่งซึ่งมีสัตว์ต่างๆไปเหยียบย่ำมากับน้ำใสนะหรือว่ามีคนเอาแก่นจันทร์ที่มีค่ามีราคาสูงเนี่ยไปแลกกับเปลือกเน่านะตรงนี้เป็นต้นแล้วจะหล่อจนกระทั่งว่าเฉียดไล่งูเห่าน้ำเต้าจมทีลาลอยอะไรต่างๆเหล่านี้นะมาแกะกวดเสือในถึงธรรมดาเสือมันต้องไล่แกะนะอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องของมหาสุบินของพระเจ้าประเสริฐนิพพานสนที่ว่าพระปุโรหิตว่าจะเป็นอันตรายแก่พระองค์ต้องบูชายัญมีพระเจ้าจัดว่าไม่จะอันตรายแก่พระองค์แล้วมันเป็นเรื่องของความเป็นไปของคนภายหน้าตอนนี้ก็จะยกตัวอย่างที่ว่าเมื่อกี้ได้บอกว่าวัวตัวใหญ่วิ่งมาจากทิศทั้งสี่มันจะมาชนกันพอใกล้กันก็ต่างก็ถอยแยกกันไปหมดเนี่ยอะไรก็บอกว่าต่อไปภายหน้านี่เมฆตั้งมาเหมือนจะมาจากสี่ทิศมืดมัวหมดพอมาถึงจริงเดี๋ยวอ้าวเตรียมตัวจะรับฝนเดี๋ยวหายไปหมดไม่ตกก็นี่อะไรนี่นะเพราะว่าม้าสองปากอันนี้ก็บอกว่าต่อไปเนี่ยผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นใหญ่เช่นว่าว่าคดีความเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีก็จะมีการที่ว่าหาผลประโยชน์เอาจากทั้งฝ่ายโจทก์ทั้งฝ่ายจำเลยกินทั้งสองข้างอะไรนี้เนี่ยมาสองปากเหลือปากน้ำใส่ตุ่ม เดียวให้เต็มสุ่มกลางและสุ่มนอกไม่เอาใจใส่ก็บอกว่าต่อไปภายหน้าผู้ปกครองเนี่ยก็จะไปหากินกับชายชนบทนะไปเดือดเดือนชายชนบทตัวเองนั้นมันก็ตุ่มเต็มนะประชาบ้านก็เอาแต่ผลประโยชน์มาให้แต่แล้วตุ่มชาวบ้านเองว่างไม่มีน้ำเลยแย่กับเป็นบทนะนี่เป็นตัวอย่างหรือว่าอย่างน้ำกลางสระคุณน้ำที่อยู่ใกล้ๆขอบสระถูกสัตว์ทั้งหลายเหยียบย่ำกัดใส่ก็หมายความว่าในตัวเมืองที่เป็นที่ชุมนุมของความเจริญเนี่ยกลับมีแต่ปัญหาความเดือดร้อนข่มเหงเดือดเดือดขึ้นกันและกันนะเหมือนกับน้ำที่ขุ่นเพราะว่าคนทั้งหลายที่หาความสงบสุขก็ต้องหนีออกไปข้างนอกนะไปอยู่ตั้งชุมชนกันมีความสุขสงบดีนะเหมือนกับที่น้ำใสทั้งที่สัตว์ทั้งหลายไปเหยียบย่ำกันมากนะมันบอกว่ากันจันทร์จะแลกเตียงเน่าก็เหมือนอย่างพวกข้าราชการที่ว่าถ้าอนิจจ์เน้นไปที่พระภิกษุต่อไปพระภิกษุนี่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของมีค่าเนี่ยเอาไปหาผลประโยชน์มาไปแลกเอาเป็นเงินเป็นทองมุ่งลาภประการะอย่างนี้เป็นต้นนะน้ำเต้าจมก็คือว่าคนที่เป็นผู้ดีมีการศึกษาไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูเนี่ยแต่ว่าคนที่ไม่มีการศึกษากลับมีกำลังเรียนหน้าขึ้นมาเนี่ยเฟื่องฟูขึ้นมาเนี่ยก็ตรงข้ามกับข้อที่ว่าศิลาก็ลอยคนที่ควรจะมีน้ำหนักเป็นผู้ที่ควรได้รับความเคารพนับถือเชื่อฟังนั่นก็ไม่ได้รับความเชื่อถือถ้อยคำจะพูดเขาก็ไม่รับฟังเนี่ยเหมือนศิลาที่ลอยอะไรนี้เนี่ยเขียดไล่งูเห่าก็ทำนองเดียวกันคือผู้มีอำนาจจะไปอยู่ในอำนาจเนี่ยของคนที่เรียกว่าอันนี้จะเน้นไปที่เรื่องของผู้หญิงเนี่ย

0: ที่ควรจะมีความรู้ความสามารถมีอำนาจก็ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในอำนาจให้อยู่ในหน้าที่ที่จะทำงานบริหารกับเอาคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถมีขึ้นมาเป็นใหญ่ไอ้เจ้าพวกเหล่านี้ก็ไปเพื่อไล่กวดข่มเหงไอ้พวกคนที่มีความดีงามมีความสามารถมีความรู้มีการศึกษาดีอะไรทำนองเนี้ยหมายความว่าคนไม่มีการศึกษาอบรมแล้วก็ขึ้นเป็นใหญ่เรื่องก็เป็นทำนองนี้ให้ข้อสังเกตว่านี่เป็นเรื่องความเป็นไปในสังคมซึ่งจุดสังเกตอันหนึ่งก็คือให้เห็นว่าพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลเป็นพระราชาทำหน้าที่ปกครองพระพุทธเจ้าจัดนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองกันไปตั้งกี่ข้อแล้วพระเจ้าเป็นการเตือนเลยเนี่ยเตือนเรื่องการที่จะปกครองแผ่นดินทำให้บ้านเมืองสงบสุขมันจะมีเหตุอะไรที่จะทำให้เกิดผลร้ายขึ้นมาในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้นเพราะนั้นจะต้องป้องกันแก้ไขเพราะนั้นจุดสำคัญก็คือเรื่องความไม่ประมาทนะพระเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าจัดเรื่องอนาคตภัยก็จัดในหมู่พระภิกษุสงฆ์ก็จะเป็นทำนองเนี้ยจะเน้นเรื่องพระมีสูตรหนึ่งก็เรียกว่าอนาคตภยสูตรสูตรว่าด้วยภัยในอนาคตพระพุทธเจ้าก็จัดกับพระภิกษุทั้งหลายบอกว่านี่นะเรื่องของความเป็นไปในหมู่สงฆ์ในพระศาสนาเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทเรื่องนั้นจะไม่เกิดในบัดนี้แต่ภายหน้าก็จะเป็นไปได้ก็คือการที่ว่าต่อไปในอนาคตพระภิกษุที่ไม่ได้รับการศึกษาอบรมไม่พัฒนาไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิตใจไม่ได้พัฒนาปัญญาเมื่ออยู่มาก็ได้เป็นอุปชาเป็นอาจารย์ตัวเองก็ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาอบรมก็ไม่สามารถจะไปให้การศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ตนบวชผู้ที่มาอยู่ในปกครองได้ต่อมาพระที่อยู่ในปกครองเหล่านั้นที่เข้ามาบวชก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้รับการศึกษาอบรมไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิตใจไม่ได้พัฒนาปัญญาต่อไปก็ต้องขึ้นไปเป็นผู้บริหารเป็นอุปชาอาจารย์อีกนะก็ต่อไปก็อย่างนี้ก็ต้องเสื่อมลงเป็นธรรมดาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อนะมันยังไม่เกิดในบัดนี้แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ในกาลเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นให้รีบป้องกันแก้ไขเสียเนี่ยนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าจัดเนี่ยหนึ่งจะเน้นเรื่องการกระทำของมนุษย์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่เป็นไปเนี่ยที่เกิดจากการกระทำนั้นนี่เป็นสำคัญเพื่อปัจจัยอื่นนั้นยังอยู่ในอำนาจมนุษย์น้อยกว่าการกระทำของตนแล้วความเป็นไปในสังคมมนุษย์นี้ส่วนใหญ่ไปจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งเป็นไปตามเจตจำนงและแรงจูงใจเพราะนั้นให้ระมัดระวังเอาใจใส่ให้มากในเรื่องการกระทำของมนุษย์นี้ประการที่สองก็คือต้องการให้ไม่ประมาทเพราะนั้นพระสูตรทั้งหลายนี่จะเน้นเรื่องนี้ถ้าจัดเกี่ยวกับเรื่องอนาคตให้เตรียมการไว้ให้วางแผนไว้สมมติว่ามันจะสุขสบายเรื่อยไปเนี่ยต้องเตรียมการให้พร้อมไว้อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ควรจะจับเอาสาระสำคัญเหล่านี้ลงก่อนแล้วมีข้อสงสัยยังไง
1: อย่างที่คุณเจ้าคะอย่างคำทำนายของพระเจ้าประเสริฐที่เกิดผลเนี่ยค่ะถือคุณพุทธวิญญาณในการทำนายโลกในยุคปัจจุบันได้ไ
0: หมคือคิดว่ามันเป็นอนาคตที่มาเป็นไปได้เรื่อยๆถ้าเราจับสังคมในยุคสมัยต่างๆก็จะมีความเสื่อมความเจริญและในยุคที่เสื่อมก็จะมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจัดนี้ก็มองได้เป็นกลางๆว่าเนี่ยนะภัยอันตรายจะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยสังคมจะเสื่อมและโดยเฉพาะการปกครองแล้วก็ผู้ที่อยู่ในวงการบริหารมันสำคัญเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเร่งตักน้ำใส่กลุ่มที่อยู่ตรงกลางเต็มและเต็มอีกแล้วกลุ่มน้ำที่อยู่นอกๆออกไปนั้นไม่มีใครเดือดร้อนปล่อยให้วาง
1: ส่วนพระพุทธเจ้าเห็นมีคนหลายคนที่คิดพูดเหมือนกันนะคะว่าพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าถึงพุทธกาลไปแล้วเนี่ยโลกจะโกลาหลแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปตอนนี้เราจะถือได้ว่ามันโกลาหลตามที่พระพุทธเจ้าทรงทำนาย
0: ไม่มีการทำนายว่า2500ปีหรือเรียกกึ่งพุทธกาลคำว่ากึ่งพุทธกาลแล้วก็มาว่ากันเอาคือในอรรถกถาเนี่ยท่านมีการดังเรื่องความเสื่อมการสูญสิ้นไปของพระศาสนามาเป็นช่วงระยะ5ช่วงเขาเรียกว่าอันตรธานอันตรธานก็คือความเสื่อมสูญสิ้นไปมา5อย่างก็ทีนี้อย่างละ1000ปีก็รวมแล้วก็เลยเป็น 5,000 ก็เลยถือกันว่าเว พุทธศาสนาเดินอยู่5,000 ปีนี้ก็ว่าไปตามแนวคิดที่พระอาจารย์ไต

0: การท่านกล่าวไว้ไม่ได้เล่ากันในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่ได้จัดไว้ทีนี้พอไปบอกว่า 5,000 ปีทีนี้พอถึง 2,500 ก็เลยไม่เข้าถึงพุทธกาลความจริงแม้แต่พระธรรมศาสตร์ท่านก็ไม่ได้มาดั่งในแง่ของกลุ่มแต่ท่านดั่งเป็นระยะ 1,000 ปีแต่ 1,000 ปีที่หนึ่งนี้เมื่อสิ้นสุดลงก็ท่านเรียกว่าปฏิเวทอันตรธานแล้วความเชื่อมสูงของปฏิเวทคือการที่บรรลุผลหรือมรรคผลนิพพานแล้วก็พันปีที่สองเรียกว่าปฏิปักษ์อันตรธานการอันตรธานของการปฏิบัติเพื่อจะบรรลุผลสำเร็จนั้นเรื่องที่สามพันที่สามเรียกว่าปริยัติอันตรธานอันตรธานของการเล่าเรียนศึกษาพระธรรมคำสอนในช่วงที่สี่เขาเรียกว่าลิงค์ฆ่าอันตรธานอันตรธานของเพศพระภิกษุจะหมดไปเนี่ยแล้วก็ต่อไปที่ห้าก็เรียกว่าธาตุอันตรธานอันตรธานของพระธาตุก็เลยถือว่าเมื่อนั้นสิ่งที่เป็นหลักฐานแสดงถึงการมีอยู่พุทธศาสนาก็จะหมดสิ้นอันนี้ก็เป็นมติของอัตถกถาก็เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำนายไว้แม้แต่เรื่อง 5,000 ปีนี้โดยเฉพาะ 2,500 ปีถึงพุทธกาลก็เลยยิ่งไม่มีใหญ่เลย
1: ก็คือสรุปแล้วไม่มี
0: ทำนายไม่มีอะไรทำนายคือพระพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยเรื่องนี้สนพระทัยเรื่องที่ว่าให้คนเนี่ยไม่จำบาดสร้างสรรค์และคนของตนให้หลักกลางไว้แล้วนี่บอกว่าความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าในแง่ของมนุษย์เรามองเป็นความเสื่อมความเจริญความเสื่อมความเจริญก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือมนุษย์ท่านทั้งหลายนี่แหละจะต้องมาเพียรพยายามในการที่ทำการที่ดีงามสร้างสรรค์สังคมของตัวเองจะไปทำเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสื่อม
1: ถ้าอย่างนั้นจากสื่อออกมาหลายกระแสมากนะคะว่ามีผู้ที่พยายามเกี่ยวกับผู้ที่มองว่าโลกเนี่ยจะถึงการวิบัติการอวสานเนี่ยก็ไม่จริงใช่ไหม
0: ไม่มีที่ไหนละเลยเนี่ยก็อันนั้นก็จะเป็นไปคือพระพุทธเจ้าจะตัดเป็นกลางๆว่าโลกมันก็จะเลยโลกมันก็เสื่อมไปว่าถึงโดยเฉพาะจะเน้นเรื่องสังคมมนุษย์ที่มีการเสื่อมมีการเจริญอย่างในจักรวาลที่สุดก็มีจัดเรื่องเนี้ยเรื่องที่มนุษย์มีการประพฤติดีงามสังคมเจริญขึ้นไปเมื่อมนุษย์อายุยืนขึ้นต่อมามนุษย์ประพฤติไม่ดีสังคมเสื่อมลงแม้แต่อายุก็เสื่อมลงไปด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เน้นเรื่องของการเป็นอยู่ของมนุษย์การกระทำของมนุษย์การที่มนุษย์ทำยังไงจะให้สังคมเนี้ยดำรงอยู่ได้ดีเราจะไม่ไปยุ่งกับเรื่องที่ว่าจะเกิดอะไรมาน้ำจะท่วมโลกจะทำไงจะทำให้คนมันแตกตื่นกันไม่เข้าเรื่องนะเรื่องนี้
1: แล้วความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความเชื่อไว้ในสังฆสูตรนะคะในปัจจุบันนี้ด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยทำให้คนในหลายคนสับสนจากข่าวสารที่ได้รับนะคะอย่างว่าปี2000ข่าวสาร2000เนี่ยโลกอาจจะเกิดกลาหลเกิดอะไรขึ้นอย่างรบกวนให้พระคุณเจ้าช่วยเมตตาแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ด้วย
0: ก็เดี๋ยวขอแทรกนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเราก็ไปยกเอากันพระยากรเพื่อว่าไม่มีมันพระโพธิดกแล้วเกิดไปค้นพบที่ไหนมาจะเป็นคำพีหรือจะเป็นกีฬาจารึกเป็นคนพบโดยบังเอิญใครไปเจอเข้ามาแล้วบอกว่ามีพระพุทธเจ้าตัดทำนายไว้ไม่เจอในพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยเรื่องอย่างนี้ก็จะมีได้เป็นระยะไปดูตามร้านหนังสือแถวเวงนครกำแพงสมัยก่อนเนี่ยมีตำราหมอดูยังมีเลยพระพุทธเจ้าจัดทำนายลักษณะคนก็อ้างพระพุทธเจ้าคืออย่างนี้เขาเรียกว่าลักษณะใส่พระโอษฐ์เนี่ยก็มีมานานแล้วเรื่องอย่างนี้เพราะนั้นท่านจึงถือเป็นสำคัญที่จะต้องรักษาหลักธรรมคำสอนให้บริสุทธิ์จึงต้องมีการสังฆทานรวบรวมพระไตรปิฎกนี่ฉะนั้นมันจะยุ่งกันใหญ่ก็ได้ยินมาเป็นข้างข่าวเรื่อยๆแหละที่ว่าอย่างนี้เนี่ยมีการเอาเป็นว่าพระพุทธเจ้าจัดไว้อย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นดังให้ดูว่าแม้แต่ตำราทำนายลักษณะยังมีเลยว่าพระพุทธเจ้าจัดไว้นะซึ่งไม่เข้าเรื่องมันเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องอย่างนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยจะมีความแตกตื่นในเรื่องเหล่านี้มีความเชื่อข้อสำคัญก็คือว่าหนึ่งก็อย่าไปเชื่อง่ายอย่าไปหลงงมงายแล้วก็ถึงแม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อย่าไปตื่นตูมนะถ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อทางพระคงไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่หรอก คือว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นความจริงไม่จริงเป็นตัวการเหตุปัจจัยนี่ข้อสำคัญก็คือเมื่อเราเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามเนี่ยตัวเราแต่ละคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรแล้วก็ยังเอาใจใส่ทำชีวิตของตัวให้ดีไหมทำหน้าที่การงานของตัวให้ดีไหมถ้าว่าเขายังพยายามดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามยังทำกิจทำหน้าที่ขนขวายทำให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยอย่างน้อยในส่วนที่เขามีปัญญามองเห็นได้เขาไม่ได้นิ่งเฉยดูดายแต่เขาจะไปเชื่อไปอะไรก็ไม่ได้ถือเป็นสำคัญนะแต่จะไปลุ่มหลงกันแล้วกันคือถ้าหากว่าเราพิจารณาเราฟังสิ่งเหล่านี้เราก็ฟังไว้ไม่ใช่เราจะต้องไปเป็นปฏิปักษ์หรืออะไรทั้งนั้นนะแต่ข้อสำคัญก็คือว่าจับหลักไว้ให้ได้คือทำหน้าที่ทำกิจการงานทำความเพียรสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองทำสังคมให้มันดีแม้แต่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นมามันก็ต่างกันที่เนี่ยต่างกันที่ตัวคนแต่ละคนในสถานการณ์เดียวกันเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันนะเกิดภูเขาไฟระเบิดเหมือนกันเกิดน้ำท่วมเหมือนกันเนี่ยคนแต่ละคนก็จะมีท่าทีต่อสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกันอันนี้ที่สำคัญเมื่อเกิดสถานการณ์ใหญ่ที่เป็นเรื่องเลวร้ายอันเดียวกันเนี่ยตัวเราจะปฏิบัติอย่างไรได้ดีที่สุดต่อสถานการณ์นั้นคืออย่างเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเราปฏิบัติตัวได้ถูกต้องไหมเราใช้สถานการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์ได้แค่ไหนนะเราจะแก้ไขปัญหาได้แค่ไหนก็ควรจะเอาใจใส่ในเรื่องนี้ไม่ใช่มัวตื่นตัวไปแล้วกลายเป็นว่าแล้วแต่ละสิ่งที่ควรจะต้องทำกับไม่ได้กระทำทั้งเรื่องตกอยู่ในความประมาทเพราะนั้นเรื่องหลักความไม่ประมาทเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่ง
1: อย่างรัฐที่บางอันเนี่ยที่เกิดขึ้นมาในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะโดยเฉพาะคนขาที่ยึดเหนี่ยวมีรัฐที่เราที่ตั้งขึ้นมาอย่างบอกว่าถ้าถึงว่าให้คนเราเนี่ยช่วยกันภาวนาสวดมนต์ช่วยกันบริจาคทรัพย์ทำบุญสร้างวัดอาจจะบริจาคโน้นบริจาคนี้สร้างอะไรช่วยตัวเองเนี่ยแล้วจะมีผลทำให้หมายถึงโลกหรือว่าประเทศหรือว่าเราเนี่ยพ้นจากวิกฤตตรงนี้เนี่ยค่ะท่านมองว่ายังไง
0: การที่วิกฤตมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรมันเกิดจากพวกเรามนุษย์เนี่ยทำกันขึ้นใช่ไหมเราทำให้เศรษฐกิจไม่มีแก่นสารไม่มีเนื้อหากลวงในไม่มีไส้นะใช่หรือเปล่าเห็นมันอยู่ที่นั่นในเมื่อเห็นอยู่ที่นั่นก็แก้ที่นั่นหรือแก้ที่อื่นมันจะไปสำเร็จได้อย่างไรนะเพราะนั้นนี่คือตัวธรรมะธรรมะคือความจริงของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นเพราะนั้นต้องใช้ปัญญาเรียนรู้ธรรมะคือเรียนรู้ความจริงเรียนรู้เหตุปัจจัยแล้วก็สืบสาวหาเหตุปัจจัยแล้วแก้ที่เหตุปัจจัยนั้นมันมาทำอะไรแต่อะไรแต่อ้อนวอนเดี๋ยวก็ดีไม่ดีก็เข้าไปลัทธิอ้อนวอนเทพเจ้าแบบศาสนาพราหมณ์นี่ภาวนานี่มันกำกำกึ่งๆมันไม่ใช่คำที่ใช้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาแล้วภาวนาของท่านไม่ได้มีความหมายอย่างที่ว่าภาวนาแปลว่าอะไรภาวนาแปลว่าการทำให้เป็นให้มีถ้ายังไม่เป็นก็ทำให้เป็นทำให้ไม่มีก็ทำให้มีแปลว่าสติยังไม่มีในใจก็ทำให้มันเกิดให้มีในใจสมาธิยังไม่มีในใจทำให้เกิดให้มีในใจปัญญาเรายังไม่เกิดไม่มีก็ทำให้เกิดให้มีอย่างนี้ก็ภาวนานะก็คือการพัฒนาการทำให้คนเจริญงอกงามขึ้นในทางพฤติกรรมจิตใจและปัญญาท่านเรียกว่าเป็นภาวนาภาวนานี้จะมี4อย่าง1กายภาวนาพัฒนากายพัฒนากายหมายถึงพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุด้านกายภาพแต่อาหารการกินเนี่ยเราสัมพันธ์กับมันถูกไหมเรากินเป็นไหมเราบริโภคเพื่ออะไรเราอยู่ใต้อำนาจครอบงำของลัทธิบริโภคนิยมมีแต่ค่านิยมบริโภคปฏิบัติต่อวัตถุแม้แต่เทคโนโลยีแบบเป็นนักเสพบริโภคมาเป็นนักผลิตแค่นี้ก็ตายแล้วแสดงว่าไม่พัฒนากายกายภาวนาไม่มีเนี่ยกายตาหูใช้เป็นไหมสัมพันธ์กับโทรทัศน์ดูทีวีเพื่อเสพบริโภคหาแต่การบันเทิงอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีการพัฒนากายถ้าพัฒนากายก็คือดูทีวีเป็นดูเพื่อศึกษาดูเพื่อเอาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตพัฒนาสังคมอย่างนี้เขาเรียกว่าพัฒนากายแค่พัฒนากายก็ยังไม่ทำเลยตั้งแต่เด็กอาตมาถามเด็กมาวัดเด็กประถมถามหนูดูทีวีวันละกี่ชั่วโมงเด็กบอกว่าหนูดูทีวีวันธรรมดาเท่านี้ชั่วโมงวันอาทิตย์วันเสาร์ดูมากหน่อยเนี่ยอาจจะแทบเต็มวันเลยอ้าวแล้วที่หนูดูเนี่ยดูเพื่อเสพหรือดูเพื่อศึกษาเนี่ย เด็กก็อะไรกันดูเพื่อเสพหรือดูเพื่อศึกษานะฮะเดี๋ยวเข้าใจกันแล้วดูเพื่อหนูเอาเป็นไงดูเพื่อเสพกี่เปอร์เซ็นต์ดูเพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์เด็กบอกหนูดูเพื่อเสพ 99% นี่อันนี้เด็กตอบจริงๆอันนี้บางคนก็ 90% เลยโดยมากไม่ต่ำกว่า 80% แล้วก็ถามว่าหนูแล้วก็ดูทีวีเพื่อเสพกับเพื่อศึกษาอย่างไหนถูกต้องเด็กบอกว่าดูเพื่อศึกษาถูกต้องอ้าวแล้วนี่ที่หนูดูเพื่อเสพแทบทั้งหมด 90% เนี่ยถูกไหมเด็กบอกไม่ถูกแล้วไม่ถูกทำไงดีเด็กบอกต้องแก้ไขถ้าแล้วแก้แล้วทำไงล่ะอ้าวก็อย่างนั้นต้องมาช่วยกันคิดว่าต่อไปนี้จะเปลี่ยนแปลงละจะเปลี่ยนมาดูเพื่อศึกษามากขึ้นดูเพื่อเสพให้น้อยลงมาช่วยกันคิดตกลงก็เหมือนกับประชุมกันแม่กันเด็กฮะก็ในที่สุดเด็กก็บอกว่าเอา50-50แม่บอกว่าหนูไม่ต้องมากอย่างนั้นละแม่สังคมไทยมันเป็นอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็เป็นตัวอย่างในทางไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เห็นใจเด็กเอาเพิ่มขึ้นมาทางศึกษามันมากสักหน่อยก็พอใช้ได้ตกลงก็เลยเด็กบอกว่าเอาตกลงกันได้ว่าเอาดูเพื่อเสร็จ 70% ดูเพื่อศึกษา 30% เด็กไทยในครอบครัวเนี่ยถ้าดูทีวีเพื่อศึกษา 30% ดูเพื่อเสร็จ 70% ในสังคมไทยไปได้ไปรอดและมีทางพัฒนาและเด็กก็จะมีชีวิตที่ดีด้วยเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างการพัฒนาที่เรียกว่าภาวนาอันนี้ภาวนาอันหนึ่งเลยเรียกว่าภาวนาพัฒนากายคือพัฒนาอินทรีย์การใช้ตาหูจมูกลิ้นให้เป็นดูเป็นฟังเป็นดูแล้วให้ได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้ปัญญาบริโภคเป็นบริโภคแล้วได้สุขภาพได้คุณภาพชีวิตไม่ได้ไม่ใช่บริโภคแล้วสูญเสียแต่เงินมีแต่โก้เก๋แล้วก็ทำลายสุขภาพของตนเองเป็นต้นนะนั่นเรียกว่าแค่กายภาวนาพัฒนากายเราก็ตกแหละนะสองพัฒนาศีลคือการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์เราไม่เบียดเบียนกันไม่ล่วงละเมิดศีล5นะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อกันและ3พัฒนาจิตใจนะทำจิตใจให้มีคุณธรรมมีเมตตามีความกรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความคิดช่วยเหลือกันมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามมีอุดมคติอะไรต่างๆมีกำลังใจมีและมีสมรรถภาพจิตใจมีสติมีความสามารถยับยั้งชั่งใจตนเองได้มีสมาธิมีความเพียรพยายามสู้ปัญหาเป็นต้นแล้วก็มีความสุขใจทำจิตใจให้บ้าเล่าเริงเบิกบานผ่องใสไม่ทุกข์ไม่กลุ้มไม่เครียดอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เรียกว่าพัฒนาจิตใจแล้วก็พัฒนาปัญญาเรียนรู้ศึกษาให้รู้เข้าใจแล้วก็เอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์มาแก้ไขปัญหาต่างๆมาคิดสร้างสรรค์จนกระทั่งเรียนรู้โลกและชีวิตให้เข้าใจความจริงจิตใจจะได้เป็นอิสระได้หายทุกข์หายร้อนแก้ปัญหาชีวิตของตนเองได้อย่างนี้เรียกว่าภาวนาที่แท้ไม่ใช่มาบ่นพึมพำมุกนิดมุกนิดกันอยู
1: ่เนี่ยพอแปลว่าการภาวนาหรือการสวดมนต์เพื่อที่จะจุดประสงค์ให้เราพ้นจากภัยพิบัติหรือว่าให้ประเทศชาติพ้นภัยนี่ก็ไม่
0: คือมันไม่ใช่เป็นตัวเหตุที่เพียงพอแต่ว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าทำให้จิตใจดีขึ้นอย่างน้อยมีกำลังใจแต่การมีกำลังใจเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นจุดหมายในตัวเองถ้าเพียงแต่ปลอบใจให้มีกำลังใจแล้วก็จมเพลินอย่างนั้นก็เป็นยากล่อมใจนี่การที่ให้มีกำลังใจเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เรามีกำลังใจแม้แต่ต้องปลอบกันบ้างในตอนต้นปลุกกันบ้างเนี่ยเพื่อให้คนนั้นตั้งหลักได้พอตั้งหลักได้แล้วทีนี้ก็ต้องไปมีกำลังใจใช้กำลังใจนั้นในการทำความเพียรพยายามในการแก้ปัญหาในการทำการสร้างสรรค์ในการทำกิจหน้าที่ของตนเองตอนนี้แหละมันจึงจะบรรลุผลนะคือกำลังใจมันต้องไปต่อกับกำลังการกระทำกำลังปัญญาเพราะฉะนั้นไปถึงกำลังปัญญาแล้วก็ไปได้ถ้าคนไทยไม่พัฒนากำลังปัญญาแล้วก็จะไปอยู่ในระบบโลกปัจจุบันนี้ที่เป็นระบบแข่งขันจะไปชนะเขาได้ยังไงมาพึ่งพันพึ่งพันกันอยู่ไปไม่รอดเนี่ยเมื่อสองวันนี้มีคนหนึ่งกันมาเออก็พูดดีเหมือนกันแต่บอกเออคนไทยแล้วนี่พัฒนาทำอะไรจะใหญ่โตข้างนอกแต่หัวสมองไม่พัฒนาเออกันมาว่าแต่ก็พูดเข้าทีเหมือนกันนะหัวสมองไม่พัฒนาชอบไปทำอะไรใหญ่โตข้างนอกแต่สมองไม่ทำให้มันใหญ่เพราะนั้นให้คิดให้ดีประเทศชาติที่จะเข้มแข็งมีกำลังต้องมีกำลังปัญญาเนี่ยกำลังจิตใจมันหนุนกำลังปัญญาเพื่อให้เราตั้งตัวได้แต่กำลังใจอย่างเดียวไม่พอมีกำลังใจแล้วมาเพลินจมอยู่ไม่มีทางไปไม่รู้ทิศทางไปไหนว่าจะไปรอดอะไรเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องมาแก้ไขคนไทยกันอย่างจริงจังเนี่ยเวลานี้จมอยู่มาก กลัทธิยากรนะฉะนั้นก็เรื่องภาวนาก็ดีเราไม่ได้แปลว่าคือภาวนาในความหมายนี้ทำไมเรียกสวดมนต์ว่าภาวนาเพราะว่าเมื่อเราสวดมนต์เนี่ยมันก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยห่างมาจากสิ่งที่เป็นความกุ้มกังวลเป็นความเศร้าหมองความขุ่นมัวเรื่องเดือดร้อนใจเนี่ยมันทำให้จิตใจของเรานี่มีความสงบแล้วเข้ามาอยู่กับบทสวดมนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามจิตใจของเราก็มีปีติมีความสุขอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็จิตใจอย่างนี้ดีท่านจึงเรียกว่าภาวนาก็คือเอาบทสวดมนต์นั้นมาเป็นตัวอย่างเป็นเครื่องมือเอาบทสวดมนต์มาเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สงบให้ผ่องใสให้อยู่กับคุณธรรมความดีงามแต่ต่อจากนั้นต้องเอาไปปฏิบัติต่อด้วยนั้นไม่ได้ปฏิเสธว่าการสวดมนต์ไม่ใช่ภาวนาเป็นภาวนาในความหมายที่ว่าเป็นเครื่องมือแห่งภาวนานะแต่ว่าอาการที่เพียงบ่นพึมพำทำแล้วนั้นไม่ใช่ตัวภาวนาหรอกแต่ต้องโยงให้ชัดให้เข้าใจความหมายภาวนามันอยู่ที่ไหนภาวนาก็คือต้องเกิดผลในชีวิตของเรานี่แหละแล้วทำไงจะให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของเราขึ้นมาทางด้านกายศีลจิตปัญญาอย่างที่กล่าวมาอย่างนี้จึงจะเรียกว่าภาวนาภาวนาทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นมาก็ท่านก็แปลเป็นความหมายภาษาชาวบ้านเรียกว่าพัฒนาแต่เดี๋ยวนี้เราเอาภาษาชาวบ้านพัฒนามาใช้เป็นภาษาทางการแบบนี้นะคือภาษาทางการสมัยก่อนนะภาวนาแล้วก็กลายเป็นภาษาชาวบ้านว่าพัฒนาเนี่ยทีนี้เดี๋ยวนี้คำว่าภาวนากลายเป็นคำที่คนเข้าใจคลาดเคลื่อนก็เอาคำว่าภาวนาเอาคำว่าพัฒนาขึ้นมาเป็นคำหลักไปเพราะนั้นเรื่องนี้ก็อย่าไปมัวยุ่งอะไรที่มันทำให้หมกมุ่นทำให้ตกอยู่ในความประมาทปล่อยเวลาให้หล่วงไปกิจที่ควรทำไม่ทำอะไรเนี่ยต้องระวังไว้ก่อนเลยว่าจะเสียนะพุทธศาสนามีหลักการสำคัญหนึ่งให้หวังผลจากการกระทำอย่าหวังผลจากการรอคอยโชคอย่าหวังผลจากการโดนบันดาลอย่าหวังผลจากการช่วยเหลือการหยิบยื่นให้ของผู้อื่นให้ผู้อื่นทำให้ต้องหวังผลจากการกระทำด้วยความเพียรพยายามโดยใช้สติปัญญาเมื่อเราทำอย่างนี้จะได้ข้อที่สองก็คือเราจะพัฒนาขึ้นมาชีวิตจิตใจจะพัฒนาปัญญาจะพัฒนาพฤติกรรมทักษะพัฒนาหมดเนี่ยข้อสองละพัฒนาท่านเรียกว่าสิกขาเนี่ยข้อสามต้องมีความไม่ประมาทไม่ปล่อยละเลยปล่อยเวลาให้ล่วงไปเปล่านอนรอคอยผลที่จะเกิดขึ้นมาด้วยเกิดเองหรือว่าโดยการเป็นบันดาลผู้อื่นข้อสี่ก็คือทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ไม่ใช่ไปหวังพึ่งความช่วยเหลือผู้อื่นก็เลยตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวเองต้องขึ้นต่อเขาไปแล้วก็หมดอิสรภาพเพราะนั้นถ้าจับหลักการนี้ไม่ได้เราไม่ต้องไปห่วงละเรื่องลิ้นเรื่องปฏิหารจะจริงหรือไม่จริงมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรทั้งสิ้นข้อสำคัญอยู่ที่ปฏิบัติต่อมันให้ถูกถ้าเราเก่งอย่างนี้แล้วเราจะมีฤทธิ์ก็ได้ไม่เห็นเสียหายอะไรเนี่ยก็จะใช้ฤทธิ์ให้เป็นประโยชน์ด้วยอย่ามาหลอกกันอย่ามาล่อหลอกอย่ามาหาผลประโยชน์อะไรเนี่ยผิดทั้งนั้นเนี่ยข้อสำคัญมันอยู่ที่นี่คือว่าเรื่องฤทธิ์เนี่ยมันมีทางเสี่ยงได้เยอะอย่างที่ว่านอกจากตื่นเต้นหมกมุ่นหลงแล้วก็ขึ้นต่อผู้อื่นเลยแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองก็คือเป็นฐานการหลอกลวงได้ง่ายเนี่ยเพราะคนที่เขาตื่นเต้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเขาทำไม่ได้เนี่ยก็มาใช้หาลาภสักการะเป็นต้นเป็นเรื่องที่เป็นมาจากไหนแต่ไรเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เกิดแต่บัดนี้เกิดมากี่เป็นพันปีมาแล้วเพราะนั้นสังคมก็วนเวียนอยู่ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะนั้นควรจะมาทำสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระกันดีกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ไปสนใจนะถ้ามีสนใจก็เป็นเรื่องอิสระเสรีนะแต่ว่าตั้งท่าทีให้ถูกต้องก็สิ่งเหล่านี้ก็จะมีอยู่อย่างไม่เป็นปัญหา
2: ผมมีอยู่คำถามเดียวครับ
0: เ
2: ร
0: ื่อง
2: พอขอควรขอความเมตตา
0: เรื่องพอ
2: คือในสังคมไทยเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นปรัชญาขั้นสูงที่ห่างไกลจากชาวบ้านมากขึ้นทุกทีอย่างเท่าที่ผมทราบมาในอดีตเนี่ยถึงกับต้องมีพระอัฏฐกถาจารย์พระฎีกาจารย์หรือในประเทศไทยอาจจะมีถึงต้องเขียนอนุฎีกาหรือทั้งชั้นตะกอนเพื่ออธิบายความในพระไตรปิฎกทีนี้พอนานวันเข้าเนี่ยข้อความในอัตถกถาฎีกาอนุฎีกาหรือประกรณ์ต่างๆหรือนิทานพื้นบ้านเนี่ย ก็พยายามจะอิงพุทธศาสนาเอาพุทธศาสนาเป็นหลักเอาพุทธวจนะของพระเจ้ามาอ้างเพื่อความน่าเชื่อถือในปัจจุบันนะฮะหลวงพ่อเป็นไปได้ไหมครับว่าเราคนไทยเนี่ยไปยึดเอาในส่วนที่เป็นหางแถวของพระไตรปิฎกแทนที่จะยึดเอาตัวแกนของพระไตรปิฎกจริงๆทำให้เกิดวิกฤตการณ์ในสังคมจึงขอนมัสการหลวงพ
0: ่
2: อ
0: แน่นอนคืออันนี้ถ้าเรารู้ไปตามความจริงปฏิบัติไปตามขั้นตอนก็ไม่มีปัญหาทุกอย่างคำสอนหางแถวปลายแถวโฮสแถวใช้ประโยชน์ได้หมดแต่อยู่ในฐานะที่ถูกต้องแต่ข้อสำคัญก็คือเราไม่ได้ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องตามลำดับตามฐานะของมันเช่นไปยึดถือในคำสอนที่เรียกว่าหางแถวอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็เลยเข้ามาถึงหัวแถวนี่ถ้าเราโยงกันได้ตลอดสายก็เป็นประโยชน์หมดเลยเพราะว่าคำสอนหัวแถวที่เป็นแก่นเป็นแกนเป็นศูนย์กลางนั้นบางทีเป็นเรื่องเก่าเกินไปเพราะว่านานตั้ง 2,000 กว่าปีทีนี้ก็พวกคนรุ่นหลังเนี่ยไม่เข้าใจเข้ามาถึงพระอาจารย์ฐานที่เป็นรุ่นต่อมาถ้าเข้ามาอธิบายเพราะท่านใกล้เราใกล้พระพุทธเจ้ากับเราโดยกาลและสมัยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถไปอ่านพระไตรปิฎกได้เข้าใจดีขึ้นแต่ว่าตัวเป้าหมายที่แท้จริงก็อยู่ที่พระไตรปิฎกหนังสือเหล่านี้ก็เป็นเครื่องประกอบเพื่อจะช่วยให้เราเนี่ยศึกษาพระไตรปิฎกได้ผลเพราะนั้นถ้าเราปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องตามฐานะของมันก็จบไม่มีปัญหากลับได้ประโยชน์เท่านั้นเองอันนี้ข้อสำคัญคือปฏิบัติผิดแทนที่จะไปศึกษาโดยมีเป้าหมายอยู่ที่พระไตรปิฎกก็ไปอยู่ที่คัมภีร์ที่ว่าตามๆกันมาจนกระทั่งว่ากลายเป็นคลาดเคลื่อนไปเพราะนั้นความจริงพระไตรปิฎกก็ว่ากันไปก็ไม่ใช่เรื่องปรัชญาสูงที่ห่างไกลคนอะไรละพระพุทธเจ้าก็จัดกับชาวนาบ้างจัดกับนักวิชาการบ้างจัดกับผู้ปกครองแผ่นดินบ้างจัดกับพ่อค้าบ้างจัดกับคนทุกชนิดจัดกับพระภิกษุภิกษุณีคือหมายความว่าใครมาเกี่ยวข้องกับจัดทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นคำสอนที่มีสำหรับทั่วทุกคนรู้จักว่าจะต้องศึกษาและหยิบมาใช้ให้เป็นประโยชน์การคิดว่าอย่างนี้นั่นเอง
2: ขอนิดหนึ่งครับ
0: เรื่องอะไร
2: คืออยากจะถามหลวงพ่อเรื่องพระศรีอริยเมตไตร
0: เรื่องอะไร
2: ครับมันความเชื่อเนี่ยในสังคมไทยเนี่ย
0: เรื่อง
2: อะไรโยงใยกับความเชื่อในทางพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมไหมครับ
0: คือเรื่องพระศรีอานในภาษาบาลีท่านเรียกว่าเมตไตรโยนะก็มีในพระไตรปิฎกอยู่นิดหน่อยกล่าวถึงคือพระพุทธเจ้าจะจัดคือเราต้องจับสาระด้วยว่าคือพระพุทธเจ้าจัดเรื่องความเป็นไปวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงสังคมก็เห็นว่าโลกสังคมก็เปลี่ยนแปลงขึ้นไปมีความเจริญมีความเสื่อมซึ่งในปัจจัยสำคัญทั้งหลายในบรรดาปัจจัยทั้งหลายปัจจัยสำคัญมากคือการกระทำของมนุษย์ทีนี้โลกเจริญเสื่อมไปเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าในบางยุคบางสมัยเมื่อความเสื่อมความเจริญมันถึงระดับหนึ่งก็จะมีผู้ที่มาสั่งสอนให้มนุษย์ได้รู้จักสิ่งที่ถูกต้องให้รู้จักความจริงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่มีแต่พระองค์แต่ในแง่นี้ก็คือไม่ถูกขัดหรือจะเข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ฉันคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ก็ตรัสให้เห็นว่าต่อไปก็มีเมื่อโลกมันเจริญมันเสื่อมไปถึงระยะหนึ่งมันก็มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นที่เรียกว่าพระเมตไตรยะแล้วก็พระองค์จัดด้วยว่าพระเมตไตรยะเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นสาวกนั้นมากกว่าเราตั้งเยอะอะไรทำนองนี้คือหมายความว่าพระองค์จะไม่ให้มาแค่ยึดติดแล้วมีการผูกขาดหรืออะไรเพราะนั้นจะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมไปด้วยนี่ก็เรื่องพระเมตไตรก็เป็นเพียงตัดเป็นตัวอย่างหมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์นี้และที่เมตตาที่พระองค์จัดอันนั้นแต่มีองค์อื่นเยอะแยะในอดีตก็มีมาแล้วในอนาคตก็มีได้ต่อไปแต่อย่างพระเมตตานี้ก็ไม่ใช่จะมาง่ายๆหรอกโลกจะเริ่มจะเสื่อมไปอีกเยอะแยะท่านว่าเป็นไม่รู้กี่โกรธปีเนี่ยเพราะนั้นจะใครจะไปหวังละเรื่องพระศรีอานจะมาเนี่ยมีแต่คนโบราณนี่เขาทำบุญเขาใหญ่ไปเกิดในสมัยพระศรีอานคนโบราณเขาจะรู้คล้ายๆว่าอย่างน้อยถึงเขาจะไม่มีการศึกษามากเขาก็รู้คำสอนทางศาสนามากกว่าคนปัจจุบันกันนะโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยเพราะนั้นเขาจะไม่นับถือพลาดแม้เขาจะนับถืออยากไปเกิดพระศรีอานเขาก็รู้ว่าพระศรีอานนี่ยังไม่มาหรอก ยังอีกหลายโกฏิปีเพราะฉะนั้นเขาก็ได้แค่เพียงว่าเออทำบุญแล้วปรารถนาจะไปเกิดในยุคพระศรีอานนะก็แค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าจะมีพระศรีอานมาได้เป็นไปไม่ได้เลยนะนี่ตอนหลังๆนั้นมีความเชื่อคาดเคลื่อนกันถึงได้ตั้งโอ้จะมีพระศรีอานเกิดที่นั่นที่นี่ไปกันใหญ่คือก็อะไรก็ตามที่มันจะทำให้เขวทำให้คนตกอยู่ในความประมาทตื่นเต้นไปลุ่มหลงเพลิดเพลินไม่ทำตามที่ควรทำแล้วก็ให้ระวังให้ดีผิดหลักพุทธศาสนาเนี่ยมีไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับยากล่อมใจคือคนไปหวังเวลามีทุกข์มีร้อนก็อยากให้มีผู้มาช่วยเหลือนึกว่าจะมีผู้มาโปรดอะไรต่างๆเหล่านี้ลัทธิรอผู้มาโปรดไม่มีเรื่อยมีทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็มีผีบุญเกิดบ้างหรืออัศวินมาขาวบ้างก็เลยบางทีก็มาแต่หวังพึ่งผู้มาโปรดอย่างเงี้ยเลยอะไรที่ควรทำไม่ทำเนี่ยอยู่กันด้วยความหวังแล้วก็เป็นยากล่อมไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเน้นมากใช่ไหมให้นำมายุ่งกับเรื่องเหล่านี้นะคือให้รู้ตามเป็นจริงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือปัจจุบันต่อหน้าเราเนี่ยเรามีชีวิตอยู่กับความเป็นจริงเนี่ยเราจะปฏิบัติตามนั้นยังไงเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรชีวิตของเราจะต้องดำเนินก้าวหน้าไปเรื่อยเวลาไม่รอเราทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็ไม่ได้ยานักหนาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็การที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็ต้องทำให้มันถูกการที่ทำให้มันถูกก็ต้องมีปัญญาต้องรู้อะไรรู้เหตุปัจจัยรู้สภาพแวดล้อมความเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็ไปรู้พัฒนาปัญญาขึ้นมาแล้วก็มาแก้ไขปรับปรุงด้วยการกระทำด้วยความเพียรพยายามของตนเองนะแล้วก็มนุษย์เราก็ด้วยการที่กระทำอย่างนี้เราก็มาร่วมมือกันแล้วก็สร้างสรรค์แก้ปัญหาสังคมก็เจริญกันนะสังคมมันจะเจริญก็อยู่ที่พวกเรานี่แหละถ้าเราจะเสื่อมก็อยู่ที่พวกเราวิกฤตเศรษฐกิจที่เจอนี้ก็เป็นวิกฤตเศรษฐกิจเนื่องจากเศรษฐกิจฟองสบู่เศรษฐกิจฟองสบู่ก็คือเศรษฐกิจที่ไม่มีเนื้อในเมื่อไม่มีเนื้อในทำไมไม่มีเนื้อในเพราะคนไทยไม่ได้สร้างเนื้อเป็นเศรษฐกิจเงินกู้เศรษฐกิจเงินยืมเศรษฐกิจเงินช่วยเหลือเศรษฐกิจตามกระแสเศรษฐกิจอะไรก็ไม่รู้เศรษฐกิจจากการขายทุนเก่าไม่ได้สร้างสรรค์ใหม่นะขายที่ดินขายอะไรต่างๆขายตัวคนเป็นต้นคือมันไม่มีสาระไม่ได้เกิดจากการผลิตการสร้างสรรค์นั้นถ้าเราจะให้มีเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืนแล้วก็ต้องสร้างสรรค์ทำขึ้นมาเราจะไปโม้อ้อนวอนร้องละงมไปมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นมันทำง่ายดีมันทำให้ใจคอสบายไปชั่วเวลาหนึ่งแต่มันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนับสนุนมันก็ให้เพียรพยายามทำการให้สำเร็จด้วยการกระทำของตนโดยใช้สติปัญญาอันนี้หลักการพุทธศาสนาแม้แต่เป็นอุบาสกอุบาสิกาคุณสมบัติมีอยู่ข้อหนึ่งเลยบอกว่าให้เชื่อการกระทำเชื่อกันไม่เชื่อไม่หวังผลจากมงคลสิ่งที่จะมาโดนบันดาลจะให้มีโชคมีอะไรต่างๆไม่ไปหวังหวังผลจากการกระทำของตนเองแล้วจึงจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีได้ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีได้ก็สร้างชาติไทยสร้างสังคมไทยได้สำเร็จวิกฤตนี้ก็จะผ่านไปได้ถ้ามัวแต่อ่อนแอกันอยู่ประทดละทวยท้อแท้อะไรกันอยู่แล้วก็ไม่ร่วมมือกันต่างคนต่างก็จะหาความสุขไม่ร่วมทุกข์กันไปไม่รอดสังคมเวลาทุกข์ต้องร่วมทุกข์กันเวลาร่วมทุกข์เราจะมีความสุขในความทุกข์แต่เวลาทุกข์แล้วแต่ละคนจะหาความสุขทุกคนจะโดดเดี่ยวหมดแม้จะทุกข์อย่างหนักเลยเวลานี้สังคมไทยไม่มีจิตใจร่วมทุกข์กันนะแต่ละคนจะหาความสุขของตัวเองนั้นต้องเตรียมเดินทางกันใหม่ให้ถูกต้องวิกฤตจะกลายเป็นวิวัฒน์ถ้าเราทำถูกต้องแต่ถ้าเรายังขืนไม่ฟื้นตัวไม่แก้ไขพฤติกรรมไม่พัฒนาตัวเองไม่ทำคุณภาพคนให้ดีขึ้นเนี่ยวิกฤตมันจะต่อไปเป็นวิบัติฉะนั้นวิกฤตนี่คือจุดหัวเรือเขาต่อหรือจุดหักเลี้ยวเขาเรียกว่าจุดวิกฤตจุดแตกหักมันจะกลับดีหรือมันจะไปร้ายก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นตอนนี้วิกฤตต้องมาช่วยกันทำให้เป็นวิบัติอย่าให้มันกลายเป็นวิบัติคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญควรจะมาเน้นกันที่นี่เพราะนั้นเลยไม่ค่อยสนใจเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าเรามีหลักแล้วที่ว่าอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มีก็ดีมาแสดงให้ดูเออดีก็ไม่ว่าอะไรจริงด้วยจริงก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันได้อะไรขึ้นมาแก้ไขเหตุการณ์แก้ไขปัญหาทำชีวิตให้ดีขึ้นไหม ม้แต่ทุกข์ในใจคนมีฤทธิ์เองก็ยังมีทุกข์อยู่นะพวกโยคีฤาษีในอินเดียมันก็มีทุกข์ถ้ามีฤทธิ์เยอะแยะอย่างพระเทวทัตเนี่ยฤทธิ์เก่งมีอภิญญาพอเหินเดินอากาศเอาพระเจ้าอาชาตศัตรูมาเป็นพวกได้
1: ทีนี้อยากทราบเรื่องของพุทธพยากรณ์กับพระเจ้าพระเศียรที่โกศลนะคะพ่อที่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นภายในภาคหน้าเนี่ยในความเห็นของพ่อเองเนี่ยคิดว่าในยุคของเราเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นบ้างหรือยัง
0: มันก็คงจะหลายคนฟังแล้วคงจะเห็นว่าเออมันเป็นกันนะอาตมาไม่ตั้งแต่วินิจฉัยอาตมาไม่ใช่ผู้ตัดสินอาตมาเป็นเพียงผู้เล่าให้ฟังแล้วก็ดูเองนะดูว่าเป็นไหมบางทีญาติโยมที่ฟังอาจจะตัดสินได้ดีกว่าอาตมาเพราะว่าได้รู้เห็นความเป็นไปมากกว่าฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำเตือนน่ะเตือนสติให้ผู้รับผิดชอบต่อสังคมจะต้องระวังจะต้องคิดแก้ไขปัญหาหรือป้องกันภัยที่จะมีมาโดยเฉพาะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินสิ่งหมายการปกครองเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาราษฎร์นี่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเกิดตันขึ้นมาก็กลัวอันตรายต่อชีวิตพระองค์จะบูชายันก็เพื่อแก้ไขชีวิตของพระองค์อันตรายต่อพระองค์ก็กลายเป็นว่าพระผู้ประสาทชาวบ้านก็เห็นแก่ตัวไปใช่ไหมมีพระเจ้าว่าโอ้ยไม่ใช่ภัยต่อพระองค์ล็อกมาเป็นเรื่องของความเป็นไปในสังคมเนี่ยมันจะเกิดความผันผวนเปลี่ยนแปลงไม่ปกติทั้งหลายพระท่านก็บอกว่าเนี่ยการปกครองที่ดีก็คือว่าต้องระวังสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นสิ่งที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันเนี่ยเอาออกมาเป็นคำทำนายของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องทางด้านสภาพด้านเมืองสังคมการปกครองทั้งหมดเลยใช่ไหมแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ทำไงเราจะสร้างสรรค์สังคมของเราให้ดีให้เรียบร้อยควรจะเอาใจใส่เรื่องนี้ให้คนไทยมาร่วมใจกันนะไม่จะมัวไปแค่วุ่นวายกับเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้บอกแล้วนะไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะใครทำให้ดูก็เออดีอย่างนั้นนะถ้าชมก็ด้วยแต่ถ้าเราจะเป็นหลงอย่าไปแล้วจับหลักให้ได้ว่าหน้าที่สิ่งที่ต้องทำคืออะไรอยู่ที่ไหนนะอย่าไปพลาดจุดนี้กันเลย
1: ข
0: อ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณขอ
0: แล้วขออนุโมทนา
3: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเรา

0: นิพานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิพานไทยแฝงฝากมั่งคุณค่านิพานไทยนิยมเล่าบุราณมานิพานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุปูงใจบ้างทำให้ห้าวหาญออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีบการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอนมัสการแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านอาตมาภาพขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังจงตั้งใจฟังสักนิดเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นบุคลาธิฐานน้อมนำให้ญาติโยมนั้นได้เครื่องเป็นเตือนใจและลึกนึกถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเป็นบุคลาธิฐานขอเชิญชวนญาติโยมจงตั้งโสตประสาทคือหูของญาติโยมนั้นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้ไปนิทานธรรมะในวันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องทำไมไม้อ้อจึงทะลุกลางห้องมาจากพระพุทธเจ้า500ชาติเรื่องที่19

ิทานธรรมะเรื่องทำไมไม้อ้อจึงทะลุกลางปล่องมาจากพระพุทธเจ้า500ชาติเรื่องมีอยู่ว่าณบริเวณป่าใหญ่ในดินแดนหิมพานต์ญาติโยมมีสระโบกขรณีแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่สิงสถิตอยู่อาศัยของผีเสื้อน้ำจอมตะกละตะกรามทุกๆวันนั้นมันจะซุกซ่อนตัวอยู่ในน้ำคอยจับทั้งสัตว์ที่คนลงไปในสระน้ำกินเป็นประจำซึ่งบางวันก็ได้อิ่มท้องแต่บางวันก็อดโซเช่นนี้เสมอมาทีเดียวต่อมาวันหนึ่งมีลิงฝูงใหญ่ประมาณ 80,000 ตัวทีเดียวเดินทางมาถึงบริเวณสระน้ำนั้นแต่ก่อนที่จะลงส่งน้ำหัวหน้าผู้นำฝูงซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่เท่าลูกละมังได้สั่งให้ลูกน้องหยุดรออยู่ที่แถวนั้นก่อนธรรมดาป่าใหญ่นะต้องมีต้นไม้เป็นพิษสระน้ำที่เกิดเองก็ย่อมมีผีเสื้อหวงแหนมันบอกพวกแกรออยู่ที่นี่ก่อนให้ข้าเข้าตรวจดูสักประเดี๋ยวแล้วค่อยลงไปกินน้ำกันให้สำราญเลยครั้นแล้วมันก็เดินตรวจดูรอบๆสระยาจมเห็นรอยเท้าผู้คนและสัตว์ลงไปในสระน้ำอย่างมากมายทีเดียวยาจมแต่ปรากฏว่าไม่มีรอยเท้าใดที่จะก้าวย่างขึ้นมาจากบนสระเลยจึงร้องบอกกับลูกน้องทันทีว่าสระนี้นะมีผีร้ายแน่ๆพวกเราลงไม่ได้เสียแล้วฝ่ายผีเสื้อเมื่อเห็นพวกลิงไม่ยอมลงสระน้ำเช่นนั้นญาติโยมก็จำแรงแปลงกายให้มีรูปร่างสูงท้องเหี่ยวหน้าเหลืองมือเท้าแดงเพื่อหลอกให้พวกลิงนั้นตกใจกลัวจะได้กระโดดลงสระน้ำแล้วก็แหวกน้ำโผล่ขึ้นมาพวกเจ้านั่งเฉยอยู่ทำไมมันร้องถามหัวหน้าลิงเชิญลงมาดื่มน้ำไม่สำราญเสียทีสิหัวหน้าลิงเมื่อเห็นร่างไม่ชอบมาพากลก็รู้ได้แน่ว่าเป็นผีเสื้อน้ำจึงถามว่าแกเป็นผีเสื้อน้ำใช่ไหมใช่ถ้าใครลงไปในสระของแกมีสิทธิ์จับกินได้ใช่ไหมหัวหน้าลิงก็ถามต่อไปญาติโยมถูกต้องทีเดียวถูกเพลงเลยแม้แต่พวกแกข้าก็มีสิทธิ์จับกินทั้งนั้นหัวหน้าลิงเริ่มมีปฏิกิริยาหัวเราะกากเลยทีเดียว ไม่สำเร็จหรอกนะเจ้าผีเสือเอ้ยว่าอย่างนั้นนะแกอย่าหวังเลยว่าจะได้กินพวกข้าลิงหัวเราะญาติโยมเอ้าพวกแกจะไม่กินน้ำหรอกหรือกินนะกินแน่แต่จะไม่ลงไปกินในสระน้ำให้แกจับกินเป็นอันขาดแล้วพวกแกจะทำยังไงล่ะเดี๋ยวก็รู้สมองไบรท์สมองลิงอย่างข้านี่เก่งอยู่แล้วหัวหน้าลิงหันมาสั่งลูกน้องเอ้าพวกเราไปเอาไม้อ้อมาลำหนึ่งพลางหัวหน้าลิงก็นึกถึงบารมีญาติโยมตั้งสัตยาธิฐานเป่าไม้อ้อให้กลวงตลอดลำแล้วก็ส่งให้ลูกน้องตัวอื่นๆเอาไม้อ้อมาทำอย่างนั้นอีกเมื่อเห็นว่าไม่พอจึงอธิษฐานรวมกันเลยทีเดียวนะญาติโยมแกก็บอกว่าแกก็ไร้คาถาของแกนะญาติโยมภาษาลิงนะขอให้ไม้อ้อบรรดาที่เกิดอยู่ริมสระนี้จงทะลุกลางปล้องตลอดยอดเธอสาธุพอสิ้นคำอธิษฐานญาติโยมไม้อ้อในบริเวณนั้นทะลุกลางปล้องทุกลำทั้งหมดและได้เป็นเช่นนั้นมาจนถึงบัดนี้เลยทีเดียวหลังจากนั้นครั้นแล้วก็สั่งให้ลูกน้องพากันเอาไม้อ้อนั้นยื่นลงไปในสระดูดน้ำขึ้นมากินจนอิ่มหนำสำราญเสร็จแล้วก็จากไปท่ามกลางการมองตามด้วยความผิดหวังของผีเสื้อร้ายญาติโยมน่าเสียดายจริงๆผีเสื้อไม่ได้กินลิงเลยญาติโยม
ติที่ได้จากเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างญาติโยมพอจะอธิบายได้ไหมว่ากตินั้นทำไมไม้อ้อถึงทะลุกลางป้องที่จริงแล้วกติเรื่องนี้เขาบอกว่าคนฉลาดนะญาติโยมไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนก็แล้วแต่ถ้ามีความฉลาดมีไหวพริบดีย่อมสามารถที่จะแก้เหตุการณ์เฉพาะท่านได้เสมอและก็ผู้นำที่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมก็จะพาลูกน้องนั้นไม่ตกทุกข์ได้ยากด้วยญาติโยมนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นหัวหน้าก็ควรที่จะพาลูกน้องไปในส่วนที่ดีอย่าไปทุจริตอย่าไปคอร์รัปชันก็แล้วกันนะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองต้องล่มจมนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะสอนว่าคนฉลาดมีไว้พริบดีนะสามารถที่จะแก้เฉพาะหน้าได้เสมอญาติโยมนะแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะทำไมไม้อ้อถึงทะลุกลางปล้องนิทานเรื่องนี้ก็คงจะอำลาไปจากญาติโยมเพียงเท่านี้ก็แล้วกันขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังนิทานธรรมะในวันนี้

0: ณเมืองพาราณสีแคว้นกาสีสมัยพระเจ้าพรหมทัตพระราชาองค์ใหม่ชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นลูกของหญิงหาฝืนที่เกิดจากพระราชาดังนี้ปีหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิพระราชาพร้อมข้าราชบริพารไปประพาสป่าในเวลานั้นเองป่าทั้งป่างามสะพรั่งไปด้วยไม้ผลนานาพันธุ์และอุดมด้วยสัตว์ป่านานาชนิดฝูงนกหลากพันส่งเสียงร้องเจ้ยแจ้วสร้างความสนุกสนานและเบิกบานพระราชหฤทัยให้กับพระราชาและผู้ติดตามยิ่งนักพระราชาทรงเสด็จเลี่ยนไปตามลำพังเพื่อเที่ยวชมธรรมชาติด้วยพระองค์เองนกการะเวกในป่ารังนกยูงในป่ายางส่งเสียงร้องท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นเมฆลอยตัวต่ำทำให้บริเวณนั้นเหมือนสวรรค์แห่งจินตนาการทันใดนั้นเองพระราชาก็แว่วยินเสียงร้องเพลงของสตรีนางหนึ่งใครกันนะเสียงช่างไพเราะเสียเหลือเกินคงจะเป็นนางไม้รุกขเทวะแน่เลยแต่เอ๊ะถ้าเป็นคนล่ะคงสะคราญโฉมน่ารักเชียวต้องตามไปดูให้รู้แน่ซะแล้วว้าหญิงหาฟืนเหรอเนี่ยชาป่าทำไมผิวพรรณแม่ช่างผุดผ่องน่าพิเศษเช่นนี้น้ำเสียงก็ไพเราะยิ่งนักแม่เป็นคนหรือเทพธิดาจำแรงกันแน่นะเนี่ย
1: เจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองลูกด้วยอภัยด้วยถ้าหากลูกล่วงเกินไปท่านเป็นใครอะ
0: คนเหมือนนางไงล่ะจ้า
1: ใช่เป็นคนแต่ไม่ใช่คนเหมือนข้าท่านแต่งตัวสะอาดส่วนข้ามอมแมมท่านเป็นคนเมืองส่วนข้าเป็นคนป่า
0: ช่างเจรจาแม้ว่าเสื้อนางจะมอมแมมแต่ผิวพรรณของนางผุดผ่องยองใหญ่น้ำเสียงก็สดใสไพเราะรู้ไหมคนงามอยู่ที่ร่างกายและจิตใจใช่อาภรณ์หรือความเป็นอยู่จริงไหมเจ้าน้องสาว
1: ท่านน่ะยังไม่ได้ตอบข้าเลยนะคะว่าท่านเป็นใคร
0: ก็ตอบแล้วไงว่าข้าเป็นคนเหมือนนาง
1: ท่านน่ะเป็นคนเมืองใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่จ้ะเราเป็นคนเมืองเพิ่งจะมาถึงป่าเมื่อเช้าตรู่นี่เองเราพบกันโดยบังเอิญมันก็เหมือนดังบุพเพครั้นเราจะจากกันโดยไม่บอกลาคงอะไรน่าดูเลยแม่นางขอบอกด้วยใจนะว่าข้ารักนาง
1: แต่ข้าเนี่ยเป็นหญิงชาวป่าชาวดงไม่คู่ควรกับท่านหรอกค่ะ
0: หญิงหาฟืนพยายามผลักพระอุระแต่ก็ทานแรงพระราชาไม่ไหวนับเป็นสัมผัสแรกที่นางได้รับจากชายหนุ่มนักกลางป่านั่นเองหญิงหาฟืนก็ได้ตกเป็นของพระราชาหรือชายแปลกหน้าสำหรับนางชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักษาแหวนวงนี้ให้ดีนะจ๊ะมันจะเป็นตัวแทนของเรา
1: ทีนี้ท่านบอกข้าได้หรือยังคะว่าท่านน่ะเป็นใคร
0: ได้สิจะทูลหัวฟังให้ดีนะเราคือพระราชาแห่งแคว้นกาสีไงล่ะ
1: พระราชา
0: อ๋อที่รักอย่าตกใจไปสิจ๊ะจงรักษาแหวนวงนี้ให้ดีนะต่อไปแหวนนี้จะช่วยนางได้ในภายหน้าแต่ว่า
1: เราต้องจากกันแล้วใช่ไหมพี่คะพระองค์เนี่ยสูงศักดิ์ยิ่งหม่อมฉันทราบดีพี่คะขอให้เสด็จไปดีนะพี่คะหม่อมฉันไม่มีสิ่งใดจะถวายนอกจากความรักแท้ขอเพียงพระองค์ระลึกถึงไว้ด้วยว่า

0: หาฟืนก็ตั้งคันครั้นครบกำหนดทศมาส10 เดือนนางก็ให้กำเนิดลูกชายหน้าตาน่ารักนางทนุถนอมเลี้ยงดูด้วยความรักแต่ไม่ได้แพร่งพรายเรื่องราวความเป็นมาจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งซึ่งขณะนั้นลูกชายของนางอายุได้6 ขวบแล้ว
1: แม่จ๋าพ่อของข้าเป็นใครอ่ะพ่ออยู่ไหนจ๊ะ
2: ลูกรักของแม่พ่อของเจ้าน่ะเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสีนี่เป็นแหวนที่พระบิดาลูกทรงมอบให้จ๊ะ
1: และทำไมแม่ไม่พาลูกไปหาพระบิดาล่ะ
2: แม่คิดว่าตกลงจ้ะพรุ่งนี้แม่จะพาลูกเข้าเมืองไปเฝ้าพระบิดาในวังนะจ๊ะ
3: สบายพี่คะทรงจำหม่อมฉันได้ไหมพี่คะ
4: เราจำไม่ได
3: ้เด็กคนนี้เป็นโอรสของฝ่าบาทนะพี่คะ
4: อะไรมาพูดเดี๋ยวไม่ใช่ลูกเราเราไม่มีลูกชาย
3: ทรงจำแหวนวงนี้ได้ไหมพี่คะฝ่าบาททรงมอบให้หม่อมฉันไว้ก่อนจากกัน
4: เราจำไม่ได้หรอไม่ใช่แหวนของเรา
0: ทำไมเราจะจำไม่ได้ล่ะแต่จะขอให้เรารับต่อหน้าทารกำนันได้ยังไงกันอายเขาตายพระราชามีลูกกับหญิงหาฟืนล่ะบ้าที่สุด
3: พระบาทพี่คะหม่อมฉันไม่มีทางอื่นที่จะทำให้พระองค์ทรงชื่อได้นอกจากจะโยนลูกไปในอากาศหากเป็นโอรสจริงเขาจะลอยอยู่ในอากาศได้หากหม่อมฉันเพี้ยทูลขอให้เขาตกลงมาตายพี่คะ
4: เดี๋ยว
5: แต่พระราชาผู้ยิ่งใหญ่หม่อมฉันเป็นโอรสของพระองค์ข้าแต่พระจอมคนขอพระองค์ทรงพระกรุณาเลี้ยงดูหม่อมฉันด้วยเถิดคนอื่นพระองค์ยังทรงเลี้ยงดูได้ไหนเลยโอรสพระองค์เองจะทรงเลี้ยงดูไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะ
0: ข้าอัศจรรย์ค่ะมาหาพ่อสิลูก
1: เสด็จพ่อเสด็จพ
0: ่อลูกพ่อหมายพ่อชื่นใจหน่อยนะลูกนะที่รักเราขอโทษเข้ามาใกล้ๆสิจ๊ะ
3: เป็นพระกรุณาพี่ข้าฝ่าบาท
0: ต่อไปนี้เราจะไม่จากกันอีกแล้วเราจะอยู่พร้อมหน้ากันเรามีรัชทายาทแล้ว

และทรงแต่งตั้งหญิงหาฝืนขึ้นเป็นพระอัครมเหสีต่อมาเมื่อพระราชาเสด็จสวรรคตพระอุปราชก็ขึ้นครองราชสมบัติแทน

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักรอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยที่หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นเพราะบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM

พุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ิพพานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิพพานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิพพานไทยนิยมเล่าบุรานมานิพพานไทยไขภารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุภูมิใจบ้างทำให้ห้าวหาญ

0: แล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาส

นิทานธรรมะที่นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมเขวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูเนี่ยแหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้แล้วก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันๆทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่นั่นอยู่ในซวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโขสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่ไพ่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตา

ถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูหัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดละโยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับกวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโธ่เอ้ยฟางบ้าๆอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปอย่างเดือดดาลจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนี้วายจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงปลงอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างเงี้ยน้องก็ยังบ่นให้กับพี่ก็ได้เต็มหลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วล่ะญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างไหนอย่างนั้นญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากหนาถูถูกังกังออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกในญาติโยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองญาติโยมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจแล้วก็มีความสุขตามประสาเรื่อยมาทีเดียวเ
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรนะเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายเสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาถไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองมัวแต่นั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออำลาจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

0: คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังไปหากินไกลตกเย็นจึงกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปความจริงแล้วในบ้านของเศรษฐีมีของที่นกกินได้มากมายแต่นกพิราบก็ไม่เคยกินเลยแม้แต่น้อยทั้งที่มีโอกาสอยู่หลายครั้งก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบแล้วนึกนิยมในการรู้จักประมาณของเขาพ่อครัวก็มักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังอยู่เป็นเสมอ
1: ดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้นะครับไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหาย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ขอเจริญสุขท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านโอกาสนี้เป็นเวลาสดับธรรมเพื่อที่จะนำไปเป็นข้อคิดสะกิดใจนำไปประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ประทานไว้สำหรับพวกเรานักปฏิบัติทุกคนคำว่าปฏิบัติในที่นี้หมายถึงเราทุกคนหาทางทำจิตใจของเราให้สงบหาทางทำจิตใจของเราให้สบายแล้วก็หาทางทำจิตใจของเราให้มีบุญบารมีความสงบของจิตใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากความสงบของจิตใจนั้นก็คือการกรองความคิดไตร่ตรองความรู้สึกนึกคิดชนิดประเภทต่างๆของเราทุกคนที่พวกเราทุกคนนั้นต่อสู้ปัญหากับชีวิตอยู่ทุกวันนี้การต่อสู้กับปัญหาชีวิตนั้นก็ผลออกมาก็มีแค่ไม่กี่อย่างก็คือมีความสบายใจมีความไม่สบายใจแล้วก็ธรรมดามีความสมหวังแล้วมีความผิดหวังแล้วก็มีการได้ดังใจนึกแล้วก็ไม่ได้ดังใจนึกทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนาต้องการแต่ในขณะเดียวกันนั้นมันมีสิ่งลึกลับอัศจรรย์แทรกซ้อนเข้ามาอีกนั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บนั่นก็คืออุปสรรคคือปัญหาต่างๆของชีวิตที่นอกเหนือจากการทำมาหากิน3เรียกว่าอุบัติเหตุหรือปัญหาต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่ประจำชีวิตคนไม่มีที่สิ้นสุดในบรรดาปัญหานั้นมีมากมายหลายอย่างเหลือเกินด้วยเหตุนี้สมาธิจิตจึงเป็นการควบคุมครอบคลุมปัญหาทั้งหมดนั้นให้ได้เหตุและผลสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ครอบและควบคุมพฤติกรรมของปัญหาทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิงหรือได้อย่างงดงามไม่ว่าจะเป็นปัญหาอย่างไรอย่างหนึ่งหรือไม่ว่าจะเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเป็นสุขอย่างใดอย่างหนึ่งสมาธิจิตเข้าไปจัดการเคลียร์ปัญหานั้นได้ทุกกรณียกตัวอย่างเช่นคนที่มีสมาธิบุคคลผู้มีสมาธิมากปัญหาใดจะเกิดขึ้นก็ย่อมเข้าใจถึงปัญหานั้นปัญหาบางอย่างเช่นปัญหาเรื่องธุรกิจซึ่งเป็นปัญหานอกกายนอกใจแต่ก็ทำให้คนนั้นกินยาตายเป็นจำนวนมากฆ่าตัวตายก็เป็นจำนวนมากส่วนปัญหาในกายนี้ก็คือปัญหาโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บนี้มีหลายอย่างหลายประการโรคที่พวกเรากลัวมากก็คือพวกโรคมะเร็งแล้วก็มีโรคผุดขึ้นมาอีกก็คือโรคโควิด -19 ที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่นี้อันนี้ไม่นับโรคที่เราคิดกลุ้มใจเองคิดมากเองต่างๆนานาประการเยอะแยะไปหมดโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาโลกนี้มีแต่ปัญหาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เราทุกคนนั้นมาฝึกจิตให้สงบเมื่อฝึกจิตสงบแล้วความสงบของจิตก็จะรู้เท่าเข้าใจชัดกับปัญหานั้นเราจะทุกข์กับปัญหาด้วยความไม่เข้าใจเราจะทุกข์กับปัญหาด้วยความไม่รู้เราจะทุกข์กับปัญหาเพราะเหตุแห่งจิตเราตีบทของปัญหานั้นไม่แตกดังนั้นทำสมาธิแล้วจิตของเราจะเข้าใจปัญหาเองด้วยเหตุนี้เราทุกคนหรือพระคุณเจ้าทุกรูปทุกวัดทุกวาพระสงฆ์ทุกรูปเมื่อบวชมาแล้วในพระพุทธศาสนานี้ก็ทุกองค์ก็ศึกษาธรรมะคือการปฏิบัติธรรมหรือทำสมาธินั่นเองญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมีโยมทุกคนหลายคนคิดว่าเขายังทำใจไม่ได้จิตเขายังไม่สงบเข
าเลยจึงไม่ไปทำโยมพูดว่าโยมยังมีปัญหามากทำใจไม่ได้แล้วจิตยังไม่สงบจึงไม่ได้ทำสมาธิจึงยังไม่ไปทำสมาธิแต่บนความเป็นจริงแล้วในความเป็นจริงแล้วก็เพราะเราทำสมาธิไม่ได้นั่นเองเราจึงต้องฝึกไม่มีใครอยู่จิตก็เป็นสมาธิได้เองไม่มีใครหลงอยู่ก็มีสมาธิอย่างแรงกล้าเองโดยไม่ต้องฝึกหัดโดยไม่ต้องปฏิบัติซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราทุกคนจึงต้องฝึกสมาธิจนจิตของเรานั้นเข้าไปสู่ความสงบภายในจิตของเราการฝึกสมาธินั้นเราทุกคนต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของจิตเรานั้นมันคิดไม่หยุดหรอกมันปรุงไม่หยุดมันคิดไม่หยุดผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาหรือปรมาจารย์แต่การก่อนท่านจึงให้เราฝึกอย่างนี้เช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็สรุปความว่าให้เรานั่งนึกพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในจิตของเราแล้วจิตของเราก็ลืมคิดไปที่อื่นจิตของเราก็มายึดติดอยู่กับพุทโธกับลมหายใจเข้าเมื่อจิตของเรารู้ลมหายใจเข้าแล้วก็นึกพุทโธกำกับอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือจิตของเราเริ่มเป็นสมาธิจิตของเราเป็นสมาธิเพราะสมาธินั้นแปลว่าจิตตั้งมั่นสมาธินั้นแปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์หนึ่งหรือจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือจิตตั้งมั่นอยู่กับพุทโธการที่จิตของเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับอารมณ์หนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ถ้าเรากำหนดไปอย่างต่อเนื่องกำหนดไปอย่างสม่ำเสมอจิตของเราก็จะเป็นสมาธิจิตก็จะตั้งมั่นถ้าเราไม่เคยฝึกเลยก็ลำบากหน่อยเพราะการฝึกสมาธิการทำสมาธินั้นโยมทุกคนเมื่อพูดถึงการนั่งสมาธิแล้วก็เบื่อหน่ายเพราะว่าพอนั่งไปแล้วมีแต่ความเจ็บปวดพอนั่งไปแล้วมีแต่ความง่วงเหงาหาวนอนพอนั่งไปแล้วก็มีแต่ความฟุ้งซ่านคิดไม่หยุดไม่หย่อนจิตไม่สงบโยมเลยบอกว่าจิตยังไม่สงบยังไม่อยากนั่งยังทำไม่ได้ปัญหายังเยอะเลยจึงไม่อยากนั่งแต่จริงๆแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดเป็นการเข้าใจผิดเพราะความไม่สงบนั่นเองเราถึงต้องฝึกไม่มีใครหรอกที่จะอ่านหนังสือออกโดยที่ไม่ต้องฝึกไม่ต้องหัดไม่ต้องดูไม่ต้องแยกแยะเราก็ต้องฝึกหัดเราก็ต้องฝึกหัดเขียนหัดอ่านหัดออกเสียงเหมือนเราเป็นคนไทยเราไม่ได้เรียนภาษาอินเดียเราไม่เคยฝึกพูดภาษาอินเดียเราก็ฝึกไม่ได้แต่เรารอให้เราฝึกได้ก่อนแล้วเราค่อยไปพูดให้รอให้เราฝึกได้ก่อนแล้วเราค่อยศึกษาภาษาอินเดียไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกพูดก่อนแล้วเราจึงจะพูดได้สมาธิก็เหมือนกันเราก็ต้องฝึกก่อนแล้วจิตของเราจึงจะตั้งมั่นในขณะที่เราฝึกสมาธินั้นขณะที่นั่งสมาธินั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากแค่เราสังเกตลมหายใจเข้าสังเกตลมหายใจออกหรือดูลมหายใจเข้าหรือดูลมหายใจออกวิธีการกำหนดวิธีการดูทำอย่างนี้ให้มีสติหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกก็ให้เรารู้ว่าหายใจออกดังนั้นหัวข้อใหญ่ใจความสำคัญที่เราจะต้องเรียนในการฝึกสมาธิก็คือฝึกตัวรู้ฝึกรู้ว่าลมหายใจเข้าฝึกรู้ว่าลมหายใจออกเมื่อเรารู้ทุกขณะที่เราหายใจเข้าเมื่อเรารู้ทุกขณะที่เราหายใจออกต่อไปเราเห็นอะไ
เราก็รู้ชัดในจิตเราได้ยินอะไรเราก็รู้ชัดในจิตเราคิดอะไรเราก็รู้ชัดในจิตการที่เรารู้ชัดต่อการเห็นการที่เรารู้ชัดต่อการได้ยินแล้วการที่เรารู้ชัดต่อความคิดจึงจะทำให้เรามีความสุขุมอยู่สองอย่างชัดเจนมากมีความสุขุมรอบคอบก่อนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งคิดรอบคอบแล้วก็มีเหตุมีผลรอบด้านเราจึงลงมือทำสิ่งนั้นข้อที่สองเรามีความรอบคอบในการที่เราจะพูดอะไรก่อนที่เราจะเปล่งวาจาออกจิตของเราต้องรอบคอบสุขุมรอบคอบก่อนเราจึงพูดสิ่งนั้นมีคนเป็นจำนวนมากที่ขัดแย้งกันต่อการกระทำและการพูดเพราะเหตุแห่งไม่ได้ใช้เหตุผลสาเหตุที่จิตไม่มีเหตุผลก็เพราะความสุขุมรอบคอบไม่มีสาเหตุที่ความสุขุมรอบคอบไม่มีก็เพราะจิตไม่สงบนั่นเองดังนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราจึงต้องฝึกจิตให้สงบภายใต้การฝึกจิตให้สงบนั้นมีสิ่งลึกลับอัศจรรย์อยู่ภายใต้นั้นมากมายหลายอย่างเช่นเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะมีเมตตา 2. เมื่อจิตสงบแล้วจิตจะมีเหตุมีผล 3. เมื่อจิตสงบแล้วจิตจะปล่อยวางได้เมื่อจิตสงบแล้วจิตจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อจิตสงบแล้วก็เรียกว่ามีปัญญาเมื่อจิตของเรามีปัญญาควบคุมการกระทำควบคุมคำพูดควบคุมความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นสิ่งที่จะไม่นำทุกโทษภัยทั้งปวงให้เกิดขึ้นในจิตของเราสิ่งสำคัญในตัวของเรานั้นมีอยู่สองอย่างซึ่งสำคัญมากๆเลยอย่างที่หนึ่งก็คือกายของเรานี้อย่างที่สองก็คือจิตหรือจิตของเรานี้กายของเรานั้นสำคัญอย่างไรกายของเรานั้นประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้เป็นที่อยู่ของโรคภัยไข้เจ็บเป็นที่อยู่ของความแก่เป็นที่อยู่ของความเจ็บแล้วก็เป็นที่อยู่ของความตายดินน้ำไฟลมที่มาประชุมกันเป็นรังของโรคนั้นเป็นอย่างไรบางโยมก็เป็นโรคกระเพาะบางโยมก็เป็นโรคเบาหวานบางโยมก็เป็นโรคหัวใจบางโยมก็เป็นโรคซึมเศร้าบางโยมก็เป็นไมเกรนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็เกิดจากสังขารร่างกายนี้เพราะฉะนั้นถ้าโยมทำสมาธิโรคไมเกรนก็หายถ้าโยมทำสมาธิจิตสงบได้โรคซึมเศร้าก็หายถ้าโยมทำสมาธิได้โรคชนิดใดต่างๆจิตก็จะเข้าใจหมดเพราะโรคในธาตุขันธ์ของเรานี้มีอยู่3อย่างเมื่อโรคเกิดขึ้นแล้วเราจะรักษาหรือไม่รักษามันก็หาย 2. โรคบางอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานั้นต้องรักษาถึงจะหาย 3. โรคบางอย่างนั้นส่วนใหญ่โรคทั้งหมดนั่นแหละจะรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หายแต่ว่าโรคทั้งหลายนั้นมีการบรรเทาเบาบางจากความเจ็บปวดจากความทุกข์ภัยต่างๆโรคทั้งหลายที่เราจะรักษามาให้หายก็หายได้ก็ไม่พ้นตายมันหายจากตอนนี้มันก็รออยู่ข้างหน้ามันรอจากข้างหน้าหายมันก็รออยู่ข้างหน้าอีกดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลอะไรที่รักษาคนไม่ให้ตายได้
แต่รักษาคนให้บรรเทาได้ให้หายชั่วคราวได้แต่ให้ไม่หายเลยนั้นไม่ได้เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่มีใครอยู่ได้ตลอดกาลต้องตายแน่นอนบนเส้นทางแห่งความตายที่จะมาถึงนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างสำคัญเลยก็คือสองอย่างอย่างที่หนึ่งนั้นก็คือทำจิตให้บริสุทธิ์สงบบริสุทธิ์เมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์สองจิตที่เศร้าหมองจิตที่ไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติเมื่อตายแล้วก็ไปสถานที่ไม่ดีเช่นไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นดังนั้นสิ่งสำคัญของจิตทั้งสองประการนี้ท่านเองเป็นเจ้าของจิตทุกคนเองความนึกคิดก็เป็นความนึกคิดของโยมเองความดีใจก็เป็นความดีใจของโยมเองความเสียใจก็เป็นความเสียใจของโยมเองดังนั้นโยมจะนึกคิดอย่างไรให้จิตใจโยมสบายโยมก็นึกคิดสิ่งนั้นไปถ้าโยมนึกคิดสิ่งใดที่โยมทำแล้วไม่สบายโยมก็ปล่อยวางไปแต่มันปล่อยวางไม่ได้ดังนั้นธาตุขันธ์คือสังขารร่างกายนี้สรุปความว่าเรารักษาเท่าไหร่ก็ไม่รอดบางโยมนั้นก็ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่ๆก็นอนตายบางโยมไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันก็ค่อยเหนื่อยไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดพอในที่สุดมันก็จบลงก็คือตายเหมือนน้ำตกอย่างนั้นแหละเวลาฝนตกมันก็ตกหนักไปเรื่อยมันก็ไหลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอน้ำที่จะซึมออกมามันแห้งหมดน้ำตกก็หยุดไหลทันทีจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันทรุดโทรมแล้วมันชราภาพแล้วสังขารของร่างกายของเราก็จบลงดังนั้นจึงถือว่าสังขารร่างกายนี้ก็สำคัญเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลรักษาทนุถนอมจนถึงที่สุดข้อที่สองที่ว่าเรื่องจิตเรื่องจิตนั้นก็เป็นรังของความทุกข์เหมือนกันเมื่อสังขารร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บจิตก็เป็นทุกข์ทั้งที่ทุกไปเท่าไหร่มันก็ไม่หายเนื่องจากสังขารร่างกายประกอบธุรกิจยกตัวอย่างเช่นประสบความล้มเหลวประสบความไม่สมหวังจิตใจก็ต้องทุกข์เพราะทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างกายกับจิตทีนี้มีจิตที่สำคัญและมีจิตที่จำเป็นอย่างยิ่งในขบวนการแห่งจิตทั้งหลายนั้นก็คือจิตที่ปฏิบัติธรรมจิตที่ทำสมาธิแม้ธาตุขันธ์คือร่างกายของเรานั้นจะทรุดโทรมจะล่มสลายแค่ไหนจิตของเราก็ไม่ทุกข์จิตที่เป็นธรรมจิตที่มีสมาธิอย่างแรงกล้าจิตจะไม่ทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บจิตจะไม่ทุกข์เพราะความพลัดพรากที่ตายจากกันจิตจะไม่ทุกข์เพราะความไม่มีจิตจะไม่ทุกข์แม้ลมหายใจจะหมดไปเพราะจิตเข้าใจถึงธรรมชาติเหตุใดเพราะใดเพราะเหตุใดเราจึงไม่มีเพราะเหตุแห่งทานบารมีเราไม่ได้ทำไว้เหตุใดจิตเราจึงปล่อยวางไม่ได้ก็เพราะเหตุแห่งว่าพลังสมาธิไม่มีเหตุใดที่เราต้องเก็บอารมณ์โน้นอารมณ์นี้มาคิดเพราะจิตของเราไม่มีปัญญาในการที่จะนำจิตของตนเองไปสู่ความสุขุมรอบคอบไปสู่ความสุขได้จิตก็ต้องเอาเรื่องต่างๆมาคิดเรื่องที่จิตคิดนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่มาจากอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นเราจะคิดเท่าไหร่คิดไปเท่าไหร่อดีตมันผ่านไปแล้วมันก็เป็นอดีตคิดเท่าไหร่มันก็เป็นอดีตเพราะฉะนั้นจิตที่มีสมาธิจึงไม่จำเป็นจะต้องคิดเรื่องอดีตสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอนาคตอนาคตนั้นแปลว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
เราจะคิดเรื่องอนาคตว่าครั้งหน้าเราต้องแก่เจ็บตายแล้วทำยังไงเนี่ยเราต้องคิดเรื่องอนาคตเมื่อเราตายจากกันไปแล้วจะทำยังไงเนี่ยคิดทุกข์แล้วทุกข์อีกจนเป็นประสาทจนเป็นไมเกรนจนเป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะเหตุแห่งความคิดถึงเรื่องอนาคต และเรื่องอดีตพวกที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมจิตจึงไม่นิ่งแล้วจึงคิดไม่มีระบบจึงคิดไม่มีระเบียบดังนั้นการทำสมาธิให้จิตสงบจิตจึงรู้ว่าการคิดนั่นจะทำอย่างไรที่คิดมาเพราะอะไรเขาก็ปล่อยวางได้ข้อที่3ก็ให้เราคิดอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนั่นก็จิตของเราคิดต่างๆนานาประการตอนนี้เป็นหนี้อยู่เท่านี้รายได้ไม่มีเข้ามาทำธุรกิจอะไรไม่ได้จะไม่ให้ทุกข์ได้ยังไงหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นโยมลงมือทุกข์เลยแล้วก็ให้หนี้มันหมดเองแล้วก็ลงมือทุกข์ไปแล้วก็ให้หนี้มันลดดอกเบี้ยลงหน่อยการแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ได้แก้กับความทุกข์การแก้ปัญหาทั้งหมดก็คือการแก้กับเหตุและผลเช่นเราเป็นหนี้เขา 100,000 บาทเขาจะมาเอาแล้วในเร็วๆนี้เราก็ต้องหาทางไปต่อรองเขาเนื่องจากช่วงนี้มีโรคโควิดแล้วก็ประชาชนตกระกำลำบากมากมายหลายอย่างขอต่อรองผ่อนปรนไปอาจจะมีเงินบ้างเล็กๆน้อยๆไปให้เขาเขาก็รับเพื่อที่จะลดหย่อนผ่อนปรนต่อรองไปหาเงินอย่างนี้ดีกว่าที่เราจะนอนทุกข์จนเป็นโรคซึมเศร้านอนทุกข์จนเป็น

สุขุมรอบคอบการที่เราใช้หลักแห่งความเป็นจริงมาบริหารจิตของเราถ้าจำเป็นที่จะต้องแก้ไม่ตกมีบ้านเขาก็ยึดบ้านไปเราจะนอนที่ไหนทำยังไงได้ก็เราเป็นหนี้เขาถ้าเราไม่ต้องทุกข์แต่ว่าถ้าทุกข์แล้วแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องใช้หนี้ก็ทุกข์ไปแต่อยู่แล้วมันไม่เคยมีพอเวลาทุกข์แล้วแก้ปัญหาได้ไม่เคยมีมีแต่ใช้เหตุและผลใช้สติปัญญาใช้หลักธรรมใช้เหตุใช้ผลในการหาทางแก้ปัญหานั้นเพราะฉะนั้นจึงมีคนเป็นจำนวนมากแก้ปัญหาผิดเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็ยอมเล่นการพนันบ้างเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็หาทางคดโกงคนอื่นบ้างเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็หาวิธีหลอกคนอื่นบ้างเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็หาทางปล้นคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นอยู่บ่อยๆกับปัญหาต่างๆนี้ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เราพุทธบริษัททั้งหลายการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราทุกคนยอมรับว่าเรามาอยู่ในมรสุมของปัญหาถ้าไม่มีปัญหาเลยในการทำมาหากินมันก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวมีลูกมีสามีมีภรรยามีพ่อมีแม่ขัดแย้งกันนู่นนี่นั่นกับปัญหาเกิดทุกข์ถ้าไม่มีปัญหานี่เลยทุกอย่างปัญหาไม่มีเลยเงินทองมีมากมายกายกองปัญหาเรื่องนี้ไม่มีเลยต่อไปมีปัญหาหนึ่งที่เงินช่วยไม่ได้ก็คือความแก่แล้วความเจ็บแล้วก็ความตายมีเงินกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านก็แก้ความตายไม่ได้แต่บรรเทาความเจ็บเพราะมีตังเยอะก็มียารักษายาได้หายวันนี้ก็เพื่อเจ็บในวันพรุ่งนี้หายวันนี้ก็เพื่อเจ็บในอาทิตย์หน้าหายวันนี้ก็เพื่อเจ็บในเดือน2เดือนข้างหน้าในที่สุดจนตายไปนั่นเองคือธรรมชาติของมนุษย์เราด้วยเหตุนี้สาเหตุที่พวกเราทุกคนต้องฝึกหัดปฏิบัติธรรมสาเหตุที่พวกเราทุกคนต้องฝึกหัดปฏิบัติธรรมหรือทำสมาธินั้นเนื่องจากจิตของเรานั้นต้องไปก่อภพชาติอีกเนื่องจากจิตของเรานั้นต้องไปก่อภพคือไปเกิดอีกต้องไปก่อชาติคือต้องไปเกิดอีกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดก็มีแต่ความพลัดพรากอย่างนี้ทุกครั้งที่เกิดก็มีแต่โรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ทุกครั้งที่เกิดก็มีความเจ็บอย่างนี้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เราปฏิบัติธรรมให้จิตสูงขึ้นให้จิตเข้มแข็งขึ้นเพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นทุกข์ซ้ำๆซากๆเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนั้นต้องพัดพรากซ้ำๆซากๆเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนั้นจะต้องทิ้งความเศร้าโศกร่ำไรรำพันให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังซ้ำๆซากๆตลอดเวลาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเพราะเหตุแห่งการเกิดเราจึงเป็นทุกข์เพราะเหตุแห่งการเกิดเราจึงต้องพัดพรากเพราะเหตุแห่งการเกิดเราถึงมีโรคภัยไข้เจ็บเพราะเหตุแห่งการเกิดเราจึงต้องมีอาฆาตพยาบาทจองเวรกันถ้าเราไม่เกิดเราก็ไม่มีเหตุต่างๆที่กล่าวมานี้มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ท่านทั้งหลายไม่กลับมาเกิดหรือไปเกิดในที่ดีๆก็คือสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิภาวนาให้เราจะต้องตั้งจิตตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตของเรานั้นจะได้รู้เท่าเข้าใจชัดกับชีวิตจริงของเรามีอยู่สองอย่างที่กล่าวมาแล้วก็มีกายกับใจกายนั้นก็กินข้าวเป็นอาหารส่วนใจนั้นกินความนึกคิดเป็นอาหารถ้ากายนั้นกินอาหารบูดอาหารเน่าก็จะทำให้ท้องเสียก็จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในง่ายส่วนจิตของเรานั้นต้องถ้ากินอารมณ์จิตไม่ดีก็จะทำให้จิตของเรานั้นมีความทุกข์เ

ถ้าจิตของเราป้อนความทุกข์ทำให้จิตจนรับไม่ได้เรียกว่าเป็นโรคประสาทเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าเป็นโรคจิตนั่นเองทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ก็เกิดมาจากจิตที่เราไม่ฝึกให้สงบเกิดจากจิตที่เราไม่ฝึกให้มันนิ่งเกิดจากจิตของเราไม่เคยฝึกเลยโยมจะว่าฝึกไม่ได้จิตไม่นิ่งฝึกไม่ได้มันคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นอ๋อมันก็ใช่แหละโยมเพราะเราไม่เคยฝึกเหมือนเราหิวข้าวอย่างนั้นถ้าเราไม่กินแต่เราว่าหิวหิวบอกกินคำเดียวมันก็ไม่อิ่มหรอกต้องกินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนเต็มท้องมันก็จะรู้สึกอิ่มเองจิตมันก็จะบอกเองว่าอิ่มจิตมันก็จะออกเองว่าเต็มท้องแล้วอย่างนี้ก็คือการพยายามในการกินข้าวก็ทำให้ร่างกายเราทำลายความหิวนอกจากทำลายความหิวแล้วร่างกายของเราก็จะได้แข็งแรงการฝึกหัดปฏิบัติธรรมนั้นนอกจากทำจิตใจให้สงบแล้วจิตใจของเราก็จะมีความสุขนอกจากสงบและมีความสุขแล้วจิตใจของเราก็จะมีปัญญานอกจากสงบสุขและมีปัญญาแล้วจิตของเราก็จะรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดนั้นนักปราชญ์ทางเขาใหญ่ท่านว่ามีนัยยะแค่สองเรื่องเท่านั้นสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดก็มีสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีท่านบอกว่าสิ่งที่ดีให้รักษาไว้ที่ใจให้ดีส่วนสิ่งที่ไม่ดีนั้นแล้วท่านก็ให้ปล่อยวางไปถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติจิตจนจิตเราเป็นสมาธิจนสามารถมีพลังและมีกำลังปล่อยวางได้นั่นเองคือกระบวนการแห่งจิตที่เราจะต้องฝึกหัดปฏิบัติไปให้ถึงตรงนั้นเมื่อจิตของเราฝึกไปถึงตรงนั้นแล้วจิตของเราก็จะมีความสงบสุขเองเมื่อเราฝึกไปถึงตรงนั้นแล้วจิตของเราก็จะเข้าไปสู่ขบวนการแห่งการเข้าใจชัดเรียกว่ามีองค์ปัญญาเกิดขึ้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราชาวพุทธทั้งหลายพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนวิธีการให้เข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เลือกทำสอนเราให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เลือกพูดสอนเราให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เลือกคิดเมื่อคิดได้ดีแล้วคิดสงบแล้วคิดนิ่งแล้วจิตก็มีพลังสามารถมีกำลังปล่อยวางจากปัญหาต่างๆสามารถมีพลังและมีกำลังปล่อยวางจากเหตุต่างๆสามารถมีพลังมีกำลังปล่อยวางสร้างบารมีเพิ่มเติมอีกบุญกุศลก็จะเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นโยมลองไปฝึกหัดปฏิบัติดูถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมากเรื่องหนี้สินโยมลองไปสวดมนต์ดูเด้จิตโยมจะสงบแล้วโยมจะเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาโยมลองไปสวดมนต์ไหว้พระดูสิว่าโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราเนี่ยมันจะระงับลงที่จิตเราแล้วมันจะมีทางซ่อมแซมโรคภัยไข้เจ็บนั้นให้ดีขึ้นเพราะสังขารและร่างกายนี้อยู่ภายใต้อำนาจของจิตสังขารร่างกายนี้เป็นตัวฉนวนที่ทำให้จิตนั้นมีความทุกข์หลายอย่างหลายประการเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพุทธบริษัททุกคนสิ่งที่สำคัญที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมก็คือสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิโยมไหนที่ยังไม่เคยฝึกสมาธิโยมลองฝึกสมาธิดูนะก่อนที่โยมจะแก่เจ็บตายก่อนที่โยมจะหมดโอกาสในชาตินี้โยมก็ต้องรีบทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของตนถ้าเราทุกคนมีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะฝึกหัดปฏิบัติธรรมแล้วนั่นหมายความว่าท่านตั้งเข็มทิศของจิตท่านที่จะให้จิตของเรานั้นดำเนินและมุ่งไปสู่ความสงบสุขของชีวิตแล้วให้ท่านตั้งอกตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติจิตรักษาจิตของตนให้สงบรักษาจิตของตนให้มีกำลังรักษาจิตของตนให้มีพลังแล้วจิตของเราก็จะได้ทรัพย์ภายในอันประเสริฐจะได้ทรัพย์ภายในอันสำคัญยิ่ง
ขอความเจริญงอกงามในธรรมทั้งหลายจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้สดับฟังรายการธรรมะออนไลน์ตามที่เราได้ฟังมาเรื่อยๆบ่อยๆขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆทุกประการเทอญ

ก็นมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0944

0: ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธทังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะคมนังนิธิตังยาวไปนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิ
0: สุรามิไรยะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยามัจจาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามินัจจคีตวาติตวิสุขทัสสนาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาติตวิสุขทัสส ติสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: มาลาคันธะวิเรปนะธารณะมันดานาวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: มาลาคันธะวิเรปนะธารณะมันดาวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อุตยาสยนบหาสยนาวิรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อุจาสยนาปะหาสยนาวิรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อิมานิอัตถะสิกขาปทานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคะสัมปทาสีเรนะนิปุติงยันติตัตมาสีรังสุทะเยโอกาสต่อไปนี้ญาติโยมทั้งหลายจงพากันตั้งใจฟังโอวาทต่อไปจงตั้งอยู่ในความสงบทุกท่านเพราะว่าวันนี้เป็นธรรมเทศนาที่ถ่ายทอดออกจากพระองค์หนึ่งไปหาพระองค์หนึ่งเพราะเกี่ยวกับแก่การภาษาวันนี้อาตมาได้รับนิมนต์จากคุณแจ็คซึ่งเป็นลูกศิษย์เก่าให้มาช่วยอบรมซึ่งธรรมะในที่นี้ด้วยซึ่งอาตมาที่มาเห็นประชาชนทั้งหลายต้องการประพฤติปฏิบัติธรรมะเป็นส่วนมากอยู่ในสถานที่นี้ก็มีความอิ่มอกอิ่มใจด้วยเพราะว่าในเวลาปัจจุบันนี้พวกชาวนักปฏิบัติทั้งหลายหรือชาวมนุษย์ทั้งหลายนั่นเพิ่งมีความเดือดร้อนกระวนกระวายหาความสงบได้ยากการระงับซึ่งความวุ่นวายทั้งหลายเหล่านี้นั้นนอกจากความสงบไม่มีซึ่งแก๊ไร่เป็นประธานจัดสถานที่ขึ้นให้มีความสงบระงับเพียงนี้จึงเป็นสิ่งที่สมควรมากที่สุดอย่างเราทั้งหลายจะรู้ได้ง่ายๆว่าวันนี้ ซึ่งมีการพูดน้อยหรือมีการไม่พูดนั้นก็เห็นประโยชน์แล้วว่ามันเป็นอย่างไรมันมีความสงบอย่างไรไหมอย่างนี้เราควรจะรู้กันแล้วว่านี่คือความสงบอันหนึ่งสิ่งที่ให้ทำความสงบนั้นคือธรรมะธรรมะคือสภาวะที่ถูกต้องทั้งหมดมีสิ่งที่ถูกต้องนั่นเรียกว่าธรรมะธรรมะนี้ไม่มีของใครเป็นเจ้าของธรรมะนี้คือความจริงที่ตั้งอยู่ในโลกเมื่อตั้งโลกมาเมื่อไรสภาวะธรรมทั้งหลายก็ตั้งอยู่อย่างนี้เหมือนประหนึ่งว่าน้ำในพื้นดินซึ่งมนุษย์ทั้งหลายซึ่งขุดดินลงไปเห็นน้ำไม่ใช่ว่าไอ้คนนั้นได้แต่งน้ำน้ำมีอยู่แล้วแต่นาน เราเพียงที่จะว่าขุดบ่อลงไปให้เห็นน้ำเท่านั้นน้ำเป็นสภาพเดิมมีอยู่อย่างนั้นธรรมะนี่เหมือนกันอย่างนั้นก่อนจะประพฤติธรรมะท่านให้สมาทานซึ่งศีลอย่างพุทธบริษัทได้สมาทานกันวันนี้เรียกว่าศีล8ประการนั้นเพราะว่าการปฏิบัติธรรมอย่างยอดมันมี3ประการคือศีล1สมาธิ1ปัญญา1สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เราจะมีเครื่องอุปกรณ์รักษาทั้งหลายเหล่านี้เราทุกคนนั่งอยู่ในที่นี่มีแล้วมีกาย1มีวาจา1มีใจ1พร้อมแล้วสมควรที่จะต้องปฏิบัติธรรมะได้แล้วศีลดังกล่าวมานี้มี8ประการนั้นก็เพียงว่าเป็นข้อห้ามเท่านั้นยังไม่เป็นศีลเป็นข้อห้ามคล้ายๆกับกฎหมายอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นห้ามเป็นกฎหมายเท่านั้นเมื่อมนุษย์เราทั้งหลายนั้นมาประพฤติตามปฏิบัติข้อห้ามอันนั้นมันก็เกิดเป็นศีลขึ้นมาทุกคนการปฏิบัติรวมยอดจะมี2ประการ1เรียกว่าศีลธรรม2เรียกว่าธรรมะร้วนคือการปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์อันแท้จริงมีแล้วใช่ไหมทุกคนเอากายมาทุกคนไหมเอาใจมาไหมเอาวาจามาไหมมีพร้อมไหมหรือเอาไว้บ้านก็มีหรือเอามาทางนี้หมดตรวจรู้ระรู้นะนี้มีแล้วเราไม่บกพร่องโดยประการอะไรเลยมีเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างเราทั้งหลายนั้นมีความเป็นทุกข์เพราะใจขาดอาหารขาดอาหารทั้งใจใจเราขาดอาหารที่ดีแต่ว่าอาหารร่างกายของเรามันพอสมควรแล้วทุกคนเหลืออาหารทางใจคืออาหารทางจิตที่มาปฏิบัตินี้เราพร้อมที่จะให้อาหารทางจิตให้จิตเรามันอ้วนอันนี้พูดตามความรู้สึกที่อาตมาได้ก้าวเข้ามาสู่ชาวตะวันตกนี่เป็นอย่างนั้นคือจิตไม่มีอาหารจิตเรานั้นก็หมายความว่าปล่อยจิตไปตามอารมณ์อารมณ์เป็นอย่างไรก็ปล่อยจิตไปตามอารมณ์อย่างนั้นผลที่สุดแล้วก็อารมณ์นั้นก็ดึงเราไปสู่ความทุกข์เราทั้งหลายไม่มีปัญญาคือมันปราศจากอาหารนั้นเห็นความสุขก็ตะคุบเอาเห็นความทุกข์ก็ไปตะคุบเอาว่าเห็นสุขเป็นอย่างหนึ่งเห็นทุกข์มันเป็นอย่างหนึ่งไม่รู้จักแก้ไขในส่วนตัวของเราใครเคยได้รับความสุขทางใจไหมไอ้ความสุขอยู่นานไหม
2: How about that happiness? Did it stay for very long?
0: นั่นไอความสุขนั้นมันจริงไหมถ้าความสุขมันจริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เราขาดการพิจารณามิฉะนั้นไอคุณแจ็คจึงได้ตั้งคณะกรรมฐานขึ้นเนี่ยจะปฏิบัตินั่งให้สงบเพื่อรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เราปฏิบัติธรรมะอย่างอื่นมีแล้วพร้อมทุกอย่างแต่ว่าสิ่งปัญญาที่จะให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้ทุกข์เกิดรู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์นี่ไม่มีหรือน้อยเกินไปเคยมีทุกข์ไหมเคยมีสุขไหมสุขทุกข์อะไรมีราคามากกว่าการรู้ไหมเคยพิจารณาไหมเข้าใจอย่างนั้นถ้าสุขมันจริง นะถ้าสุขมันเป็นของแน่นอนมันคงไม่แปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นถ้าความทุกข์มันแน่นอนมันก็ไม่แปรปรวนเป็นอย่างอื่นสองอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าที่ผู้รู้ทั้งหลายให้รู้จักธรรมะสิ่งที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ก็เพื่อระงับความสุขความทุกข์เรียกว่าความสงบความสุขนั้นยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความทุกข์ก็ยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความสงบนั้นสงบจากสุขสงบจากทุกข์นั่นเองโยมทั้งหลายถ้ารู้จักน้ำตาจะไม่ได้ไหลอีกต่อไปแล้วถึงความสงบอย่างนั้นคือธรรมะที่เรานั่งนั่งกรรมฐานนี้มันน่าจะสงบนะไม่ได้ไปทำอะไรนะนั่งอยู่เฉยๆดูลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นมันก็ยังมีความวุ่นวายอยู่มันเป็นเพราะอะไรนี้เคยพิจารณาไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เคยพิจารณาไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นปัญหาที่พวกเราทั้งหลายจะได้พิจารณาเพราะธรรมะทั้งหมดนั้นมันตกอยู่ในสภาพความจริงความจริงนั้นมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่มันไม่จริงที่เรียกว่าไอ้ความเที่ยงมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ว่ามันไม่เที่ยงพวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้จักว่าสิ่งทั้งหลายตัวนี้มันแปรเปลี่ยนไปได้ก็ได้ไปถืออันเดียวว่าให้มันเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นทุกข์ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงพิจารณาแล้วยอมรับความจริงที่เราไม่ยอมรับความจริงคือไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงมันจึงเกิดความวุ่นวายเกิดทุกข์ขึ้นมาอย่างนั้นถ้าเรารับว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นก็เห็นความจริงเท่านั้นแหละมันจะไปที่ไหนล่ะเปรียบเทียบเมืองไทยไอ้เมืองไทยไทยแลนด์น่ะที่ฝึกธรรมะมาถ้าหากว่ามีการเจ็บป่วยหรือมีอายุมากขึ้นมาป่วยพระท่านไปเทศว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเองของมันมันมีเกิดแล้วมันมีแก่แล้วมันมีเก็บมีตายอย่างนี้คนแก่เมืองไทยจะยกมือขึ้นรับเพื่อจะรับพิจารณาดูเหมือนว่าชาวตะวันตกนี่บางคนมาพูดถึงความแก่แล้วไม่อยากจะรับฟังไงอยากจะให้มันหนุ่มอยู่เรื่อยอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ดูถูกชาวตะวันตกนะชาวตะวันตกก็เป็นพี่เป็นน้องทั้งหมดนั่นแหละแต่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นโดยมากถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ยังไม่ยอมรับธรรมะไม่ยอมรับความจริงคือปกปิดทุกข์ไว้ในตัวของเราอยู่เสมอจึงไม่มองเห็นทุกข์จึงออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะไม่มองเห็นทุกข์นั่นเองอันนี้อาตมาขอฝากถึงแม้ยังไม่พอใจก็ฝากไปพิจารณาดูจะเป็นไงจะจริงไหมนั่นแหละคือความจริงแล้วแต่ว่าลักษณะที่เราไม่ยอมรับนั้นไม่ยอมรับคนที่ไม่ยอมรับนั่นเรียกว่าคนยอมรับความทุกข์ไว้ในใจของเราถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ถูกจุดของธรรมะเสมอว่าเรามีเราคันศีรษะเรานะเราเอามือเรามาเกาขาของเราอย่างเงี้ยมันไม่ถูกจุดมันนะมันก็ไม่หายความรำคาญแต่นั่นแหละถ้าเราคันศีรษะเราก็เกาที่ศีรษะของเราซะคันที่ขาเราก็แก้ที่ขาเราซะไอ้ความลำบากรำคาญมันก็หายไปเท่านั้นโยมลองดูสิวันหลังน่ะถ้ามันคันบนที่สายมาเกาขานี่มันจะถูกจุดมันไหมอ นี่เป็นหลักธรรมะหลักธรรมะทุกวันนี้เราทำไมเราถึงทุกข์ไม่หายคือเราเลี่ยงทุกข์ไว้นึกว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นของดีจะทิ้งไปก็กลัวมันนะนึกว่ามันเป็นสุขนะก็เลี่ยงทุกข์ไว้ทุกข์มันก็อยู่สบายเราก็ร้องไห้ไปเรื่อยไม่สบายให้นั่งก็ไม่สบายให้นอนก็ไม่สบายให้อาหารดีๆก็ไม่สบายใจมันเป็นทุกข์อยู่เพราะอะไรให้อาหารไม่ถูกอาหารไม่พอมันไม่ถูกเรื่องมันคือเกาไม่จุกไม่ถูกจุดคันมันก็ไม่หายเนี่ยจะไปแก้โดยวัตถุต่างๆไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาจะไปแก้วัตถุไม่ได้จะวัตถุสร้างขึ้นเนี่ยมันพอกับใจของคนนั่นพอไม่ได้นอกจากว่าเรารู้เรื่องของธรรมะเรื่องอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังความมันเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เป็นความจริงหรือเกินเป็นสัจธรรมถ้าเป็นสัจธรรมจริงๆเรื่องรู้เรื่องของอนิจจังเช่นนี้แล้วถ้าหากว่าใครนับถือคริสต์ก็เรียกว่าเห็นพระเจ้าใครนับถือพุทธก็เรียกว่าเห็นพระพุทธถ้าใครมาเห็นอนิจจังอยู่ในพุทธศาสนาก็ไม่เจอพระพุทธอยู่ในคริสต์ก็ไม่เห็นพระเจ้าก็ไอ้พระเจ้ากับพระพุทธเจ้านั้นมันอันเดียวกันเท่านั้นเนี่ยธรรมะอันเดียวกันถ้าเห็นอนิจจังก็เห็นความจริงอันเดียวกันทุกคนไม่แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นฉะนั้นวันนี้จึงให้ญาติโยมทางไหนทำความสงบดูไหมเรื่องที่ทำความสงบนี้บางแห่งก็สงสัยเหมือนกันการนั่งหลับตาบางคนก็เคยพูดว่าอู้ฉันไม่ไปแล้วนั่งหลับตาแต่ลืมตาอยู่มันก็ยังไม่เห็นนะจะไปหลับตามันจะไม่เห็นอะไรอย่างนี้แล้วครูในดึกซึ้งเข้าไปอีกว่าเรานั่งแล้วลืมตาเดี๋ยวนี้นะลืมตาเดี๋ยวนี้เรามองไปเห็นบ้านได้มั้ยมองเห็นบ้านสายตาเราถึงมั้ยถ้าดับตาแล้วอย่างนี้นี่เอาจิตเพ่งไปถึงบ้านเราได้มั้ยดูอย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงให้นั่งสมาธิเดี๋ยวให้มันรวมเข้ามาให้มันเป็นกำลังเพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆได้ไอ้ความเป็นจริงแล้วอาตมาสอนกรรมฐานที่นี่พูดหลายไปสักหน่อยนึงไอ้ความเป็นจริงของไม่มากขนาดนั้นของนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่ของมากอย่างนั้นนี่พูดตามอาการของจิตเท่านั้นเนี่ยไอ้เรื่องปฏิบัติให้ที่สงบนี่มันไม่มีอะไรมากอย่างแก๊กว่าไม่ให้พูดอย่างนี้ก็ดีแล้วพูดไม่เคยพูดกับคนอื่นก็พูดกับตัวของเราเนี่ยนั่งก็พูดอยู่งั้นไม่มีปัญหาก็พูดอยู่อย่างนั้นเนี่ยพูดกับตัวของเราถามตัวเราอยู่นั่นเนี่ยนี่เรียกว่าพูดอยู่ในความสงบไม่ใช่พูดอยู่ในความวุ่นวายเคยพูดไหมเคยพูดกับตัวของตัวไหมเนี่ยที่ห้ามไม่ให้พูดกับคนอื่นเนี่ยนั่งเคยพูดกับตัวของเราไหมเคยพิจารณาไหมเนี่ยนี่คือจุดธรรมะจะเกิดขึ้นตรงนั้นธรรมะจะเกิดขึ้นตรงนั้นความจริงจะเกิดขึ้นตรงนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นตรงนั้นไอ้การแก้ปัญหาจะเกิดตรงนั้นตรงนั้นเป็นที่เกิดของธรรมะตรงนั้นเป็นเหตุที่เกิดธรรมะไอ้สิ่งที่มันวุ่นอยู่นั่นน่ะอาการที่เราทำไปโดยกายของเราก็ดีพูดโดยวาจาของเราก็ดีเราจะไปอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาแล้วเป็นอดีตนั้นอย่างนี้นะบัดนี้เรามานั่งให้มันสงบมันจะรวมเข้ามามันมากเหลือเกินมันมากไม่รู้มันมาจากไหนเราไม่รู้จักว่ามันมาจากไหนเราไม่ได้เก็บมันมารวมไว้
3: ก็มันมีสุขแล้วก็ปล่อยมันไปซะมันมีทุกข์ก็ปล่อยมันไปซะมันอยากเที่ยวทีนี้ก็ปล่อยมันไปซะมันไม่รวมกันทุกคนรู้มันไม่มีอะไรถ้ามานั่งแล้วบางคนแหมนั่งไม่ค่อยจะได้เลยมันมามากเหลือเกินคือมันมารวมกันแล้วมันปิดข้างนอกมันไว้มันมารวมข้างในอย่างนี้บางคนก็รำคาญใจตรงนั้นแหละตรงธรรมะจะบังเกิดขึ้นมาความจริงจะเกิดขึ้นตรงนั้นให้อดทนนั่นแหละท่านเรียกว่าอารมณ์มันเข้ามาทางตาและหูจมูกลิ้นกายจิตมารวมอยู่ที่จิตนี้นั่นเรียกว่าช่องอารมณ์อันนั้นแหละมายั่วยวนจิตของเราที่ไม่ให้สงบยั่วยวนจิตของเราไม่ให้สงบคืออารมณ์ที่เรามานั่งอย่างนี้คือให้รู้จักอารมณ์อารมณ์นี้ก็สักว่าอารมณ์เท่านั้นมีความสุขขึ้นก็วูบเดียวก็หายไปมีทุกข์เกิดแล้วหายไปเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากมายตา2หู2จมูก1ลิ้น1กายนี่เรียกว่าเป็นมรรค8ประการตา2หู2จมูก2ลิ้น1กาย1ใจเป็นผู้ที่เดินมรรคแต่ว่ามรรคอยู่ในตำราไม่ใช่อย่างนี้นะอยู่ในหนังสือไม่ใช่อย่างนี้อันนี้มรรคที่ให้เราเห็นชัดในตัวของเรานี่ตา2หู2จมูก2ลิ้น1กายนี่จิตเป็นคนเดินนี่คือมรรคอันนี้แจ็คก็พูดไปแล้วล่ะมรรคอาตมาพูดมรรคที่มันนั่งอยู่ตรงนี้มีอยู่นี่นะน้อมเข้ามาเห็นในตัวของเรานี่คือมรรคมรรคแต่แปลว่าทางเดินหูนี่ก็เป็นทางเดินเข้ามาแห่งเสียงจมูกนี่ก็เป็นทางเดินเข้ามาแห่งกลิ่นลิ้นนี่ก็เป็นเดินทางเดินเข้ามาแห่งรสทั้งหลายโผฏฐัพพะคือร่างกายสำหรับถูกต้องเป็นทางเดินเข้ามาแห่งโผฏฐัพพะเดินเข้ามาอย่างนี้เป็นทางกายทางจิตเป็นคนรับสำหรับที่รู้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดมิฉะนั้นแจ็คจึงตั้งข้อปฏิบัติขึ้นมาตรงนี้ท่านเห็นทำสมาธิให้กำหนดจิตกำหนดจิตอย่างเดียวคือมรรคทั้งหลายมันมารวมอยู่ที่จิตแล้วตาหูจมูกลิ้นกายมารวมอยู่ที่จิตเราจึงเอาจิตอันนี้แหละฝึกจิตอันนี้ให้อยู่กับลมหายใจเรียกว่าการทำใจให้เป็นหนึ่งถ้าทำเช่นนี้เราจะรู้จักจิตของเราแล้วก็รู้จักอารมณ์ของเราแยกออกกันเป็นจิตเป็นอารมณ์ถ้าแยกไม่ออกเราก็เป็นทุกข์ลำบากให้โทษอย่างอื่นเรื่อยๆไปเช่นว่าจิตนี่บางครั้งนะจิตเป็นจิตบางครั้งนี่มันเกิดโทสะขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมานะไม่ใช่จิตที่มันเกิดตัวนั้นขึ้นมามันมีอารมณ์มากระทบให้จิตหลงเป็นโทสะขึ้นมาเช่นแก้วใบนี้นะถ้าใจเราไม่มีโทสะเราก็สบายใส่น้ำกินสบายนะอีกวันหนึ่งจิตมันจะกระทบซึ่งอารมณ์ถูกยุแย่ของอารมณ์อ่ะให้จิตโกรธขึ้นมากที่สุดอาจจะเอาถ้วยใบนี้พุ่งไปใส่ดินก็ได้ใส่ไม้แตกอย่างนี้นี่มันเกิดโทษอย่างคือไม่รู้เรื่องจิตของเราเนี่ยมันเกิดเป็นกิเลสอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงอ่ะถ้วยใบนี้น่ะมันไม่มีอะไรจะเอามันคว้างไปให้มันแตกมันก็ไม่มีอะไรจะวางไว้ก็ไม่มีอะไรไอ้ทุกวันทุกวันใช่ถ้วยใบนี้มีประโยชน์ใจดีถ้าใจมีกิเลสขึ้นมาเอาถ้วยนี่คว้างไปทิ้งก็ได้แตกก็ได้ใครผิดมาถ้วยผิดหรือจิตของเรามันผิดเนี่ยทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทุกวันถ้าเป็นอย่างนั้นทุกวันเห็นจะไม่มีถ้วยใส่เนาะนี่มันแน่นอนยังไงไหมคิดว่าจิตที่มันโกรธขึ้นมามันก็พุ่งขึ้นมาเห็นอันนี้ไม่ชอบใจก็ทิ้งไปเห็นอันนี้ไม่ดีไอ้ความเป็นจริงอันนี้มันไม่มีอะไรมันอยู่อย่างนี้เ พราะความเห็นผิดที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นกิเลสเท่านั้นเนี่ยจึงทุบแก้วนี่ทิ้งไปทุบถ้วยนี่ทิ้งไปไอ้ความเป็นจริงทำเช่นนั้นมันไม่เป็นประโยชน์ไอ้ถ้วยใบนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ขนาดนั้นก็ยังไม่รู้จักตัวของเรานะไม่รู้จักตัวของไม่รู้จักแก้ไขของเราทั้งนั้นแหละถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ขนเอาถ้วยมาทุบทิ้งหมดเท่านั้นเนี่ยอย่างนั้นแก้จิตของเจ้าของโทษอยู่ตรงนี้ไปให้โทษคนอื่นอย่างนั้นอันนี้เรื่องอาการของจิตมันเป็นอย่างนี้เราหลงอารมณ์วันนี้
0: อันนี้วันนี้ฟังให้ดีนะบางคนจะเข้าใจว่าท่านอาจารย์นี่พูดธรรมะอะไรอย่างนั้นนี่คือตัวธรรมะแท้ธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะอะไรที่เป็นธรรมะอะไรที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีอยู่ในนี่มีธรรมะทั้งนั้นโยมนั่งทับจนกับธรรมะทั้งนั้นเนี่ยนอนทับกับธรรมะทั้งนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นจริงมันเป็นธรรมะทั้งนั้นไม่จบธรรมะไม่จบธรรมะมันมีอยู่ทั่วไปไม่ใช่ว่าธรรมะมันมีอยู่ในตัวหนังสือตัวหนังสือน่ะก็ชี้บอกธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะอาตมาเทศวันนี้ก็เทศเรื่องธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะถ้าตัวธรรมะนั่นโยมจะปฏิบัติจะรู้ชัดเองอย่างนั้นขึ้นในจิตของโยมนั่นเองวันนี้พูดธรรมะแล้วก็วันนี้จะไม่พูดมากต่อนี้ไปก็จะให้มีความสงสัยอะไรเล็กๆน้อยๆจะให้ถามปัญหาเวลาไม่มากพูดธรรมะมันจบไม่ได้หรอกพูดกันทั้งวันกันทั้งคืนมันก็ไปของมันอยู่อย่างนั้นอย่าสงสัยหลายนะพวกชาวตะวันตกนี่สงสัยมากเหลือเกินไม่หยุดยิ่งก็ไปดูนิวยอร์กเนี่ยปัญหามากเหลือเกินเนี่ยฉะนั้นคนนี้จึงมีปัญหามากแต่พี่ให้โอกาสแล้วก็ยังอยู่อีกหลายวันเนาะค่อยๆศึกษาไปยังอยู่หลายวันที่มาทำนี่ก็เรียกว่ามาเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนของไม่มีราคาทิ้งเอาของมีราคาเข้ามาไว้เคลียร์มันออกไปเคลียร์ออกของไม่ดีในใจเรามีอยู่ไหมยังเหลืออยู่ไหม นี่แหละที่มีเราก็รู้ที่มานี่พยายามเคลียร์นี่ออกอันนี้มันพาวุ่นวายอยู่นี่เป็นเรื่องราวนี่ของที่ไม่ดีนี่มันวุ่นวายในตัวคนทุกๆคนนี่มาทำเช่นนี้ก็มาเพื่อละความชั่วละเครื่องที่มันวุ่นวายออกไอ้เครื่องวุ่นวายนั้นก็ต้องรู้จักทุกคนนะมั้งเนี่ยเนาะให้ถามเจ้าของเองเถอะสบายดีไม่ได้พูดแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นมารู้อ่ะไอ้ที่ควรที่ไม่ควรดีไม่ดีนั้นรู้จักจิตของเจ้าของต้องแก้เอาเองรู้แล้วต้องแก้เอาเองเคลียร์มันออกค่อยๆเคลียร์ออกพยายามเคลียร์ไม่หมดง่ายๆนะนานนะมันมากธรรมะนี่ฟังง่ายนะแต่ทำยากนะ เป็นไงไหมนี่ฟังง่ายทำยากเป็นไงไหมนั่นแหละเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นฟังง่ายๆแต่ไปทำเนี่ยมันยากก็ดูที่ท่านนั่งตาก็ให้ดับแต่แล้วมือก็วางไว้หมดแล้วไม่มีลมหายใจอย่างเดียวเท่านี้นะก็ยังไม่ชอบจะทำเลยนะไม่สบายคิดนู่นคิดนี่ไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรมาอีกซะแล้วนะมันน่าจะสบายแล้วนะนั่งเฉยๆดูลมหายใจออกมันสบายอาตมาว่ามันหมดเท่านั้นเนี่ยมันสบายแล้วอันนี้ยังคิดไปถึงโน่นอันนี้ว่าก็ว่าใส่มันวุ่นของเก่าที่สะสมไปนานแล้วมันเกิดขึ้นมาเป็นพยามานี่ไม่ใช่อื่นหรอกแล้วเคลียร์ออกให้หมดถ้าเคลียร์ออกหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะเคลียร์ก็นั่งสบายเดินสบายนั่งสบายนอนสบายสงบเลยเท่านั้นแหละความหมายนั่นมีอะไรหรอกเคลียร์ของเก่าออกของใหม่อย่าเพิ่มเข้ามาก็หมดเท่านั้นแหละแต่มันฟังง่ายแต่มันทำยากอย่าไปแก้ที่อื่นนะแก้ที่ตัวเรานี้ไอ้ความชั่วทั้งหลายไม่ไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่นี้ไม่ใช่อยู่ในป่านี่
3: ไม่อยู่ในทะเลไม่อยู่บนอากาศไม่อยู่ที่นี่ปลามันไม่มาทุกข์กับเราหรอกทะเลมันไม่มาทุกข์กับเราหรอกข้างนอกมันไม่มาทุกข์กับเราเรามันปรุงแต่งขึ้นในตัวของเรานี่เองมันเกิดอยู่ที่นี่ก็ทำให้มันดับลงตรงนี้แหละมันเกิดที่นี่ทุกคนต้องเอาไปภาวนาพิจารณาอันนะปีที่ต่อไปวันที่ต่อไปมาทำกรรมฐานเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมากมากดีขึ้นเมื่อมันดีขึ้นมากมากก็อยู่เนื้อดีเท่านั้นก็ได้หมดเท่านั้นนะชั่วก็ไม่อยู่มันดีอยู่ก็ไม่อยู่อยู่เนื้อดีที่แรกเขาทำชั่วละมันออกไปแต่มันดีมันก็เกิดขึ้นมานะเมื่อดีดีขึ้นมาไม่ดูจะดีก็ชั่วอยู่นะเป็นทุกข์อยู่นะขึ้นข้างบนมันซะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเลยสบายนะ
4: ขอโอกาสกับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต่อไปนี้คุณแจ็คขอนิมนต์ให้บรรยายธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายด้วยดังนั้นจงตั้งใจฟังด้วยปัญญาเพราะโอกาสไม่ค่อยจะมากหรืออีกประการหนึ่งพวกเราทั้งหลายนั้นก็ได้อบรมมาแล้วพอสมควรวันนี้หรือคราวนี้ก็นึกว่าเป็นโชคดีของอาตมาด้วยของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายด้วยที่ได้มาพบกันในที่นี้มาพักที่นี้ก็ได้รับอุปการะจากพวกท่านทั้งหลายได้ความสบายทุกประการดังนั้นอาตมาจึงจะขอมอบให้คำพูดหรือมอบธรรมะอันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับพวกท่านทั้งหลายด้วยพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกก็เป็นผู้มีความคิดแปลกต่างกับพวกโลกทั้งหลายแล้วพวกโลกทั้งหลายเขาอยู่ที่สนุกสุขสบายแต่เราอยู่ในป่าอย่างนี้ก็เห็นจะมีความหมายอย่างประเสริฐเราแสวงหาที่สงบระงับตามหน้าที่ของผู้ชอบความสงบระงับการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ธรรมะสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ไม่บรรจุธรรมะไม่มีอย่างนั้นธรรมะจึงมีทั่วไปในสกลโลกอันนี้ที่เป็นรูปก็เป็นธรรมะที่เป็นอรูปก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ท่านให้แสวงหาธรรมะหาที่ปฏิบัติธรรมะหาในที่มันสงบระงับเพื่อทำจิตให้สงบระงับอยู่ที่ไหนก็ตามพระมุนีท่านตรัสว่าให้รู้จักโทษปฏิบัติเพื่อให้รู้จักโทษให้รู้โทษอย่างสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงให้ความสงบนี้มันก็ดีแต่ว่าถ้าไม่รู้จักความเป็นจริงของมันแล้วก็เป็นโทษมันกันไหนความสงบนี้ความสงบนี้มันก็มีโทษของมันมันให้เราสงบมันให้อยู่สบายเป็นสุขอย่างนี้ก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกัน เมื่อไปพบที่ไม่สงบแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกดังนั้นจึงสถานที่ภายนอกจึงจัดว่ายังไม่เป็นสถานที่หมดจดอย่างดีที่หาความสงบแต่ท่านให้ยึดสถานที่ที่สงบให้เป็นที่ปฏิบัติเท่านั้นแต่ไม่ให้มั่นให้ยึดแต่ว่าไม่ให้มั่นเพราะว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องท่านจึงจัดว่ามันอยู่ที่มรรคคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามสัจธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิสุขท่านก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่มีสุขเกิดมาท่านให้ยึดแต่มาให้มั่นมีทุกข์เกิดขึ้นมาท่านก็ให้ยึดแต่ว่าท่านมาให้มั่นอันนี้คงเข้าใจถ้าติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในความสงบมันก็เป็นกามสุขันนิกานิโยโคถ้าติดอยู่ในความไม่สงบมันก็เป็นอัตตะกิระมัฏฐานิโยโคดังนั้นการปฏิบัตินี้จึงจะต้องให้ปัญญาเกิดให้รู้จักโดยปัญญาอยู่ด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญาดูด้วยปัญญาการกระทำทุกอย่างทำด้วยปัญญาทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมะการรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ว่ามันมีสองอย่างมีกายอย่างหนึ่งมีจิตอย่างหนึ่งสองประการนี้เท่านั้นไม่ต้องรู้มากเรียนมากอะไรมากมายมีกายกับจิตเท่านี้ก็พอเห็นอะไรทุกอย่างน้อมกลับมาเป็นโอปนายิกะธรรมให้เห็นเฉพาะกายจิตเจ้าของนี้อันนี้อาตมาเห็นในเฉพาะเจ้าตัวเองในสมัยหนึ่งเข้าไปอยู่ในป่าสงบเนี่ยเมื่อออกมาแล้วมันอยู่ติดบาดคนบ้านคนเขาไปมันเล่นดนตรีกันอยู่ไม่สงบรำคาญทำไมถึงรำคาญอย่างนั้นก็เพราะว่าเสียงดนตรีนั้นมากวนเรามีความเห็นผิดอย่างนี้อยู่ไปก็ไม่สบายใจเพราะเข้าใจว่าเสียงดนตรีมากวนเราอยู่ไปหลายวันทุกข์มันเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่หนีจากที่นั่น

ไปกวนเขาก็เข้าใจว่าเขามากวนเรามันผิดแท้ๆอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้เราไม่สบายนั่นนะอันนี้ก็เป็นธรรมะนอกคัมภีร์เป็นตำรานอกคัมภีร์เหมือนกันถ้าเราคงจะไปอ่านอยู่ในคัมภีร์คงจะไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นยังไงกันอันนี้ไปนั่งอยู่ในป่าเอากายไปนั่งทําจิตให้สงบปัญญามันเกิดขึ้นมานี่เรียกว่ามันดูในจิตของเจ้าของนั้นเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนี้มันก็ตัดปัญหานั้นได้นั่นแหละจึงได้มาเห็นเพื่อนปฏิบัติเนี่ยจึงอยากจะขอฝากไว้อย่าเพิ่งลืมตัวนะอย่าเพิ่งลืมเคยพลาดมาแล้วพลาดมานึกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเหมือนอย่างหนึ่งก็เหมือนไม้สองอันไม้อันหนึ่งมันยาวสักฟุตหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีไม้อันเดียวเรามองขึ้นที่ถามไม่รู้ว่ามันสั้นมันยาวเพราะไม่มีเครื่องวัดถ้าเอาไม้อันหนึ่งมาวัดเข้าไปอีกสองฟุตจะเห็นไม้เราว่ามันสั้นถ้าเอามาวัดใหม่เอาสักครึ่งฟุตมาวัดจะเห็นว่าไม้ที่เราถืออยู่นี่มันยาวอันนี้ธรรมะนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นเมื่อมีเหตุมากระทบมันจึงฟุ้งขึ้นมาการปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์นี้ทุกวันมีครูมีอาจารย์มากทุกวันนี้มีครูมีอาจารย์มากแล้วแต่อุบายที่ครูอาจารย์จะสอนไปถ้าเราไม่รู้ทั่วถึงก็ลำบากทุกวันนี้มันเป็นของที่ลำบากเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรมันเป็นของลำบากถ้าเรามีปัญญารู้จักเช่นว่าเขาเรียนกรรมฐานกันแต่ทุกวันนี้เรียกว่าเรียนวิปัสสนาหรือสมถะด้วยวิปัสสนาอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นคำที่สมมุติขึ้นมาภาษาที่สมมุติขึ้นมาแต่อาตมาเห็นว่ารวมเขาทั้งสองอย่างนี้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเท่านั้นน่ะที่เราปฏิบัติธรรมะมันทำควบกันไปเลยทำทั้งสองอย่างไปในตัวเลยทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเป็นไปในนั่นเลยเช่นว่าเราทำจิตให้สงบเนี่ยทำจิตที่ให้สงบให้สงบนี้สงบด้วยจิตที่สงบนี้สงบสองประการสองอย่างหนึ่งที่เรามาอยู่ในป่านี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่ค่อยได้เห็นรูปจิตมันก็สงบอย่างหนึ่งสงบนี้จึงเป็นขั้นที่สงบครั้งแรกต่อไปนั่นท่านก็พยายามให้เกิดปัญญาเปลี่ยนซึ่งอารมณ์ทั้งหลายให้รู้ว่า อนิจจังทุกขังอนัตตาสามประการนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือเป็นอารมณ์ที่จะให้จิตเกิดปัญญาไม่ใช่อื่นตรงนี้ไม่ต้องกำหนดอะไรมากจะยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเมื่อถูกอารมณ์มาเมื่อไรให้ระลึกเสมอเมื่อนั้นมีสติอยู่ว่าอันนี้ถ้าเรามีความสุขทางใจหรือได้อารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นก็ดีก็เรียกว่าอันนี้มันไม่แน่เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามันไม่แน่อะไรทุกอย่างเกิดขึ้นมาตรงนั้นบอกว่ามันไม่แน่ทุกขณะไปเท่านี้นานๆไปจิตของเรามันจะรุกขึ้นมาเห็นว่าอันนี้มันก็ไม่แน่อย่างนั้นมันก็ไม่แน่เป็นของไม่แน่นอนทางนั้นเห็นอะไรอะไรที่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่จริงไม่จังจิตใจเรานี่ก็เลยไม่เอาจริงจังกับมันเท่านั้นเนี่ยอันนี้มันก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนกันสมัยก่อนที่เราเห็นว่าอันนี้มันจริงสุขนี่มันจริง

0: นี่มันจริงอะไรที่มันจริงจังถึงนั้นเราไปเข้าใจจนเกินไปซะไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ว่ามันไม่จริงไม่จังนั้นบางทีมันเปลี่ยนไปก็ผิดหวังเราก็ทุกข์เกิดขึ้นมานี่เปลี่ยนไปเมื่อไรก็ผิดหวังเรามันทุกข์เกิดขึ้นมามันก็เกิดปัญหาอยู่เรื่อยถ้าเห็นเรื่องของไม่จริงจังในธรรมทั้งหลายแล้วจิตใจเรามันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นปัญหามันก็หมดไปเมื่อปัญหาหมดไปก็เรียกว่าไม่มีอะไรแล้วสงบทางปัญญาก็เกิดขึ้นใครเคยมีความทุกข์ทางใจไหมใครเห็นทุกข์เกิดขึ้นทางใจไหมใครเคยเห็นไหมมีไหมนี่คือข้อปฏิบัติธรรมที่มันเกิดตรงนั้นแหละเกิดที่จิตของเรานั่นแหละเกิดตรงนั้นมันจะหลับลงตรงนั้นฉะนั้นพระองค์ท่านจึงให้พิจารณาอยู่ที่จิตของเรานั่นสุขมันต้องไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วทุกข์ก็ไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วสุขทุกข์มันเกิดที่ใจของเรานั้นไม่ใช่ที่อื่นนี่ท่านจึงให้รู้จักสมมุติอันนี้เช่นว่าไอ้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมานั่นนะหนึ่งสุขทุกข์เกิดเป็นสุขทุกข์ของธรรมดาอย่างหนึ่งทุกข์อันเกิดจากอุปาทานอย่างหนึ่งไอ้คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกแต่ว่ามันมีทุกข์ประจำสังขารเช่นว่าเราป่วยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีทุกข์ถ้าเราคิดไปถูกเรื่องของมันเรื่องป่วยก็เป็นธรรมดาของมันนะอย่างนี้มันไม่แน่แล้วเช่นนี้หรืออาการที่เราเจ็บปวดเอาเข็มมาฉีดเข้าไปตรงนี้ฉีดยาเนี่ยมันก็เจ็บเหมือนกันเจ็บอะไรเจ็บเฉพาะเอาเข็มมันแทงเข้าในหนังอะไรมันก็เจ็บนะสัมผัสมันเจ็บพระพุทธเจ้าก็เจ็บพระอรหันต์ก็เจ็บแต่ว่าเจ็บนั่นเป็นเพธรรมดาทุกคนจะต้องเก็บเป็นธรรมดาสัมผัสนี่เรียกว่าให้รู้จักอันนี้เป็นธรรมดาเหลือเกินที่ท่านให้รู้จักอีกประการหนึ่งที่มากที่สุดคือไอ้ทุกข์ที่มันเกิดมาจากอุปาทานนะนั่นเป็นทุกข์เกิดมาจากกิเลสจริงๆอุปาทานเหมือนฉีดยาเอาเข็มที่เราไปอาบด้วยยาพิษเนี่ยเอาเข็มอาบด้วยยาพิษเดี๋ยวก็มาฉีดเข้าไปแม้อันนี้มันเก็บมันปวดเรื้อธรรมดาเลยเกินนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่สุขเพราะอุปทานนี่ทุกข์เพราะมีอุปทานเป็นแบบนี้เหมือนกับที่เอาเข็มไปอาบน้ำยามาฉีดเข้าไปเอาปวดเก็บจนตายจนให้คนตายนี่อะไรเราเกลียดมีอุปทานความรู้สึกขึ้นมาสุขทุกข์มีอุปทานแม้อย่างน้อยก็ต้องตายทั้งเป็นรู้จักนะที่มันทำพิจารณาธรรมที่ตรงไหนนี่ธรรมมันเกิดตรงไหนมันดับตรงไหนเนี่ยอย่าไปดูที่อื่นดูที่จิตของเราจิตนี้มันเป็นกำลังมากที่สุดนะตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้ก็เป็นลักษณะเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะเหมือนกับรถยนต์ตารถยนต์มันมีแสงใหญ่สว่างอย่างนั้นแต่รถยนต์มันเห็นไหมหรือคนนั่งอยู่บนรถมันเห็นเนี่ยตัวรถยนต์มันเห็นแสงสว่างหรือเปล่านี่ก็เหมือนกันนะไอ้ความเป็นจริงแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์แต่รถยนต์ไม่เห็นเราก็เหมือนการน้อมเข้ามาเป็นโอปนายิกธรรมเราอยู่ในสถานที่ที่เราสงบนะสงบอยู่ที่นี่ในป่านี้ในที่นี่แต่เราก็ต้องการความสงบ บางทีบางคนเนาะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นความสงบเหมือนกันมันก็รถยนต์มีตาแต่ว่ารถยนต์มาเห็นคนนั่งอยู่บนรถยนต์นั่นเห็นอย่างนี้เหมือนกันให้เรารู้จักว่าธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นตรงไหนดับที่ตรงไหนอะไรมันเป็นอย่างไรอย่างที่จะรู้จักธรรมะเป็นเรื่องอุบายอย่างนี้เพราะว่าธรรมะเรามองไม่เห็นชัดไม่มีอะไรมีเรื่องอุบายอาตมาจึงชอบพูดธรรมะและพูดเรื่องอุบายให้เห็นอย่างนี้เห็นว่าเราเห็นโลกนี่วุ่นวายนะไอ้ความเป็นจริงโลกไม่วุ่นวายเราวุ่นวายเองของเราเนี่ยให้น้อมเข้ามาเช่นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมันแก่ใบมันร่วงลงไปเนี่ยเรามองเห็นก็รู้จักแล้วว่าเห็นต้นไม้แล้วก็มองเข้ามาหาเราอ่ะเป็นปัญจตังเวทิตโพวินยูหิอย่างนี้ต้นไม้มันแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นตัวเราแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นธรรมที่เสมอกันแล้วเห็นข้างนอกก็เห็นข้างในเห็นข้างในก็เห็นข้างนอกอันนี้ก็เป็นอนุสติเราอย่างหนึ่งเจ้าจะปรุงสังขารได้พิจารณาเรื่อยไปเมื่อเรารู้จักธรรมะเช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่เดินทางไปเดินไปแล้วก็เดินทางกลับมาแล้วก็หยุดอยู่นี่เป็นลักษณะของคนเดินคนกลับเดินไปก็ได้กลับมาก็ได้หยุดอยู่ก็ได้แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าหรือที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าเมื่อจิตถึงธรรมะอันแท้จริงแล้วอาการเดินไปก็ไม่มีอาการกลับมาก็ไม่มีอาการหยุดอยู่ก็ไม่มีนี่เข้าใจไหมว่าจะอยู่ที่ตรงไหนสิ่งทั้งหลายนี้มันจะปรากฏขึ้นมากับผู้ปฏิบัติอันนี้เป็นธรรมที่เรียกว่ามันเป็นสัจธรรมที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนะอันนี้เป็นสัจธรรมอยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่ของใครไม่ไปกับใครทั้งนั้นน่ะอยู่อย่างนั้นน่ะเดินไปก็ไม่ไปถอยกลับก็ไม่ถอยยืนหยุดอยู่ก็ไม่หยุดเหมือนกันไม่มีการเดินไปไม่มีการถอยกลับไม่มีการหยุดอยู่อย่างเนี้ยอันนี้ธรรมที่เป็นปัจจัตตังถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไปถึงที่ตรงนั้นจะไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นจบลงที่ตรงนั้นน่ะอย่างนั้นการปฏิบัติเช่นนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าระยะหนึ่งก็ปฏิบัติเป็นชั่ว10วัน20วันเดือนหนึ่งหรือตอนเช้าตอนเย็นเราได้มานั่งความสงบอย่างนี้ก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ยิ่งถ้าหากว่าให้มันยิ่งการสมาธินั้นก็ไม่ใช่การนั่งอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิเป็นวงกลมอยู่ดิให้เรามีสติพูดถึงด้านจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นวงกลมมีสติไม่ใช่ว่าบางทีก็เข้าใจว่าเรานั่งกรรมฐานนี่เราเลิกจากการกระทำนี่แล้วก็หมดกรรมฐานนี่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าให้มันหมดทีไม่ใช่มันเหมือนกระบอกดีโพกข้าวนี่บอกดีโพกข้าวมันอิ่มแล้วออกจากที่นั่งเดินไปมันก็ยังอิ่มนอนมันก็ยังอิ่มไปก็ยังอิ่มมันมีกำลังอยู่อย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นพอที่ว่าเราออกจากกรรมฐานนี้ไม่ใช่ว่าเราออกไม่ใช่ว่าเราหยุดเราจะต้องให้มีสติอยู่เรื่อยในจิตของเราอย่างนั้นเราทันหรือเปล่าการกระทบมันก็เป็นอย่างหนึ่งเช่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายนะมันจะกระทบอย่างเนี้ยนะเรียกว่าการกระทบเช่นว่านกมันร้องพอเสียงนกมันร้อง กระทบเฉยเมื่อนกมันร้องจบไปแล้วความรู้สึกคิดขึ้นในนี้แม่เสียงนกนี่มันสนุกวะสนุกนกมันไม่สนุกวะหรือคิดขึ้นมาแม่อยากจะจับนกมันไปเป็นอาหารนะอยากจะจับนกมันไปขายวะนี่นี่เรียกว่ามันเกิดจากตรงนั้นที่ไอ้กระทบเฉยๆเนี่ยได้ยินเฉยๆไม่มีอะไรเลยถ้ามีอวิชชาเป็นพื้นนะเมื่อกระทบปุ๊บแล้วมันจะเสียงนั้นสนุกดีอย่างนี้รูปนั้นสวยกลิ่นนั้นหอมเราชอบมันจะเป็นไปตามทํานองนี้อันนั้นเรียกว่าเรื่องกระทบเฉยๆมันอย่างหนึ่งเมื่อกระทบแล้วมันรู้ยึดหมายไปตามอาการทั้งหลายเหล่านั้นไปเก็บสิ่งต่างๆเข้ามารวมให้จิตของเรารู้สึกขึ้นนี่เรียกว่าการกระทบเฉยๆนี่ถ้าเรารู้จักการกระทบเฉยๆกระทบเพี้ยนเลิกไปยังไม่ก็ไม่มีอะไรการกระทบแล้วติดมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เราโกรธให้เราเกลียดให้เราชอบให้เราไม่ชอบนุ่งนังกันอยู่ตรงนั้นอันนี้ถ้าเราตามดูจิตของเราแท้ๆเราจะรู้จักอะไรมันเป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายต้องรู้จักในจิตของเจ้าของนั้นนี่เรียกว่าการปฏิบัติทางจิตไม่มีอะไรจะพูดมากนะให้โยมไปลองนะทดลองดูนะหรือพ้นทุกข์กันหมดหรือยังถ้ายังไม่พ้นทุกข์เอาไปลองดูนะเรียกว่าไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอะไรมากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทางหูก็เรียกว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบใจก็เรียกว่าอันนี้มันไม่แน่เท่านั้นแหละยืนไปถ้ามันเกิดขึ้นมาอะไรก็ไม่แน่นะสับมันตรงเดียวเท่านี้แหละเดี๋ยวปัญญาเกิดนะถึงแม้ว่ามันจะมีโกรธมีเกลียดเท่าไรขึ้นมาในใจของเมื่อไรก็อันไม่แน่นะมีแต่ไม่แน่ทั้งนั้นเดียวโยมจะเห็นของไม่แน่ขึ้นจริงๆก็เห็นของไม่แน่แหละไอ้ที่ของอะไรที่มันไม่แน่ของนั้นมันก็หมดราคาแล้วเห็นไหมของไม่จริงไม่จังมันก็หมดราคาแล้วมันก็อย่างนั้นเมื่อมันหมดราคาแล้วฉะนั้นเรารู้จักว่ามันหมดอย่างนั้นมันไม่แน่ทั้งนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็บอกมันไม่แน่เกิดมาหนึ่งมันก็เท่านั้นแหละนะเกิดขึ้นมาเมื่อไรก็เท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละจิตใจเราจะเป็นอยู่อย่างนี้จะเห็นชัดว่าไอ้คำที่ว่ามันไม่แน่นั่นเนี่ยเรียกว่าธรรมะธรรมะนั่นเนี่ยที่เราเห็นธรรมะเรียกว่าของที่ไม่แน่มันจะเป็นเหตุไม่ให้เรายึดมั่นหรือถือมั่นแต่ยึดมาแต่ไว้ไม่มั่นอย่างนี้เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะนะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ความรู้อันนี้อยู่อย่างนี้ตั้งอยู่เสมอในใจอย่างนี้อันนี้ให้โยมเอาไปลองดูถ้าไม่เชื่อเอาลองดูก่อนก็ได้ทำไปอย่างนี้ทำสมถะกรรมฐานก็ทำไปอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆไปไอ้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาต่อไปนั้นเราก็พอสมควรแล้วก็ยกให้มันมีปัญญายิ่งขึ้นกว่านั้นที่บอกว่าที่ว่ามันไม่แน่ศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่สำคัญนะแต่นักปฏิบัติวัดเราข้ามไปข้ามมาอยู่นี้ไม่เห็นเนี่ยคิดว่าทำอันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ยกขึ้นมาดูถ้าเรายกดูขึ้นมาเมื่อไรเรามีไหมเรามีความสุขเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าเคยมีไหมเรามีความทุกข์เกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าเรามีความพอใจเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าเรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าอันนี้มันต้องจะเป็นนิจการเลยทีเดียวทั้งหลายเหล่านี้เมื่อมันเกิดมาที่เฉพาะหน้าเรารู้จักเพราะเรามีสติอยู่เราอันนี้มันไม่แน่อันนี้ไม่แน่บอกทุกขณะเลยลองดูเถอะโยมจะบรรลุธรรมะ ในการเดินก็ได้การยืนก็ได้การนอนก็ได้นี่ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันจะค่อยๆ คลี่คลายออกไปด้วยจะได้มีปัญญาเกิดขึ้นไปลองดูนะไปทดลองดูเถอะมันจะเป็นยังไงไปลองดูสิมีไหมก็มันมีสิ่งที่ทดลองอยู่แล้วว่าไออารมณ์มันมาสะกิดอยู่ทุกเวลาน่ะมีไหมนะชอบใจมีไหมไม่ชอบใจมีไหมนั่นแหละถ้าอันนั้นมีอยู่ที่เรื่องชอบใจไม่ชอบใจมีอยู่ก็เป็นเรื่องชอบใจมาชอบใจเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งนะถ้ามันเรื่องธรรมดาเนี่ยเป็นเรื่องอุปทานนะนะมันจะไม่ให้เราสบายนะมันจะไม่ให้เราสบายมันจะเหมือนเอายาเหมือนเอาเข็มไปอาบยาพิษมาฉีดเข้าไปนะทนมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเรารู้จักแก้ปัญหานี่จิตใจเราก็สงบตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่จะให้ถามปัญหาข้อข้องใจสักหน่อยพอสมควรนะถ้าอาศัยการพูดหนึ่งก็ไม่จบหรอกกระทั่งคืนสองคืนมันก็จบไม่ได้เคยมีไหมโยมได้ยินเสียงมันมาแล้วก็รู้สึกว่าเสียงมันมากวนเราเนี่ยเคยคิดไหมเสียงมากวนเราหรือเราไปกวนเสียง
1: Did it come to bother us or did we go to bother it
0: ระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะ
2: But it points towards a difficulty I have with what you're talking about. Right? Suppose there's a smell that has come to bother me, and that smell is the smell of smoke or fire. If I just sort of just say smell, smell, smell, maybe I don't respond to the fire. I mean, that's not so good. It worries me. That hasn't happened yet.
1: เขายกตัวอย่างสมมติว่าเรานั่งแล้วก็กำหนดจิตแล้วก็ได้ถูกกลิ่นเช่นควันทีนี้ถ้าหากว่าเราว่ากลิ่นควันกลิ่นควันเฉยๆก็อาจจะมีไฟไหม้เราก็ไม่ได้ลุกขึ้นก็ทำยังไงนะครับจะกำหนดหรือว่าจะให้ทำยังไง
0: เอออย่างนั้นนักภาวนาอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นดิไฟจะไหม้เราตายก็มันหนีไงนะก็นั่นไม่ใช่คนภาวนาดีกว่า
3: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4: เทศเมื่อวันที่13เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโน
5: ผมกระวนกระวายมันเป็นจักรราที่ถูกปืนไปแล้วผ่านหน้านั่นแหละเป็นกัดเป็นฉีดไปทั้งนั้นเนี่ยลักษณะของเสือที่ เช่นลักษณะของเสือที่ถูกปืนเป็นอย่างนั้นอะไรผ่านมากพอจะกัดจะฉีกไม่ค่อยจะพิจารณาไตรจองอะไรไม่รอบขอบเพราะความทุกข์มันบีบบังคับจิตใจบางวิธีต่างๆที่จับแสดงออกในเวลาเจ็บปวดแสบร้อนหนักจนมันไม่ได้ออกเลยความคิดจะออกเพราะเรื่องของความทุกข์ผลักดันให้ทำให้สนใจหนึ่งด้วยความเจ็บปวดสองด้วยความเกลียดแค้นว่าใครเป็นคนทำเราสิ่งที่ฝังใจที่สุดก็คือรู้แล้วล่ะสัตว์มนุษย์เป็นผู้ทำใจที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนภายในเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นคนที่มีความทุกข์มากย่อมไม่ค่อยจะมีโอกาสใคร่ครวญดูเหตุผลหลักทำดีชั่วนำมาพิจารณาและแก้ไขกดเกลื่อนตนไปตามเหตุการณ์ที่ควรแต่จะทำจะคิดจะพูดอะไรต้องแสดงออกเพื่อให้เป็นความสนใจด้วยอำนาจแห่งความทุกข์นั้นกลับดันออกมาให้ทำเช่นนั้นให้พูดหรือให้คิดเช่นนั้นอีกเป็นลำดับหนึ่งลักษณะที่กล่าวมาทั้งนี้ไม่ใช่ติดเป็นทางที่จะยังบุคคลให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยดีแต่จะเป็นทางหายนะเป็นลำดับลำดับจนถึงความหายนะที่แก้ไขไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคือเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญการปกครองเป็นการปกครองผู้อื่นต้องมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองหากปราศจากเหตุผลแล้วแม้จะปกครองผู้นั้นเขาก็ไม่เคารพอย่างเต็มปกครองตนเข้าไปไม่หรอกจดจำให้ดีมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือเหตุผลเป็นเครื่องปกครองผู้ปฏิบัติธรรมต้องถือเหตุผลประจำใจตนเองเรื่องความอยากนั้นถือเป็นกำแพงไม่ได้แม่น้ำในมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลดลงแต่ความอยากซึ่งถูกผลิตออกมาจากกิเลสตัณหาไม่มีเวลาลดยอดลงเหมือนกันกับไฟได้เชื้อไม่อย่างไม่มีวันคืนปีเดือนกับกันอะไรไม่ก็ได้ทั้งนั้นขอจะมีเชื้อให้ใหม่ลักษณะของใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้ามีเครื่องสืบต่อที่จะให้คิดไปด้วยความอยากแล้วมีสิ่งกักดันออกมาจากภายในเพื่อแล้วจิตจะชอบคิดโดยไม่คำนึงว่าเป็นกลางวันกลางคืนหรือกำลังทำงานหรือทำอะไรอยู่มีทางที่จะคิดได้ตลอดเวลาหากความคิดประเภทที่รุนแรงฝังใจทำให้คิดออกมาแล้วแน่นอนหนักแค่นั้นต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอีกบางทีถึงกับละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานาขนาดนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกเพื่อความหายนะธรรมะจึงเป็นเหมือนกับธรรมนบกั้นน้ำที่เหล็กปัญหาซึ่งไม่มีลำยุบยอกนี้ให้ยึดยอดลงไปได้และเหงื่อแห้งลงไปโดยไม่มีเหลือถ้าเป็นผู้สนใจนำมาปฏิบัติ ึกตั้งตนเองตามหลักเหตุผลที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แม้จะมีความเจริญรุ่งเรืองสุดๆจุดแดนก็ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองตามฐานะของตนที่มีธรรมภายในใจจะให้เสียผลนั้นเป็นไม่แต่ถ้าอย่างนี้ถึงเราเป็นนักบวชด้วยแล้วต้องดูกำลังเหตุผลทั้งนั้นไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะฉันไม่ว่าจะไปจะมาไม่ว่าจะเป็นกิจนอกการไหนเกี่ยวข้องกับใครก็ตามหรือเรื่องอะไรก็ตามต้องให้มีหลักเหตุผลซึ่งออกจากความใคร่ครวญที่เรียกว่าปัญญาเสมอเดินตามกันไปกับเรื่องราวนั้นๆถ้าสติกับปัญญาได้เดินตามเรื่องราวด้วยเหตุการณ์ต่างๆแล้วจะไม่ผิดพลาดจะไม่ทำให้เสียหลังจะไม่ทำให้เดือดร้อนทั้งตนและผู้อื่นแต่จะเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอราบรื่นและเป็นที่พึงพอใจแก่ตนและผู้อื่นการสงวนตนจะสงวนเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลก็จะเป็นการเหยียบย่ำตนลงโดยไม่รู้สึกตัวตามธรรมนาของความสงวนตนนี้ไม่มีอยู่เพียงชาติมนุษย์ของเราแม้แต่ตระกูลฉานทุกประเทศเขาก็มีการสงวนตนของเขาเหมือนกันคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนมีการสงวนตนทั้งนั้นแต่ว่าวิธีที่จะให้ถูกต้องตามความสงวนตนนั้นเราจะปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรมีเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากเพราะฉะนั้นคนเราที่ทำอะไรผิดพลาดลงไปทั้งๆที่เป็นมุ่งหวังความสุขความเจริญและนำสิ่งนั้นเข้ามาเพื่อบำรุงตนซึ่งเป็นหลักใหญ่แห่งการของความสงวนแต่ก็ทำให้พลาดลงไปเสียนี่เพราะความไม่รอบคอบในเหตุผลคือเห็นแต่เพียงหน้าขาเดียวไม่ได้คิดถึงความเดือดร้อนเสียหายจะตามมาทีหลังเราคิดดูมันกาที่กินเด็กหน้าตาด้วยเด็กนั้นมีจำนวนไม่น้อยคำว่าปลาไม่ใช่ว่าจะตายด้วยเด็กเสียทุกตัวบางตัวอาศัยอาหารจากเด็กเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปได้ยังไงปลาประเภทนี้คือปลาที่ฉลาดไม่กินเด็กแต่กินเฉพาะเหยื่อที่ติดอยู่กับเด็กเท่านั้นแต่ปลาตัวโง่นั้นจะกินไปหมดทั้งเหยื่อทั้งเด็กเหยื่อที่ถูกกินเข้าไปแทนที่จะเป็นอาหารบำรุงร่างกายของปลากลับไม่ทราบเรื่องกันไปเลยผลที่ปรากฏรสชาติที่ให้ถึงปรารถนาก็คือความเจ็บปวดแสบร้อนที่เกิดขึ้นจากเด็กเกาะปากนี่เพราะความไม่รับของเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแล้วไม่มีอะไรปรากฏว่าคราเลยครับเป็นความสุขความเจ็บแต่ตรงนี้นอกจากมีแต่ความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะถูกเด็กเกาะเท่านั้นมีอะไรเล่าเป็นปลาอะไรเล่าเป็นเหยื่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าผู้มีสติปัญญาจะเป็นโอชาลบอันหนึ่งจากสิ่งที่มาสัมผัสไม่ติดนำมาพิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ถ้าเหตุผลอุบายเป็นเครื่องพิจารณาก่อให้ตามความอยากอยากเห็นอยากฟังอยากดื่มอยากสัมผัสถูกต้องอยากคิดอยากปรุงไปต่างๆเพียงเท่านั้น นั่นแหละเป็นทางที่ล่อแหลมต่อเด็ดทุกขณะคำว่าเด็ดก็คือความทุกข์เหยื่อก็คือเรื่องของสมุทัยสมุทัยต้องชวนเสมอชวนให้คิดเพื่อเด็ดคิดเพื่อเรื่องทุกข์เด็ดนั่นหมายถึงเรื่องทุกข์ชวนให้พูดชวนให้สนใจในการเห็นการได้ยินการสัมผัสการคิดการปรุงการแต่งต่างๆนานาทั้งเป็นเรื่องอดีตทั้งเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องที่ชวนให้คิดให้ปรุงไปเรื่อยๆเพื่อเด็ดคือเรื่องกองทุกข์มาเผาเรื่องจิตใจเป็นเรื่องของเหยื่อและเป็นเรื่องของเด็กทั้งนั้นทีถ้ามีปัญญาใคร่ควรดูในสิ่งที่จะควรเห็นควรฟังควรคิดควรดื่มควรฉันหรือควรรับทานควรสัมผัสถูกต้องควรจะคิดมาเป็นอารมณ์ภายในใจโดยปัญญาเป็นผู้นำทางสิ่งนี้ก็กลายเป็นโอชารสคือสัจธรรมธรรมสองของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นลำดับลำดับดีในโลกแต่ไม่ได้ติดโลกก็คือเรื่องนี้แหละเราจะหนีจากโลกนี้จะหนีไปไหนเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่มีแต่โลกนอกตัวเราไม่ใช่โลกโลกนอกกับโลกของเรานี้ท่านเรียกมาโลกอันเดียวกันอยู่ในแหล่งแห่งโลกนี้เหมือนกันเราหนีจากโลกเราก็หนีไปไหนถ้าเราไม่หนีจากตัวของเราได้เราก็หนีจากโลกไม่ได้ถ้าโลกคือขันธ์ธาตุสี่ข้างนอกก็มีข้างในก็มีเว้นข้างนอกข้างในก็ยังติดตามเราได้มีเรื่องหนีจากข้างนอกข้างในก็ติดตามกันไปถ้าธาตุขันธ์ของเรานั้นขันคือขันห้าธาตุคือธาตุสี่ของเราถ้าไม่มีเรื่องด้วยอุบายปัญญาจะในสิ่งภายนอกที่เรียกว่าโลกภายนอกจะในสิ่งภายในคือโลกภายในธาตุขันภายในให้เห็นตามหลักความจริงโดยทางปัญญาอยู่ที่ไหนก็พอปฏิบัติต่อกันกับโลกอยู่กับโลกก็โลกก็ไม่ทำให้เดือดร้อนเพราะตนไม่เกี่ยวข้องหรือตนไม่หาเรื่องราวเอาเรื่องของโลกเข้ามาเผาใจมีผู้มีหลักธรรมะเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับสัมผัสจากทางไหนก็ตามต้องให้มอบให้เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์พินิจพิจารณากลั่นกรองดูเรียบร้อยแล้วค่อยหยิบไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวหรือเก็บไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวต่อไปถ้าเห็นว่าไม่ควรเนี่ยจะอยากแสนอยากก็รีบผลักดันออกไปด้วยอุบายของปัญญาคือหลักเหตุผลทันทีไม่ฝืนไม่ฝืนดื่มไม่ฝืนรับทานไม่ฝืนดูไม่ฝืนฟังไม่ฝืนสัมผัสไม่ฝืนคิดใส่นี่คือผู้ปกครองตนเองแท้โดยธรรมะถ้านอกจากนี้แล้วเป็นที่เสี่ยงภัยจะเรียนรู้มากน้อยไม่สำคัญเพราะคำว่าเรียนนั้นเรียนด้วยกันทุกคนทางตาเห็นก็เป็นอันรู้สึกเข้าถึงใจหูฟังก็เป็นอันทราบซึ้งถึงใจอันใดมาสัมผัสทางกายทุกส่วนจะต้องอย่างเข้าถึงใจเกิดความรู้ขึ้นมาที่ว่าเป็นการศึกษาการเล่าเรียนด้วยกันทั้งนั้นแต่จะมีสติปัญญาไตรตรองเอาตามสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้นั้นถ้าเกิดประโยชน์ยุคคมความที่หาอย่างไรหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ศึกษามากน้อยทำตัวให้ล่มจมจึงมีจำนวนไม่น้อยดากดื่นในโลกเรานี้เพราะขาดธรรมะคือเครื่องยับยั้งชั่งตัวหากสติปัญญาเป็นเครื่องกันกรอง ถ้าเห็นควรไม่ควรก่อนเนี่ยค่อยผ่านไปหรือค่อยยึดไว้นี่แหละหลักสำคัญยึดถ้าเคยอยู่ในกรอบของเหตุผลและจะไม่สูญไปถ้าเคยเลยเถิดเสมอไม่เคยสนใจในเรื่องหลักเหตุผลที่จะปกครองตนแล้วอะไรก็ต้องเป็นไปตามความคิดความอยากทั้งนั้นถ้าน้ำก็ไม่มีแอ่งสำหรับเด็กหลายตะเลิดเปิดเติมตามลำคลองไปหมดพอฝนขาดฟ้าน้ำก็ขาดลำคลองไม่มีเหลือถ้ามีที่เก็บไว้บ้างฝนตกก็ตกลงไปเมื่อฝนหยุดน้ำก็ยังมีที่ขังนี่ก็ตัวให้เทียบดูให้ดีกระแสของความคิดที่มีความอยากเป็นเครื่องผลักดันต่อมันจะมีแต่ไหลลงต่ำท่าเดียวเท่านั้นโดยไม่มีการดับยั้งหรือหยุดได้เลยแม้แต่ขณะนั้นถ้าไม่ช้าปัญญาพิจารณาไกลกรองดูให้เห็นเหตุผลเนี่ยยับยั้งตนไว้ด้วยเหตุผลเนี่ยจะอยากก็ไม่ยอมฝืนจนจิตมีความเคยชินต่อเหตุผลแล้วไปไหนก็มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเสมอไม่ค่อยเสียหรือไม่เสียถ้าปล่อยเลยตามเลยแล้วจะเรียนรู้มากน้อยเท่าไหร่ไม่เป็นปัญหาทั้งนั้นเพราะความเสื่อมเสียนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความรู้แต่ขึ้นอยู่กับภาคปฏิบัติของผู้จะทำตนให้เจริญนั้นมีอุบายวิธีที่สมควรแก่เหตุแก่ผลที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนแล้วทำลงไปเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่รับรองความเจริญได้แต่เพียงความรู้จะเอามาอวดอ้างกันเฉยๆว่าเรามีความรู้เพียงเท่านี้นั้นไม่ได้เอาไปใช้นำไปใช้ประโยชน์ไม่เกิดผลอะไรเลยเหมือนอย่างเครื่องมือของเราจะมีอยู่เต็มบ้านเต็มเรือนก็ตามไม่นำไปใช้ประโยชน์มันก็เป็นเครื่องมืออยู่อย่างนั้นหาเกิดประโยชน์อะไรให้แต่เราไม่ถ้านำไปใช้เราจะมีสองชิ้นสามชิ้นก็ตามเครื่องมือแต่ช่างสำเร็จประโยชน์ก็เกิดขึ้นมาตามฐานะของตนและเครื่องมือที่มีอยู่มากน้อยมีหลักธรรมะก็เหมือนการที่ศึกษาเรียนมามากน้อยนำไปปฏิบัติก็ว่าเกิดผลประโยชน์แก่ตนเช่นนั้นเหมือนกันเรียนมามากแต่ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้สนใจธรรมะเลยจะเรียนทางไหนก็ตามแต่เป็นผู้เรียนมากศึกษามากหากไม่ได้สนใจในหลักการปกครองตนเองอย่างนี้มีทางที่จะเสียได้เช่นเดียวกันผลประโยชน์ไม่ค่อยเกิดยิ่งเฉพาะจิตใจได้แล้วต้องอาศัยเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติต่อตนเองไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งภายนอกอะไรมากพูดแต่เรื่องของใจที่แสดงออกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเป็นอย่างไรบ้างการฝึกทรมานตนเองทำอย่างไรได้ผลแค่ไหนต้องสังเกตเสมอตอนนี้ถ้าได้พยายามฝังเข้าสู่ภายในกายกตาสติที่เรียกว่าองค์แห่งอริยสัจมีอยู่ที่นี่แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นขึ้นมาถึงทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขทุกข์ก็ทุกข์ในเวลาทำงานแต่ผลคือความสุขต้องความสงบสุขของใจจะต้องแสดงตัวออกมาหากใจของเราได้อย่างเข้าสู่กายกตาซึ่งเป็นรากฐานปัจจุบันอันเป็นที่ตั้งแห่งสติปัญญาด้วยดีจะไม่แสดงผลอย่างอื่นขึ้นมาคือความทุกข์ร้อนต่างๆที่จะเพิ่มพูนกิเลสขึ้นมาที่ใจไม่มีส่วนความทุกข์ในทางร่างกายนั้นมีบ้างเป็นธรรมดาแต่จะสั่งสมกิเลสขึ้นมาภายในใจนั้นจะเป็นธรรมดาขอให้พิจารณาตามให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในองค์ของกายกับตาเถิดไม่มีอะไรเสียนี่เคยแสดงให้ฟังหลายครั้งแล้วกายคตาสติพิจารณาอย่างไรจึงเป็นกายคตากำหนดให้รู้สึกอยู่ภายในร่างกายของตัวเองนี้ก็จัดว่าเป็นขั้นหนึ่งแล้วความแยกคายที่จะขยายออกไปในวงกว้างวงแคบแต่ตามแต่สติปัญญาของตัวมันเป็นกายคตาเป็นชั้นเข้าไปกายคตาจะสิ้นสุดได้ในเมื่อจิตได้ผ่านกายกตาลงไปโดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในกายอันนี้เนื่องจาก ความพอของสติปัญญาข้อมูลแล้วแล้วปล่อยวางรู้เท่าคุณในงานกายคตาจะหมดปัญหาในระยะนี้ระยะหนึ่งจากการบำเพ็ญนอกจากจะเป็นวิหารธรรมในวาระสุดท้ายเท่านั้นส่วนเป็นวิหารธรรมในวาระสุดท้ายนั้นจะแยกกันไม่ออกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงท้าวองค์สุดท้ายที่ได้ทำในปัจจุบันคือการบำเพ็ญเพื่อความอยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธ์กิจนั้นพระพุทธเจ้ารักษาจะลดละเรื่องกายตาสตินี้ไม่ได้เหมือนกันแต่พิจารณาเพื่อเป็นวิหารธรรมเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะพิจารณาถอดถอนกิเลสอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่คือกองกายตานี้แต่อย่างไรนั่นเป็นความจำเป็นขั้นหนึ่งต่างหากจากขั้นของการมาคือเป็นความจำเป็นสำหรับเป็นวิหารธรรมของพระเจ้าชั้นวิสุทธิบุคคลเป็นความจำเป็นประเภทนั้นแต่เป็นความจำเป็นของพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งมีอุปทานเป็นจิตเป็นใจเกี่ยวกับการเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อถอดถอนอุปทานเนื่องจากความหิ้งแย่งในส่วนร่างกายทุกส่วนแล้วถอนตัวกันได้มีเป็นความจำเป็นทางหนึ่งทำไมจะไม่รู้ถ้าจิตได้ยังเข้าสู่ที่นี่ด้วยความรู้สึกตัวอยู่เสมอทำไมจะไม่รู้มีผมแตกใจมากของท่านท่านนักปฏิบัติถ้าจิตยังเข้าสู่ที่นี่แล้วไม่ปรากฏผลผมว่ายังเขาที่เนื้อทะลุออกไปที่อื่นมีขณะเดียวเท่านั้นที่ฝังลงที่กายพอจะเป็นกายคตาสติได้และขณะต่อไปนั้นรู้สึกว่าจะตะเลิดเปิดเกินไปร่วมเข้ากองสมุทัยทั้งสิ้นจึงไม่สั่งสมแต่ทุกข์ขึ้นมาให้เราแล้วก็มาหามาภาวนากายคตาสติผลไม่เห็นปรากฏเลยนะส่วนไปเป็นผู้สั่งสมสมุทัยในขณะที่ภาวนากายคตาสติโดยเจ้าตัวไม่รู้นั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่นั้นไม่รู้สึกนี่แหละผลจึงไม่ปรากฏในทางที่เป็นปรารถนาแต่ได้ปรากฏตรงข้ามคือสิ่งที่เป็นปรารถนาเนื่องจากจิตมันเล็ดลอดออกไปอย่างนั้นแหละการทรมานจิตใจเอาหนักเท่าไรก็ให้รู้จัดการคารวะกาศทางวิทยุหรือถิ่นก็ให้รู้ว่าผู้ฝึกทรมานจิตใจในจนตายยังไม่เคยเห็นหลักความจริงก็มีอยู่ที่นี่จริงๆไม่อยู่ที่สิ่งที่จอมปลอมมันมีจำนวนมากเท่าไรแล้วเราก็ชอบฉะนั้นผลที่เป็นเครื่องตอบแทนเราความชอบมันยังคิดเป็นตัวเรื่องความทุกข์ขึ้นถ้าชอบในทางที่ถูกแล้วในทางที่ไม่ถูกความทุกข์เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาเขาเห็นเป็นทางที่ไม่ถูกแล้วผลจะเป็นทางที่ถูกชอบใจเป็นที่ถึงใจได้ไงนักปฏิบัติต้องเป็นผู้กล้าหาญอย่านำเมื่ออดีตคือได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่วันนี้มีความลำบากลำบนวันนี้พิจารณาอยู่วันนี้กำหนดวันนี้ก็จะลำบากลำบนถ้าอย่างนี้เป็นอุปสรรคต่อตนเองบำเพ็ญมาเท่าไรก็ผ่านมาแล้วหรือทำความเชื่อเสียหายหรือมีความโง่เขลาบัญญัติมาเท่าไรไม่ต้องไปคำนึงในขณะที่ทำให้เห็นทุกข์ในปัจจุบันที่แสดงตัวขึ้นมาอย่าไปรู้เรื่องทุกข์ที่ในอดีตขึ้นมาเพิ่มพูนความทุกข์ในปัจจุบันจะกลายเป็นเรื่องสมุทัยหรือแล้วสร้างความเพียรไปไหมล่ะสร้างถอนความเพียรทันทีกลายเป็นคุณข้อแท้ก่อนเลยข้อหลังไปไหมล่ะหลักปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญหน้าที่มีอันเดียวที่จะพิจารณาจิตให้รู้เรื่องกระแสของจิตแสดงตัวออกมาด้วยสติกับปัญญาทางนั้นเป็นเครื่องกำกับให้รู้ทำไมก็ไม่รู้มีกระตุกมาเป็นกำลังของตัวเองเวลามันพยศก็ไม่มีอะไรจะเทียบเวลาสงบสมาด้วยอุบายต่างๆของเรา จิตเข้มแข็งสร้างทานกันอยู่มันก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งเหมือนกันในบางการบางเวลามีหมายถึงขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นต้องลงกันอย่างหนักบ้างไม่อย่างนั้นไม่พอมันพนองมากเราต้องฝึกประมาณกันให้หนักเหมือนอย่างตัดตัวพนองทำค่อยๆเบาๆมือมันไม่ได้ยกถ้าเป็นพายเป็นวัวก็ทนตัวเองผิดตัวเองให้ตายแต่ของต้องตายขอให้หนักมือมีจิตที่มันกำลังแสดงตัวในลักษณะของสัตว์ตัวขนองเช่นนั้นก็ต้องทำให้หนักมือบังคับให้อยู่ในกรอบของธรรมะไม่มีอะไรเสียหายการบังคับตัวเองจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อเพิ่มทุกข์ขึ้นไปในทางใจทุกข์ทางกายจริงแต่เพิ่มความสุขขึ้นในทางใจความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราทำความเพียรนี้กับความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วสีมากน้อยและจะเป็นความทุกข์ต่อไปอีกข้างหน้ามีเท่าไหร่อะไรจะมากกว่ากันอดีตผ่านมาแล้วเท่าไหร่และอนาคตที่เป็นไปข้างหน้านั้นเท่าไหร่กับปัจจุบันคือการประกอบความเพียรเป็นทุกข์อยู่ในบัดนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่ลองมาช่างกันดูเหมือนจะระเหยเรื่อยๆหาที่ยึดที่หลักปักจิตปักใจให้เกิดลงไม่ได้มีอย่างหรือไม่ปฏิบัติต้องนำมาช่างตวงถ้าเมื่อช่างตวงด้วยเหตุการเหตุผลการเหตุผลแล้วนั้นข้างหน้าก็กับข้างหลังมันสองแล้วว่าไงปัจจุบันมีเพียงอันเดียวทำไมจะไปสู้สองอย่างได้เพียงเราจะทนความทุกข์ความทรมานในขณะที่ทำความเพียรนี่ท่านี้ก็ไม่ได้แล้วไหนเราจะไปสามารถทนความทุกข์ความทรมานในอนาคตซึ่งจะมีมาไม่รู้กี่ขับกี่กันในตัวของเราคนเดียวซึ่งจะเป็นผู้แบกทุกข์อยู่ตลอดเวลาส่วนเป็นอดีตผ่านมาแล้วก็ทราบว่ามาแล้วความทุกข์ในระยะนี้กับความทุกข์ที่เป็นข้างหน้านานเท่าไหร่หน้าเท่าไหร่ทำไมเราจะอาถรรพ์ต่อสู้หรือทนต่อสู้ด้วยไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยมีอย่างเลยทั้งที่เราก็ทรงธรรมะของพระพุทธเจ้าอันเป็นหลักเหตุผลล้วนๆอยู่ในตัวของเราทำไมเราจะเป็นผู้ถอยหลังต่อการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจและความทุกข์ที่มีอยู่แล้วให้หมดไปเราจะทนไม่ได้การเคารพท่าจิตถ้าไม่ตายฮะหวังได้ชัยชนะนี่เป็นหลักของนักรบในสงครามเป็นอย่างนั้นมีสงครามระหว่างวิเลกับจิตก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเรียกว่าสงครามภายในตาไม่ตาให้แค่นะชนะแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดแบกกองทุกข์อีกต่อไปท่านกล่าวว่าการชนะตนนั่นแหละเป็นประเสริฐสุดเราเคยชนะตนไหมแล้วถ้าเราอยากเป็นผู้ประเสริฐสุดเราเคยทำความเพียรเพื่อชนะตนได้สักกี่ประโยคแต่เคยแท้เป็นมากี่ครั้งกี่หนแล้วลองจะนำมาทดสอบกันดูถ้าเราเป็นนักรบจริงๆเพื่อหวังความสุขความเจริญและความประเสริฐจริงภายในกรอบของธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆควรคิดให้ดีเราอย่าเอาความโง่เขลาปัญญาความขี้เกียจที่ข้างความหมดแอร์เข้ามาเป็นเจ้าเรือนบังคับทำอันดีของเราหายไปหมดยังกล้าเกิดดีตั้งแต่ความชอบแท้อ่อนแอความเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนอยู่ภายในใจเห็นแยงเข้าไปก็ไม่มีที่จะแยงมันเป็นไปด้วยที่เรียกประเภทเหล่านี้ทั้งนั้นธรรมะจะหยอดลงที่ไหนเมื่อมีแต่สิ่งเหล่านี้ติดกั้นทั้งหมดแล้วถ้าเป็นหม้อก็ความปากลงเอาก้นขึ้นเอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลทิ้งไปหมดไม่มีอะไรจะค้างอยู่ในหม้อลูกที่ถูกความไว้นั้นนะครับแล้วนะถ้ามีความจากหลักธรรมะแล้วก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโมฆะบุคคลก็คือคนประเภทนี้โมฆะในตัวของเราก็คือเราซึ่งทำตัวให้เป็นประเภทที่กล่าวนี้เราต้องเอามาคิดอย่างนี้การฝึกศึกษาอบรมหรือการฝึกทรมานตนต้องหาอุบายวิธีต่างๆฝึกตนการดูดาวากาการฝึกตนจะหนักจะเบาบ้างไม่มีอะไรเสียหายไม่มีการกระทบกระเทือนถึงใจให้เกิดความเครียดแค้นไม่เหมือนบุคคลอื่นที่มาฝึกทรมานหรือดูดาวากาเรามันผิดกันทั้งหมด ทีเดียวใกล้แสนไกลขนาดนั้นผู้ปฏิบัติต้องหาเหตุผลหาความถนัดมาแก้ความโง่ของตนอย่าเอาความโง่เข้าไปแก้ความโง่เนี่ยมันจะเป็นการหนึ่งก็หนึ่งเป็นสองขึ้นมาความโง่ดั้งเดิมก็มีอยู่แล้วความโง่อันดับต่อไปก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นสองเป็นสามสร้างสมดุลแก่ความโง่ความขาวบอกปัญญาความขี้เกียจที่ข้ามมันนั่นข้ามคุณยังลุ่มมันเป็นไปด้วยความโง่ทั้งนั้นตัวของเราทั้งตัวหาธรรมะที่ไหนจะส่องแสงสว่างออกเพิ่มมันก็เลยมาเป็นนั้นความพิเศษจะมีอยู่ที่ไหนถ้าตราบแต่ว่าความพิเศษที่เกิดอะไรก็เกิดขึ้นกับลักษณะที่กล่าวเหล่านี้ลักษณะความพิเศษที่ข้ามที่มีอยู่ฝังอยู่ในหัวใจของบุคคลนะถ้าเป็นพิจารณาให้ดีถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาจริงๆมันจะทนไม่ไหวเรื่องความเพียรนี้หนักเต็มที่ทรมานตนเกินไปให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่าระลึกถึงที่อื่นผู้อื่นพระพุทธเจ้าเคยสลบสลายมาแล้วกี่ครั้งที่ไม่ตรัสรู้ไม่ตรัสรู้เพราะนอนอยู่อย่างสะดวกสบายในหอประสาทนะแต่ตรัสรู้เพราะความลำบากลำบนที่สุดไม่มีใครจะสู้กับพระพุทธเจ้าพามาแข่งขันกันแล้วทั่วทั้งโลกไม่มีใครเป็นที่หนึ่งนอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั่นทำเกิดขึ้นมาด้วยความลำบากลำบนไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยการตามแต่เท่าแท้นักปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกกสิทธาก็ต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรผมอาจกล้าหาญต่อหลักธรรมที่ชอบกล้าทั้งการบำเพ็ญที่จะทำตนให้ยิ่งขึ้นไปกล้าทั้งการสลบปวดแอกจากที่เรียกทั้งหลายเป็นขั้นๆปวดหรืออื่นไม่ถือเป็นปัญหาสำคัญสำคัญที่ประโยชน์แห่งความเพียรเพียรพยายามของเราและเมื่อนั้นหนึ่งที่ผ่านไปผ่านไปได้ความเพียรหน้าเท่าไหร่ที่แสงเราเป็นเนี่ยต้องสนใจในที่จุดนี้ที่เหตุปัญหาอาคราทั้งหลายเกิดอยู่ที่ใจเรียนอยากเข้าใจเราไปเกิดที่อื่นการแบกกองทุกข์จะไม่มีผู้อื่นใดเป็นผู้แบกไม่มีสถานที่ใดเป็นสถานที่แบกนอกจากจะแบกที่จิตเพราะจิตเป็นตัวสมุทัยผู้สั่งสมเกิดขึ้นมากองทุกข์กองชาติจึงมีอยู่ในที่นี้การแก้ไม่แก้เรื่องที่จะแก้ที่ไหนความมันแก้ไม่แก้ที่เด็ดตัวไหนขาดหลุดลงไปไม่เคยมีนอกจากความขยันหมั่นเพียรความโง่ไปแก้ที่เด็ดก็ไม่หลุดทำเอาความถนัดมาพอกเข้าไปแก้เราต้องคิดให้ดีเราเบียดมาเพื่อโง่หรือเพื่อความถนัดเราเบียดมาเพื่อความมันแก้หรือความขยันหมั่นเพียรถ้าเราก็ทำตัวเราให้เป็นแบบเป็นฉบับแน่เราจะสอนโลกให้มีแบบฉบับได้ยังไงเราเป็นคนไม่ดีจะสอนโลกให้เป็นคนดีไม่ได้เราเป็นคนโง่จะสอนคนโลกให้เป็นคนถนัดไม่ได้เหมือนกันเราต้องเทียบดูตัวเราให้การดูเราต้องทำตัวของเราให้ดีมันมีความเฉลียวฉลาดมากพอภายในตัวสิ่งใดที่เป็นลักษณะความโง่แก้ด้วยปัญญาปัญญามีอยู่ทุกแห่งทุกคนมีอยู่ทุกขณะในเมื่อเรานำมาใช้ไม่นอกหัวใจจากใจตรงนี้หากจะแต่ให้นอนหมูนอนหมูนั้นหมูจะรอขึ้นเสียงมันก็ได้หาความฉลาดไม่มีวันไม่ข้ามจะกระโดดลำตายตายขึ้นเปล่าอุบายวิธีฝึกตนต้องทำอย่างนี้แต่การกล่าวทั้งนี้มันเด็ดหาจะดีเดียวแล้วกล่าวท่านทั้งหลายแต่แสดงอุบายวิธีที่จะฝึกทรมานตนให้ทุกท่านที่ได้ยินในฟังว่านำไปพิจารณาแก้ไขดัดแปลงนี้ฝึกทรมานตนได้รับประโยชน์ขึ้นมาเท่าที่ควรจะอุบายวิธีที่ตนทำได้แค่ไหนพยายามสั่งสมพยายามค้นคิดให้เป็นไปทุกวันทุกวันสิ่งเล็กน้อยที่ผสมกันเข้าโดยลำดับบรรดานั่นแหละจะกลายเป็นของใหญ่โตขึ้นมาถ้าปัญญาเป็นน้อยก็จะมากปัญญาที่ยังอ่อนก็จะกลายเป็นปัญญาแข็งขึ้นมาสติที่อ่อนก็จะเป็นสติที่กล้าขึ้นมาที่เรียกปัญหากลัวกลัวคนที่มีความขยันหมั่นเพียรกลัวคือคนแค่ความคิดความอ่านแต่ไม่กลัวสำหรับหนูที่จะรอขึ้นเสียงผู้ใดปฏิบัติเป็นลักษณะในลักษณะของหนูตัวขึ้นเขียงนั่นคือเลยนอนทับศีรษะอยู่วันยังค่ำนอนทับคออยู่วันยังค่ำคืนยังลุกไม่ยอมให้ตื่นได้เลยรู้แต่นั่นก็ขึ้นเขียงเท่านั้นเราจะต้องการเป็นขึ้นเราต้องการขึ้นเขียงไม่ขึ้นที่ไหนขึ้นเขียงไม่ขึ้นทับถ้าขึ้นทำก็กล้าตามบันไดที่พระเจ้าสอนมามักโขกมีแต่ธรรมะที่ถึงคิดให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะทำจะพูดอะไรผ่านเข้ามาคิดให้ดีสมาธิสงบโขกสมาธิถี่สมาธิสงบโขกดำริให้ถูกต้อง วาจาที่เป็นเสนียดกันนานอย่านำมาใช้การกระทำของพระเป็นการกระทำที่สม่ำเสมอในกรอบหลักธรรมนี้ทำไป

0: เพียงในทำสี่ประการทั้งหกาไว้แล้วในกระเดียดท่านก็บรรดาท่านที่ศึกษาเล่าเรียนมาคงจะเข้าใจทางความเพียงสี่อย่างสมาสติสร้างลงที่กายสมาสมาธิจะปรากฏขึ้นมาในจิตนี่แหละทางของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ทางของหูขึ้นเสียงตรงกันข้ามให้ทราบทันทีทางของหูขึ้นเสียงนี่คือดีเฉยใจไม่คิดไม่อ่านไม่ใจไม่จองอะไรเลยนั่นแหละทางของหูขึ้นเสียงนั่นหนึ่งนั่นหนึ่งปัญญาก็แยกออกมาพอเป็นเครื่องสรุปใจเป็นทั้งอย่างไม่มีเพราะไม่สนใจจะคิดมีเรียกว่าลักษณะของหนูขึ้นเสียงไม่ได้หมายถึงผู้ปฏิบัติกลายเป็นหนูก็จริงๆแล้วขึ้นเสียงเขายำลงไปอย่างนั้นมีเป็นข้อเทียบเทียมต่างหากขอให้นำไปที่ที่เกณฑ์มาเพื่อแก้ไขประเด็นเตรียมสภาพแห่งจิตที่เคยเป็นหนูตัวโง่ตัวไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยนั้นให้กลายเป็นผู้ฉลาดขึ้นผสมกันว่าทรงธรรมะของพระเจ้าในหลักของธรรมที่กล่าวไว้สมาธิสมาธิโตเป็นถึงสมาธิก็ได้มีผู้ใดเป็นผู้เป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนอกจากที่ปฏิบัติเท่านั้นผมขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติการเกิดเจ็บตายอย่าไปสงสัยไม่มีผู้อื่นใดที่เกิดเจ็บตายแทนนอกตัวเราเป็นผู้เกิดเจ็บตายมาตลอดกับตลอดกันจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่ทำงานแทนกันได้คือเรื่องเกิดเจ็บตายขอให้ทราบไว้ทันทีแล้วฝังลงให้ลึกถึงใจและทางหน้าที่จะเป็นไปโดยลำดับนั้นก็คือเราผู้นี้เท่านั้นไม่มีผู้จะทำแทนได้เช่นเดียวกันไหนเราจะเป็นผู้มีความขยันเกิดขยันตายขยันแบกหามทุกมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้ไม่ใช่ทางเลยนอกจากขยันเรื่องกองเพลิงใหญ่ทั้งสามสี่กองออกจากจิตใจให้โดยสุดเท่านั้นเรื่องความเกิดความตายนั้นจะหมดปัญหาไปทันทีสำหรับจิตที่โดยสุดหมดเชื้อแล้วมันขายุติทางเทศนาเป็นทนี้เอง
1: นั่นมันเยอะนี่ก็นี่มาดูดูสิที่เด็ก

0: ุคคลไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันหมดไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้น
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน